0: 6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆเป็นต้นได้ปรับปรุงระบบศึกษาสามัญจาก 5+4+3 มาเป็นระบบ 6+3+3ในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2016ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านสนใจศรีพดรนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้ส่งเสริมสามัญวิชาชีพและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรทั้ง12สันเฮียนปรับปรุงบรรดาวิทยาลัยสร้างครูในทั่วประเทศโดยยุบโฮมเข้ากันและสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติเกียมสร้างตั้งโรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสำเร็จห้อยสนห้อยและสุ่มใส่ปฏิบัติ13ตัว4บอกของแขนงศึกษาธิการและกีฬาสามารถบรรลุได้และมีความคืบหน้าดี4ตัว4บัดนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมเรื่องงานกีฬาโดยมีการฝึกแอบและส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากล
1: การเกียมสร้างตั้งมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามโรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียได้แก้ไขปัญหาคู่อาสาสมัครสำเร็จแล้วห้อยสนห้อยและก็ได้สุ่มใส่ปฏิบัติ13ตัว4บอกของแขนงศึกษาธิการและกีฬาสามารถบรรลุได้และมีความคืบหน้าดี4ตัว4บัดพร้อมนั้นก็ได้ส่งเสริมเรื่องงานกีฬาโดยมีการฝึกแอบและส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลสามารถญาติได้เรียนประเภทต่างๆโดยเฉพาะนักกีฬาบันเตรุ่นเยาวชนได้สำเร็จการเป็นเจ้าภาพกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่20และได้สำเร็จรับรองเอาหัวข้อสำคัญในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ประจำปี2025 15หัวข้อ
0: ท่านสนใจศรีพดรให้ฮู้ตื่มว่าสำนักเวียกงานสาธารณสุขได้สุ่มใส่เวียกงานสักวัคซีนกันพยาธิโดยเปิดขบวนการจัดตั้งปฏิบัติวันสักยากันพยาธิแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศปรับปรุงเวียกงานส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็กเฮ็ดให้อัตราการตายของเด็กเกิดใหม่ลดลง
2: เรามีความพร้อมให้แก้การออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาภายหลังที่ลาวเฮาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินขององค์การสหประชาชาติได้3ครั้งติดต่อกันครั้งที่1ในปี2018ครั้งที่2ปี2021และครั้งที่3ปี2024สามารถบรรลุ3เกณฑ์มาตรฐานคือไรหับแห่งชาติเฉลี่ยต่อ6คนหรือ GNI ดัชนีทรัพยากรมนุษย์หรือ HAI ดัชนีความบอบบางทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมหรือ EVI ในปี2021สมาชิกใหญ่องค์การสหประชาชาติได้รับร้องเอาญัตติเสนอให้ลาวหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยได้มีการขยายเวลาก้าวเกียมให้แก่การหลุดพ้นระยะข้ามผ่านจากปี2006หา2009ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ยกให้เห็นถึงโอกาสและผลได้รับจากการออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาโดยเฉพาะแม่นเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและการลงทุนจากต่างประเทศย้อนต่างประเทศเบิ่งเห็นว่าลาวเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาการยกระดับมาตรฐานโดยการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการผลิตมาตรฐานการดำรงชีวิตระบบนิติกรรมและกฎหมายให้สูงขึ้นส่งเสริมให้ประเทศและบุคลากรเข้าสู่ขบวนการแข่งขันเพื่อพัฒนาตนเอง
3: เขาก็ได้จัดประชุมหลายครั้งก็มีหลายคำเห็นกับว่าป้ามันคือสิ่งยากเนาะออกมาเขาแต่ว่าสาประสาทที่ว่าคนทั้งนอกเขาเบิ่งล้วนจะเป็นนักเสียวซานนักเศรษฐศาสตร์เขาเบิ่งเขาเข้าออกได้พอมาเบิ่งตัวเลขสีวัดต่างๆในมาตรฐานนี่เขาเข้าปฏิบัติได้ได้ผ่านการประเมิน3ครั้ง
4: ตัวเลขก็พาและบ่แม่นเฮาสิได้งานเด้อเขามีองค์การเขาติดตามตลอดอยู่นี่มาตลอดเน
3: า
4: ะ
3: โอกาสที่เฮาจะได้หลายนึงและแม่นว่าการเข้าถึงแหล่งทุนทางบรรดาสถาบันการเงินการแรงขึ้นอยู่ต่างประเทศเขาจะเห็นว่าเฮามันประเทศที่บ่มันดอยพัฒนาเป็นกำลังพัฒนาจังซั่นเงื่อนไขในการสนองช่วยในการสนองขึ้นให้ตัวนี้จะสูงกว่า
4: เฮาต้องเข้าบ่เข้าบ่ได้คันเฮาบ่แข่งขันเฮาจะบ่พัฒนาคนก็ต้องพร้อมก็ต้องพร้อมหมดทุกอย่าง
3: แน่นอนผู้ก็เบิ่ง ODA ที่เข้าให้บรรดาประเทศเขาช่วยเขาก็เบิ่งในฐานะเฮาดอยพัฒนาเขาพัฒนาแล้วเขาเฮ็ดมีเงื่อนไขว่ามันจะเป็นรูปการลงทุนหลายก่อนจากคันว่าคันบอกคันเรื่องการลงทุนแล้วมันต่อเรื่องการหมุนเวียนของทุนจะไวขึ้นหลายขึ้นปริมาณที่ทวีคูณตัวนี้มันตัวได้เปรียบเพราะเบิ่งในแง่ยุทธศาสตร์
4: สิออก26โลดบ่ได้เพราะว่าเฮาต้องเกียมหมดทุกอย่าง
3: และพอเฮาจะเริ่มแต่2026หา2029พอเฮาจะมีระยะการผ่าน2026หา2029และเวลานั้นพอเฮาจะมีนะเอิ้นว่า STS เป็นโครงการนึงของคันเฮาเดี๋ยวนี้เกียมบ่พร้อมเนาะมีทําอิฐนี่มันเกี่ยวพันถึงปัญหานิติกรรมหรือปัญหาอื่นหยังต่อในปรับปรุงต่างๆเฮาก็เริ่มเฮ็ดแต่เดี๋ยวนี้ไปแต่ว่าองค์การจัดตั้งสากลจะเบิ่งและจังรักษาการสนับสนุนคือเก่าอยู่พอ2019เราจะมากวดเบิ่งคืนว่าพวกเฮาเตรียมพร้อมซะได้แล้วจะลงเฮือนได้บ่สมเทียบคือพวกเฮาอยู่นําพ่อแม่นี่มันสําคัญต้องลงเฮือนนะบัด
2: ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ยกให้เห็นตื่มว่าการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาแม่นคาดหมายสู่ส่วนระยะยาวของพรรคและรัฐบาลลาวและได้แสดงให้เห็นถึงความหมายมั่นอันหนักแน่นและตั้งหน้าของลาวในการพัฒนาประเทศชาติจากประเทศที่มีระดับต่ำไปเป็นประเทศที่มีระดับปานกลางก็คือการข้ามผ่านจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็นประเทศกำลังพัฒนาตามการแบ่งประเภทขององค์การสหประชาชาติและธนาคารโลก
0: วันที่4กันยานี้ที่ห้องประชุมของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมพิธีลงนามรูปแบบทางไก่ในสัญญาการจัดตั้งปฏิบัติการร่วมมือด้านการคุ้มครองเวียกงานซื้อขายสินเชื่อคาร์บอนภายใต้มาตรา6ของสัญญาปารีสกับรัฐบาลสิงคโปร์ฝ่ายลาวต่างหน้าโดยแม่นท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและฝ่ายสิงคโปร์ต่างหน้าโดยแม่นท่านนางเกรซฟูรัฐมนตรีกระทรวงความยั่งยงและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีรับผิดชอบการพัวพันการค้าพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากทั้ง2ฝ่ายจุดประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้แม่นเพื่อสร้างขอบการร่วมมือที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการร่วมมือด้านสินเชื่อคาร์บอนซึ่งเป็นการสืบต่อพันธุ์ขยายจากบทบันทึกความเข้าใจการร่วมมือที่ทั้ง2ประเทศได้ลงนามร่วมกันที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนกรกฎาคมปี2024สัญญาดังกล่าวยังจะช่วยเปิดโอกาสให้ลาวในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านเวียกงานการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมลดพรการปล่อยธาตุอายเงินแก้วที่สอดคล้องกับบุรีมสิทธิ์แห่งชาติของลาวเนื้อในของการร่วมมือในครั้งนี้ประกอบมีการสร้างกรอบการร่วมมือ2ฝ่ายแม่นเพื่ออนุมัติกิจกรรมการลดพรการปล่อยธาตุอายเงินแก้วในแขนงการป่าไม้กสิกรรมและอื่นๆซึ่งจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศสร้างประเทศงานทําสีเขียวให้แก่ท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนและลดพรมลพิษในแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมการรับประกันความสมบูรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมแม่นรับประกันเพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ำซ้อนโดยผ่านการปรับบัญชีธาตุอายเงินแก้วให้สอดคล้องกันตามมาตรฐานของสัญญาปารีสเพื่อรับประกันให้การทายโอนผลได้รับจากการลดพรธาตุอายเงินแก้วที่ทายโอนระหว่างประเทศการประกอบส่วนเข้าในการปรับตัวประเทศสิงคโปร์จะประกอบส่วนรายรับส่วนหนึ่งจากการซื้อขายสินเชื่อคาร์บอนที่ได้รับอนุมัติเข้าในมาตรการลดพรธาตุอายเงินแก้วและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอยู่ในลาวพร้อมทั้งมอบสินเชื่อคาร์บอนจำนวนหนึ่งตามที่ได้ระบุไว้ในดำรัสว่าด้วยสินเชื่อคาร์บอนของลาวเพื่อประกอบส่วนให้แก่แผนงานแห่งชาติการประกอบส่วนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการลดพรการปล่อยธาตุอายเงินแก้วในระดับสากลและเป้าหมายการปล่อยและดูดซับธาตุอายเงินแก้วให้เป็นศูนย์ของลาวในปี2025การสร้างตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อคุ้มครองกวดกาและอนุมัติกิจกรรมการลดพรการปล่อยธาตุอายเงินแก้วพร้อมทั้งรักษาระบบเพื่อบันทึกและติดตามผลการดำเนินงานนอกจากนี้การร่วมมือดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงสายพันธุ์อันใกล้ชิดและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างลาวและสิงคโปร์ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนข้อตกลงฉบับนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการปลดล็อกท่าแห่งการร่วมมือภายใต้มาตรา6ของสัญญาปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่มีการปล่อยธาตุอายคาร์บอนต่ำและทนทานต่อสภาพอากาศในภาคพื้น
2: นับแต่ปี2025หา2035ภาคและรัฐบาลก็คือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสมทบกับคณะพรรคองค์การปกครองแขวงเวียงจันทน์ได้สุ่มใส่สร้างแผนแม่บทพัฒนาและคุ้มครองการท่องเที่ยวเมืองเวียงเวียงโดยดำเนินโครงการปรับปรุงก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวโดยได้รับการสนับสนุนทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB ปัจจุบันได้สำเร็จโดยพื้นฐานท่านผู้วงบุญสูประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ได้มีคำเห็นในพิธีมอบรับโครงการปรับปรุงเส้นทางเทศบาลภายในตัวเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เมื่อบุรุษมณีวา มีความภาคภูมิใจและติราคาสูงต่อผลสำเร็จจากการนำใช้พื้นฐานโครงรางและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ภายในเทศบาลเมืองวังเวียงให้มีความสวยสดงดงามกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ท่านผู้วงบุญซูมีคำเห็นเติมว่าองค์การปกครองเมืองวังเวียงก็คือประชาชนบรรดาเผ่าภาคภูมิใจต่อมากผลของการพัฒนาโครงรางพื้นฐานภายในตัวเมืองวังเวียงการคุ้มครองน้ำใสอย่างมีประสิทธิผลและยืนยงทั้งหับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหักษาสภาพแวดล้อมสิบัตินานาพันธุ์ซึ่งยังเป็นสิ่งที่คณะพักคณะนำการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องตลอดฮอดภาคธุรกิจและประชาชนในท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการบูรณะปกป้องรักษาเป็นเจ้าการในการอนามัยรักษาความสะอาดในแต่ละจุดเพื่อความจบงามภายในตัวเมืองวังเวียง
0: วันที่3กันยานี้ศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศนำโดยท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวท่านผุดพันแก้ววงไสเลขาคณะบริหารภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหัวพันพร้อมด้วยคณะได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินรวมมูลค่า175ล้านกีบมอบให้เมืองและประชาชนเมืองสามใต้ที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติเนื่องจากในท้ายเดือนสิงหาผ่านมามีฝนตกติดต่อกันเหตุให้ดินเสาะเจือนน้ำปลาไหลสู่ก็ให้เกิดผลเสียหายเป็นวงกว้างเมืองสำใต้มี6บ้านและรับผลกระทบคือบ้านสำใต้บ้านนามาดบ้านเพียงได้บ้านเมืองผัดบ้านเพียงทินบ้านเต้าที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน้ำปลาไหลสู่ดินโซเจือนทับถมในนี้เส้นทางเปเพ11เส้นสำหรับประทาน4แห่งระบบน้ำดิน7แห่งอาคารเฮียน2หลังและเขตทำการผลิตของประชาชนเสียหายหนักพอสมควรเครื่องสื่อเหลือมันเท่าทุกในข้างนี้ประกอบมีข้าวสารปองปลาน้ำดื่มเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันพร้อมด้วยเงินรวมมูลค่า175ล้านกีบเป็นเกียรติมอบโดยทานทองลีศรีสุริตต่างนาหับโดยแม่นผู้ต่างนาเมืองสำใต้และประชาชนผู้ถูกผลกระทบโอกาสนี้ขณะยังได้ไปเยี่ยมยามและโอลมให้กำลังใจประชาชนบ้านนามาดเพื่อเป็นกำลังใจในการสุ่มใส่ฟื้นฟูพื้นฐานของลางและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนมาสู่สภาพปกติโดยไวว
2: ันที่4กันยานี้ทานสุขสวรรค์รองเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักร่วมกับทานสิทธิพรบุติวงศ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยคณะและพนักงานวิสาการที่เกี่ยวข้องได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาสุขโยการซ่อมแปลงเส้นทางที่เปเพตามเส้นทางหลวงแห่งชาติคือเส้นทางเลขที่16เส้นทางสาระเขียวเส้นทางเลขที่13ใต้และเส้นทางเลขที่20ที่เกิดจากผลกระทบภัยธรรมชาติฝนตกหนักตกแห้งซึ่งเฮ็ดให้สภาพเส้นทางเกิดเป็นขุ่มขนาดใหญ่หน้าทางบวมและมีน้ำอังคังตาม2ข้างทางการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้ทานประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้ซีนำการซ่อมแปลงให้เอาใจใส่หีบฮ้อนสืบต่อซ่อมแปลงสุกเสริญแก้ไขการสัญจรในระยะฤดูฝนบ่ให้เส้นทางมีขุ่มเพื่อหับประกันการสัญจรไปมาของประชาชนพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาที่สมใส่เส้นทางให้มีความสะดวกสบายลดพรการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนพร้อมนั้นในระยะสภาพอากาศที่มีฝนตกเป็นประจำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงร่วมกับบริษัทจะสืบต่อส่งแปลงสุกเสริญแก้ไขสั่วคราวไปก่อนเพื่อบ่ให้เส้นทางมีการเปเพขยายออกไปเติมและครับประกันให้ผู้สมใส่เส้นทางสามารถไปมาได้เมื่อสภาพอินฟราอากาศเอื้ออำนวยจึงจะได้ส่อมแปลงขุดหื้อหน้าทางที่เปเพและส่อมแปลงคืนทั้งหมดจุดที่ได้แก้ไขแบบชั่วคราวให้ครับประกันทางด้านคุณภาพและครับประกันการสัญจรให้สะดวกสบายขึ้นต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบุรุษมณีทานางเวียงทองศรีพันดลเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานประเทศพร้อมในคณะได้สมทบกับการนำแขวงไซสมบูรณ์ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่โครงการห้วยทรายของบริษัทภูเบียไมนิ่งจำกัดบ้านนาไซสว่างเมืองล่องแจ้งโดยมีพลจัตวาบัวพันธ์อินทปัญญาห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ให้การต้อนรับและนำพาคณะ
5: ในโอกาสนี้ท่านเดวิดลีดได้มีคำเห็นต้นหับและรายงานสภาพรวมโดยสังเขปการดำเนินงานของบริษัทภูเบียไมนิ่งจำกัดในระยะผ่านมาซึ่งบริษัทได้ดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลลาวมาเป็นเวลายาวนาน ภายใต้สัญญาว่าด้วยการสำรวจและผลิตแร่ธาตุมาถึงปัจจุบันนี้ภายในขอบเขตสัมปทานบริษัทได้ดำเนินส่งโครงการคือโครงการห้วยทรายบ้านห้วยทรายและภูคำบ้านน้ำยนต์ซึ่งโครงการห้วยทรายปุ่งเต็งคำเงิน

0: ออกนี้ยังได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขะแนงบ่อแฮโดยผ่านการฝึกอบรมและถอดถอนบทเรียนจากต่างประเทศสู่พนักงานคนลาวปัจจุบันนี้พนักงานภายในบริษัทมีทั้งหมด 3,000 กว่าคนคนลาวกว่าเอา 93 ส่วนร้อยของจำนวนพนักงานทั้งหมดคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงศรีสมบูรณ์รายงาน
1: เมื่อบ่ดลมานี้ที่ห้องประชุมศาลประชาชนเขต1แขวงดมไซคณะศาลอาญาศาลประชาชนสูงสุดได้จัดกองประชุมสุกยู่ติดตามกฎกาการดำเนินคดีอาญาตามสายตั้งของศาลประชาชนสูงสุดที่ศาลประชาชนเขต1แขวงอุดมไซโดยการเป็นประธานของท่านบุญขวงทวีศักดิ์ห้องเลขาคณะบริหารพรรคห้องประธานศาลประชาชนสูงสุดมีคณะศาลประชาชนแขวงคณะศาลประชาชนเขต1แขวงอุดมไซพร้อมด้วยพนักงานวิชาการเข้าร่วม
2: กองประสุมฐานทองคำสีหาราชกรรมการผักเมืองประธานศาลประชาชนเขต1แขวงอุดมไซได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงาน6เดือนต้นปีผ่านมาคณะผักคณะนำศาลประชาชนเขต1ได้เอาใจใส่ศึกษาพรมทางด้านการเมืองแนวคิดให้พนักงานศาลประชาชนเขต1เป็นปกติโดยการนำเอาแนวทางนโยบายของผักกฎหมายของรัฐบรรดามติคำสั่งคำแนะนำเอกสารมูลเสื้อสำคัญของผักของชาติมาเผยเพเสื่อมซึมอยู่ภายในกลมกองเฮ็ดให้พนักงานรัฐกรมีความหับหูและกำแนนแนวทางนโยบายของผักระเบียบกฎหมายของรัฐต้านได้กลอุบายการหันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกำลังปรปักษ์เฮ็ดให้ห้องการมีความสงบโดยพื้นฐานระยะ6เดือนต้นปีและสภาพการแก้ไขคดีอาญาในปัจจุบันมีคดีค้างแต่ปี2025จำนวน1เรื่องเข้าใหม่จำนวน15เรื่องรวมทั้งหมดจำนวน16เรื่องคดีที่แก้ไขแล้วจำนวน16เรื่องเท่ากับห้อยส่วนห้อยคดีที่แก้ไขแล้วคู่ความยอมรับไปจัดตั้งปฏิบัติ14เรื่องความเอา 87.5 ส่วนห้อยตัดสินแล้วคู่ความขออุทธรณ์2เรื่องความเอา 12.5 ส่วนห้อยสำหรับคดีที่มีการอุทธรณ์ศาลคันถึงความพิจารณาในนี้คดีที่เกิดขึ้นหลายกว่าโมแม่นกันตัดไม้คุ้มครองและการทางป่าโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน5เรื่องน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
3: ท้ายเดือนสิงหาคมนี้ที่สโมสรเมืองหลวงน้ำทาสหายสุริยาแก้วพิลาวงศ์ห้องเลขาศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามในสุกโยเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนอยู่เมืองหลวงน้ำทาโดยให้การต้อนรับของสหายนางจันสมัยแก้วมณีวงศ์ห้องเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองหลวงน้ำทามีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
4: สหายนางจันสมัยแก้วมณีวงศ์ได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะผ่านมาโดยยกให้เห็นผลสำเร็จอันผลเด่นหลายด้านปัจจุบันทั่วเมืองหลวงน้ำทามีหน่วยเซาหนุ่มทั้งหมด109หน่วยมีสมาชิกเซาหนุ่ม 4,327 สหายและสมาชิกเยาวชนอนุชน 9,300 กว่าน้องในระยะผ่านมาคณะเซาหนุ่มเมืองหลวงน้ำทาได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดในทันแถวสมาชิกเศร้าหนุ่มเยาวชนจัดตั้งปาฐกถาวัดสังกังเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวขบหอบ71ปีลงโฆษณาผลหายของยาเสพติดในห้องเรียนได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10และสภาประชาชนแขวงสุทธิ5พร้อมกันนี้ยังได้สุกอยู่ขบวนการกีฬาวรรณคดีและสามารถประเมินหน่วยเศร้าหนุ่ม4บุกได้ถึง62หน่วยโอกาสนี้สหายสุริยาแก้วพิลาวงศ์ได้ให้เกียรติโอล่มและสีนำแก่คณะเศร้าหนุ่มเมืองโดยแสดงความย่องย่อสมเสยต่อผลงานที่ยานมาได้พร้อมทั้งเน้นนักให้สืบต่อหักษามุ่นเสือเอาใจใส่แก้ไขข้อข้องข้างสร้างความเข้มแข็งให้แก่การจัดตั้งเศร้าหนุ่มเยาวชนเพื่อกลายเป็นกำลังแห้งไหวเหนือเสือใจของผักและเป็นเจ้าการในการพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริงกินแก้วซนใส่แก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำทา
1: ท่านกองสมัยวิไลทองกรรมการผักเมืองหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองผู้วงให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าสินค้าที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของเมืองแมนผลิตภัณฑ์ทานขาวส่งออกภายในและต่างประเทศเช่นส่งไปเกาหลีจีนมีมูลค่าหลายกว่า639ล้านกว่ากีบผลผลิตกสิกรรมประเภทมันต้นส่งไปให้ภายในและส่งออกเวียดนามมีมูลค่าหลายกว่า13ตื้อ312ล้านกว่ากีบ
5: และย่าพันมาทางหองการอุตสาหกรรมและการค้าเมือง

0: วงได้มีการชุกหนิวและส่งเสริมประชาชนฟิลิปปินส์สินค้าโดยสมทบกับโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดสรรกลุ่มการผลิตใน15บ้านมีทั้งหมด36กลุ่มผลิตนั้นมีกลุ่มปลูกฟาง8กลุ่มและกลุ่มเลี้ยงสัตว์28กลุ่มพร้อมนั้นก็ได้วางเป้าหมายจะส่งเสริมให้กลุ่มกินและขายเป็นสินค้ามีทั้งหมด13รายการคือผลิตภัณฑ์แปรรูปสินแห้งผลิตภัณฑ์แปรรูปสินป่าผลิตภัณฑ์ผักบัวแบงผลิตภัณฑ์เขาและเขาจากละครผลิตภัณฑ์กล้วยอบแห้งผลิตภัณฑ์เหล่าบ้องเฮ็ดงูเห่าและขิงดำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมขวดแกะสลักไม้และแกะสลักหินอ่อนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานวายไม้ปองและถักฝอยแข็มผลิตภัณฑ์เหล้าไม้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตีเล็กผลิตภัณฑ์นอไม้แห้งนอสมผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยออร์แกนิกและแหล่งท่องเที่ยวธรรมศาสตร์และวัฒนธรรมแนะนำผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดต่างปฏิบัติได้และสามารถเป็นสินค้าขนาดหน่อยตามภูมิปัญญาชาวบ้านมีผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าละครข้าวกำข้าวเจ้าฮอมเมลีแดงเครื่องจักสานไว้ไม้ปองหัตถกรรมทักฝอยแข็มขวดแกะสลักไม้และหัตถกรรมตีเล็กในระยะ6เดือนผ่านมาทั้งคณะพักคณะหองการก็ได้เอาใจใส่สีน้ำน้ำพายเวกงานหอบด่านของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าสิ่งใดมีผลสำเร็จหลายด่าน
1: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: เมืองไซจำพรแขวงบริคำไซจัดพิธีปาฐกถา3วันประวัติศาสตร์คือวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันสนธิสัญญาการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ49ปีและวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีโดยการเป็นเกียรติขึ้นเผยแพร่เนื่องในเอกสารของท่านศรีพันธุ์ไซสมบูรณ์คณะประจำผักเมืองประธานในลาวสั่งศาสตร์เมืองมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าห่วมรับฟัง
3: ประธานได้ยกให้เห็นภารกิจผลการเคลื่อนไหวของท่านสุพรรณวงศ์แม่นการนำผู้หนึ่งที่มีบทบาทโดดเด่นในภารกิจปฏิวัติปลดปล่อยศาสตร์และสร้างสาพัฒนาประเทศศาสตร์เป็นผู้นำที่มีความตื่นตัวเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศศาสตร์และประชาชนบดาเภาทั้งเป็นแกนสารและใจกลางเต่าโฮมความสามัคคีประชาชนบดาเภาบดาสันคนศาสนาและเพศวัยเข้าในแนวโฮมปลดปล่อยศาสตร์และสร้างสาพัฒนาประเทศชาติทางใดอุทิศสติปัญญาหัวขีดประดิษฐ์สร้างและกำลังวังสาของตนเพื่อภารกิจปฏิวัติแต่ตนตลอดไปวันที่12ตุลาคม1945ประชาชนลาวเฮาภายใต้การนำพาของพรรคได้ลุกขึ้นโค่นล้มอำนาจการปกครองเก่าสร้างตั้งอำนาจการปกครองปฏิวัติขึ้นประธานสุพรรณวงศ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลสุดนั้นและนับตั้งแต่วันที่30ตุลาคม1945เป็นต้นมาได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของบรรดากำลังประกอบอาวุธแนวลาวอิสระได้จัดตั้งคนควยพวกทหารศัตรูที่มาเวียนยามคุกสุดท้ายประธานสุพรรณวงศ์และผู้นำแนวลาวสร้างชาติทั้งหมดได้ตัวออกจากคุกพลเข่งและกลับคืนสู่ฐานที่มั่นปฏิวัติได้อย่างปลอดภัยในวันที่23พฤษภาคม1960ถูกระยะของการปฏิวัติประธานสุพรรณวงศ์เป็นผู้หนึ่งในบรรดาการนำสูงสุดได้สุ่มสติปัญญาและเหือแห้งของตนเพื่อนำพาซีนำขบวนการปฏิวัติลาวสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
4: สนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCMมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรรทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลูกหลานเฮาตัวนะจงได้เอราวัณเสริญส่วนพลเมืองลาวทุกคนรวมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมารวมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ขณะนี้ทานพวมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่3กันยานี้ทานเลมินหึงและยกรัฐมนตรีเวียดนามเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนต้องยึดมั่นเป้าหมายควบคุมภัยเงินเฟ้อหักษาเป้าหมายสร้างเศรษฐกิจมหาภาคเป็นปกติต้องเป็นเจ้าการบริหารราคาบรรดาประเภทสินค้าการบริการที่จำเป็นเพื่อควบคุมภัยเงินเฟ้อมีมาตรการควบคุมราคาพลังงานอย่างแน่นแฟ้นเสนอให้กระทรวงการเงินกวดกาคืนและตีราคาเกี่ยวกับบรรดามาตรการบริหารราคาให้เหมาะสมหับประกันเป้าหมายควบคุมภัยเงินเฟ้อหักษาเศรษฐกิจมหาภาคเป็นปกติในเป้าหมายบริหารปีนี้ก็คือปีต่อไปต้องยึดมั่นเป้าหมายควบคุมภัยเงินเฟ้อให้ได้
0: สำนักข่าวซินฮวาของทางการจีนรายงานเมื่อบุดลมณีทานอาเบตูสุไลมานหัวหน้าศูนย์วิจัยสภาพภูมิอากาศและบรรยากาศซึ่งสังกัดสำนักงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยการพัฒนาระบบเฝ้าติดตามน้ำใต้ดินรวมถึงกวดจับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องและติดตามการปล่อยกากบอนจากพื้นที่ป่าเพื่อลดพรความเสี่ยงไฟไหม้ป่าและที่ดินทานสุไลมานกล่าวเตือนว่าข้อมูลระดับน้ำใต้ดินอาจจะเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อระบุว่าที่ดินเริ่มเสี่ยงไฟไหม้เมื่อใดเนื่องจากระดับน้ำใต้ดินที่ลดลงเฮ็ดให้พื้นที่ป่าแห้งแล้งลงโดยงานวิจัยล่าสุดของสำนักงานพบว่าเขตป่าภูมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมปริมาณน้ำฝนในพื้นที่กักเก็บกักบอนปริมาณหลายและรักษาความสมดุลของน้ำซึ่งเฮ็ดให้ป่าภูมีความสำคัญต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญูสิทธิ์และสมภวันมวงไซอ่าน
2: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคม

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวเต็งความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

ั้งหน้าพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ภายหลังที่ท่านติดตามรับฟังภาคข่าวภาค 7:00 ถึง 7:30 สิ้นสุดไปแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจขั้นในการน้อยหนึ่งเท่านั้นโดยเฉพาะกระแม่นสปอตโฆษณาซึ่งต่อจากนี้ถึงเวลา 8:00 รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่ 12 ของภาคนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะและกระเลงใส่เนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุซีดานเวการสามสร้างส่วนว่าแผนบุกทะลุซีดานก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนว่าเวการสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตาแสงได้บ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อให้ทิศนำโดยเฉพาะกับแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่วางลงถือตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าและการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบท่านเมื่อนี้เป็นเมื่อเริ่มต้นของสัปดาห์วันจันทร์วันที่7กันยา2026ว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน9แห่ม10ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพ่อท่านเมื่อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสนธาได้สืบต่อตกลงมาตั้งแต่เมื่อแรงวานในพระธรรมเฟตกรบในเวลา17:00 กว่าๆฝนตกแห้งและเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกเป็นบางโอกาสจนมาฮอดมื้อเช้านี้บางเวลา4:00ปลายหา5:00ฝนก็ตกแห้งเติมอีกแล้วมาตกบางเวลา6:00ครึ่งหา7:00ยังนี่ก็ตกแห้งจนปัจจุบันนี้กลายเป็นฝนตกดินเป็นบริเวณกว้างอันนี้ว่าเฉพาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะแตกต่างกันไปฉะนั้นเฮ็ดใดๆเพื่อเฮ็ดให้ผลงานด้านต่างๆโดยเฉพาะกระแม่นนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนี่แหละไปจัดตั้งไปพันขยายเพื่อเป็นการขยายทางด้านเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12เข้าสู่เวียกงานตัวจริงเฮ็ดให้เวียกงานด้านต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ก็ได้รับการปกป้องเคียงคู่กันไปเฉพาะกันแม่นเรียกงานเพิ่มพูนผลิตผลบรรบัดรักษาเข้านาปีหรือว่าเรียกงานด้านต่างๆถ้าเว้าถึงเรียกงานการศึกษากันแม่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้ปกครองส่งลูกส่งหลานเข้าสู่การศึกษาให้ครูอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้นำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในประเทศชาติให้เกิดนาเหตุให้ประเทศชาติพวกเขามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลและปัจจุบันนี้หลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังเข้าไปมีฝนตกแต่ละบอนแต่ละที่นี่อยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ก็ฝนตกนี่อยู่ทางสวรรณเขตก็ฝนตกแห้งนะที่มีรายการได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติฉะนั้นท่านฟังที่เคารพก็เห็นได้ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศได้สืบต่อดำเนินด้วยบาก้าที่นักแน่นแต่ว่าก่อนจะฟังในรายละเอียดจากรายการนั้นมอบหมายหน้าที่ให้ทางในสร้างควบคุมเสียงบัวทองศรีสมบัตินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของมื้อวันจันทร์วันที่7กันยายน2026เมื่อถึงดันลาวก็แม่นเดือน9แฮม10ค่ำและทำฟิตกรบนะอยู่ในอาทิตย์นี้ก็จะมีบุญประเพณีนั่นก็คือบุญห่อข้าวประดับดินหรือว่าแบบนึงว่าบุญห่อข้าวน้อยบุญห่อข้าวประดับดินถึงมื้อวันศุกร์คงกับเดือน9แฮม14ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และนอกจากนั้นมาฮอดปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรบ่ถึงความจุบจ้าห้าวหันความกระตือรือร้นในตอนมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์ก็ล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศฝุดฟื้นเกมจิตเกมใจก้าวเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานอันนั้นเว้าเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การสมาชิกพรรคพนักงานแต่มาเบิ่งโดยรวมแล้วทำเป็นกรอบเนาะโดยรวมแล้วนำใจฟุดฟื้นปฏิบัติในทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งผัดหลุดพ่อนลงบกตือดูล้นคือตะก้อนแสดงออกในความบ่ตั้งใจฝึกฝนละลอมตนเองหักษาแบบแผนนำพาที่เคยปฏิบัติมาแต่สมัยสงครามขาดความห้าวหาญเป็นแบบยังนำหน้าขี้คานคนคิดขี้คานทำเฮียนซอกหาความหู้อันไม่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีจำนวนหนึ่งอีกสัมผัสเสียธาตุขาดคุณเมามัวแสวงหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวบ่ชอบธรรมเกิดมีแนวคิดซ่อลาดบังหลวงกินสินบนและนำแต่เงินคำปล่อยปะหน้าที่เวียกงานหรือติดแปดพยาธิอัญญาสิทธิ์ล่วงอำนาจบ่เป็นห่วงเป็นใยถึงความเป็นความตายให้ดีของประชาชนฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้ลัทธิมักได้นิ่นแนวคิดประธานไกด์สอนพรหมวิหารเป็นพื้นฐานเป็นเข็มสี่ทิศยังทางในทางการเคลื่อนไหวของพรรคและการปฏิวัติลาวพรรคจึงได้ค้นคว้าหันเป็นอันละเอียดโดยผ่านเนื้อในมติกองประชุมใหญ่แต่ละครั้งมหอดกองประชุมใหญ่จัดกองมหอดกองประชุมจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่8ได้ว่าว่าสำหรับพนักงานผู้ที่เรียนจบวิชาเฉพาะชั้นสูงขึ้นไปต้องสืบต่อบำรุงสร้างเขาเจ้าทางด้านทฤษฎีการเมืองทฤษฎีมาร์กเรนินอุดมการปฏิวัตินำใจหักษาจิตใจเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเรื่องอื่นสำหรับพนักงานอาวุโสปฏิวัติผู้ที่เคยซุปลอเนี่ยเปลวไฟปฏิวัติแห่งการต่อสู้กุศาสตร์จงตั้งหน้าเสริมขยายหมุนเสื้อเด็ดเดียวกาแกนความเด็ดขาดนักแนนของตนประกอบส่วนเข้าในการศึกษาความจิตใจหักษาแพงเสื้อทัศนะหลักมั่นปฏิวัติให้แก่สาวหนุ่มเยาวชนเป็นคันทุงเต้าโฮมความสามัคคีในขงเขตพนักงานและประชาชนเล่านี้เป็นต้นสนั่นอยู่ในมติของประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งก็ได้เว้าแล้วเว้าอีกเน้นหนักและเน้นดักเติมพรรคเฮายิ่งมีความจำเป็นต้องมีทันแถวพนักงานที่มีความฮู้มีความสามารถมีคุณสมบัติมีธาตุแท้หลักมั่นการเมืองนักแน่นมีความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งต่อประเทศชาติและภารกิจของพรรคมีน้ำใจหับใส่ชาติหับใส่ประชาชนด้วยการบริสุทธิ์พุทธพองมีแบบแผนระลึกที่วิถีสดใสก้าวหน้ามีมารยาทฝึกฝนล่อหลอมตนเองดุมั่นคนคว้าห้ามเหียนยกระดับในทุกๆด้านอย่างบ่หยุดยั้งมีสติต่อการจัดตั้งและระเบียบอินัยเคารพในปฏิบัติกฎหมายกฎระเบียบของพรรคอย่างเข้มงวดพรรคเขาถือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แม่นปัจจัยตัดสินการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะกับแม่นยุคใหม่นี้แต่ก่อนอื่นหมดแม่นต้องศึกษาความพนักงานให้มีสติสูงต่อการจัดตั้งมีความตื่นตัวฝึกฝนล่อหลอมซอกหูห้ำเฮียนให้มีความหูความสามารถหลักๆแต่เมนทฤษฎีมาร์กเรนินต้องมีประจำอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องเพื่อเฮ็ดให้ความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางของพรรคมีความหูความเข้าใจทางด้านทฤษฎีมาร์กเรนินมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่างๆเพราะว่าพนักงานเม่นผู้ที่นำแนวทางนโยบายของพรรครัฐไปเผยแพร่ผ่านขยายเล่านี้เป็นต้นสนันมาตรฐานอันเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถของพนักงานนำพาและคุ้มครองก่อนอื่นมดแม่นความบริสุทธิ์สัตย์สื่อต่อประเทศชาติต่อพรรคมีความเป็นเอกภาพสูงกับแนวทางแผนนโยบายและบรรดาทัศนะลักมันของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐในขอบเขตเวียกงานที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผลหูเต้าโฮมปลุกระดมและเสริมขยายสติปัญญาของมหาชนมีสติระวังตัวสูงต่อคำตัวเลี่ยมของศัตรูบ่ตกอยู่ในท่อน้อยทำนองกลอุบายเลี่ยมของศัตรูที่หวังมั่งเพียรทำลายเคียงคู่กันนั้นต้องมีสติสูงต่อการจัดตั้งพร้อมกันนั้นก็ต้องมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่ติดแน่นกับตัวจริงมักค้นคว้าห้ำเหียนมักฝึกฝนล่อหลอมตนเองมักสร้างสรรค์พัฒนาและ
สร้างคุณทาสกันเมืองให้นักเรียนมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติยกระดับความรู้ความสามารถของตนเองขึ้นยังประยุทธ์ยังเคียงคู่กันนั้นก็ต้องหมุนไส้ควาแนวคิดไกด์สอนพรหมวิหารและการนำพักของพรรคประชาชนลาวบรรดาเฮาที่ได้ผ่านภาคความยุ่งยากซึ่งทดสอบนานาประการญาติได้ศาสนาอันใหญ่หลวงมีความหมายประวัติศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ยุทธศาสตร์ปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพรรคเฮายามใดก็ได้เอาใจใส่ก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างตนเองอย่างเป็นปกติตามหลักมูลพื้นฐานของลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดไกด์สอนพรหมวิหารและบทเรียนอันเป็นมูลเสื้อของตนเองเฮ็ดให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งรักษาได้คุณธาตุการเมืองธาตุแท้ปฏิวัติวิทยาศาสตร์อันที่เด่นๆก็แม่นรัฐบาลได้ออกดำรัสว่าด้วยการจรรยาบรรณของพนักงานรัฐกรดำรัสว่าด้วยการประเมินผลของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรและดำรัสว่าด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานรัฐกรเหล่านี้เป็นต้นสนั้นเพื่อเป็นการเสริมขยายแนวคิดทฤษฎีและแบบอย่างการนำพาการชี้นำของประธานไกด์สอนพรหมวิหารให้สอดคล้องกับจุดพิเศษในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและความเป็นจริงควรปฏิบัติบางเวียกงานเช่นว่าพนักงานทุกคนต้องเป็นคนที่มีหลักมั่นสนสันปฏิบัติมีความซัดซื่อบริสุทธิ์สุจริตข่าวสะอาดจงฮักภักดีต่อประเทศชาติต่อพรรคต่อรัฐมีหลักมั่นสนสันปฏิบัติที่กล้าแกนยึดมั่นในอุดมการณ์สังคมนิยมมีความกล้าหาญนิดเดียวเหนียวแน่นถนอมถ่อมตัวเคารพและปกปักรักษาสิ่งของส่วนรวมปฏิบัติกฎหมายระเบียบการของบ้านเมืองยังเข้มงวดตั้งหน้าก่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่มีเนื้อในสังคมนิยมเสริมขยายมรดกด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศชาติเสริมขยายมูลเสื้อฮักชาติมูลเสื้อการออกแรงงานรุ่มมั่นขยันเพียรและมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการดำรงชีวิตตลอดไปต้องสร้างแนวคิดเป็นเจ้าความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานโดยเฉพาะการเวียกงานส่วนรวมฮู้จักแยกอันใดส่วนรวมฮู้จักแยกอันใดเป็นของที่เอิ้นว่าของบุคคลฮู้จักผูกพันอันใดเป็นของส่วนตัวของตนต้องต้านกับลัทธิเอกชนต้านกระแสแนวคิดที่มีแต่เฮียกห้องค่าจ้างรางวัลต้องสร้างสติต่อกันจัดตั้งมีระเบียบวินัยต้องมีแบบแผนวิธีการออกแรงงานแบบใหม่มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติน้ำใจเป็นเจ้าตนเองต้องกล้าแสดงออกก่อนอื่นหมดแบบวิธีการเฮ็ดเวียกของพนักงานต้องเฮ็ดเวียกแบบใดเพื่อให้มันมีอันใหม่ๆต้องถือว่าเวียกของส่วนรวมก็คือการกระเวียกของส่วนตัวต้องมีความสามัคคีเป็นเอกภาพยึดมั่นในหลักการเฮ็ดเวียกเพิ่มขยายแนวคิดทักษะสมทบย่างกลมเกี่ยวกับการศึกษาพรมแนวคิดสากลนิยมต้องอิงใส่กำลังแห้งของมหาชนถือประชาชนเป็นกกจากประชาชนนะครับใช้ประชาชนนับถือในเสื้อมั่นตัวบทบาทความรู้ความสามารถของบรรดาหมู่คณะเต้าหอมเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางนโยบายและหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยพนักงานสมาชิกพรรคทุกสหายต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่มหาชนเพื่อให้มหาชนได้นับถือเสื้อมั่นและไว้วางใจถ้าหากว่าสมาชิกพรรคบ่เป็นแบบบ่เป็นอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแล้วก็จะเฮ็ดให้มหาชนบ่นับถือก้าวประนามฉะนั้นพนักงานทุกสหายบ่ว่าจะแม่นอยู่ในฐานะตำแหน่งใดก็ตามต้องได้ค้นคว้ากำแนดแนวทางของพรรคกฎหมายและระเบียบของรัฐมีความรับผิดชอบสูงและเป็นผู้นำหน้าในเวียกงานต่างๆต้องมีความบริสุทธิ์ชัดซื่อต่อประเทศชาติต่อประชาชนต่ออุดมการณ์ของพรรครัฐมีพละอดทนมีหลักมั่นของสนสันปฏิบัติมีความเป็นเอกภาพสูงและจัดตั้งผันขยายแนวทางของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐในขอบเขตเวียกงานตัวเองรับผิดชอบฮู้ต้องห่มปกระดมความสามัคคีและเสริมขยายสติปัญญาของมหาชนมีสติสูงต่อการจัดตั้งมีระเบียบแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่เป็นระบบพิเศษเหมาะกับตัวจริงพนักงานทุกคนต้องมีหลักมั่นจำแนกในมิตรศัตรูอย่างจะแจ้งมีสติต่อการจัดตั้งระเบียบวินัยมีน้ำใจรับผิดชอบมีการพัวพันอย่างสนิทแน่นกับมหาชนเด็ดเดียวต้านการดำรงชีวิตที่ลิ้นกินฟุ่มเฟือยเสื่อมทรามเกือกกลัวมัวเมาในตะความโลภมากโลภาตัณหาอันต่ำซาพอจะพาพวกเขาไปถึงบ่อนเสื่อมขุนเปี้ยนธาตุสวยใส่หน้าที่ตำแหน่งชิดอำนาจไปในทางที่ผิดกฎหมายต้องมีสติระวังตัวต่อกลอุบายของพวกอิทธิกำลังปรปักษ์ที่หวังมั่งเพจทำลายสร้างความแตกแยกสหายป้ายสีในทุกๆรูปแบบท่านผู้ฟังที่เคารพแนวคิดประธานไกด์สอนพรหมวิหารเท่ากับการศึกษาพรมพนักงานแม่นระบบแนวคิดทฤษฎีปฏิบัติแม่สติปัญญาอันฉลาดแหลมคมในการศึกษาพรมสร้างสอนเหตุให้พนักงานแต่ละคนมีความเชื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของพรรคและกฎหมายระเบียบการต่างๆของรัฐมีคุณธาตุการเมืองอันนักเน้นเสื่อมซึมน้ำใจฮักซาดอันดูดดื่มมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติอันพ่องใสพนักงานสมาชิกพรรคทุกสหายต้องห้ำเหียนเอาแบบอย่างกำแน่นเพื่อหมุนไซเข้าในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิผลสูงยั่งประหยุดยั้งขณะนี้เวลา 7:52 นาทีตามเวลาของสถานียังอีก8นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา 8:00 ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้อันดับต้นๆก็แม่นจากทางการแก้วสุวรรณศรี
เพิ่นว่าฮับฟังรายการนี้อยู่ทั้งเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีท้องฟ้ามีฝนตกตั้งแต่เช้าๆล้ำแสงเพชรสัญราชล้ำแสงเพชรสัญราชอยู่ทั้งเมืองวิลบุรีแขวงสมณเขตเพิ่นว่าฝนตกแห้งฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนฮอดปัจจุบันนี้ฝนยังบ่เซาเทื่ออันนี้จากผมมาจันทน์ก็นะฮับฟังเป็นประจำอยู่ทั้งเมืองกรึมทั้งเมืองกรึมเพิ่นก็ฟังรายการนี้อยู่แล้วก็นี่จากทั้งจากทางบัวสุกไสสุมผุยจากตาแสงล่องแว่นเมืองสำเหนือรายการนี้ได้ผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์หลายต่อพนักงานฮักฐานท้องถิ่นแล้วก็จากเพชรนี่เพิ่นว่าอยู่ทางกองพันน้อย413รับฟังรายการของอ้ายเป็นประจำขอขอบใจยังสูงเด้อเพชรเด้อแล้วก็บุญคำสุริไสอยู่ทางเมืองต้นเพิ่งฝนตกแห้งมดคืนสอดแจงตอนนี้ก็กำลังฝนก็ยังตกอยู่อันนี้จากพันบ่นี่พันตุกตาท่านสอบเพชรกำฮักครับฟังจากหน่วยงานปักหลักหมายชายแดนลาวกัมพูชาตอนเช้ามื้อนี้อยู่ทางบ้านผู่เกลือเมืองผู่วงแขวงอัตตปืออากาศแจ่มใสดีแล้วก็มีมิตรรายการจากทางอุดรนะอุดรเพิ่นก็ว่าฟังรายการนี้อยู่วันสอนคุณวิไลครับฟังรายการนี้อยู่เด้อแล้วก็จากอันนี้จากพ่อบ่นี่เวลาท่านสอบแผงคำฮักติดตามอยู่ทางเมืองท่าแตงแขวงเสกวังมื้อนี้อากาศดีมีฝนฝอยบางครั้งข่าวแล้วก็ฟอร์ดเทพวงศ์ติดตามเป็นประจำเด้ออายุอยู่ทางเมืองดักจึงนะแล้วก็อันนี้จากเนตรบ่นี้จะเนตรสัญราชเพิ่นก็ฟังรายการนี้อยู่ฮับฟังอันนี้จากทางหนูจันนี่หนูจันเพิ่นว่าฮับฟังอยู่ทางดงโดกฝนตกเย็นสบายสบายในตอนเช้าก็มื้อนี้ถูกต้องแล้วเนาะตอนเช้าก็มีฝนตกอันนี้จากไซเพชรบ่นี่อ๋อจากอันนี้จากยอดอูเก็บเกี่ยวเข้านาปีแล้วสมซอยเด้อแล้วก็ไซเพชรถ้าฟังจากตาแสงท่าบ่อแก้วเมืองภูคูนแขวงลำพะบางบุญเฮียมแก้วเวียงซำบุญเฮียมแก้วเวียงซำเพิ่นว่ามักรายการนี้หลายเฝ้าได้ดีหลายและถึกหมดสภาพสมาชิกพรรคเฮาในปัจจุบันนี้ส่วนหลายเสียทาสขาดคุณเห็นแต่แก้ผลประโยชน์ส่วนตัวว่าจังซั่นแล้วก็บุญมีพิภควงมาอันดับจากท้ายๆแดนอาจารย์บุญมีพิภควงนี่เพิ่นว่าจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติจากสะพานมิตรทำข้าวในตอนเช้าแล้วก็แซมสุศรีสุวรรณทองรับฟังอยู่ด้วยอาจารย์สเปกกำฮับหลังแสงเพชรสัญราชมื้อนี้ฝนตกแห้งได้อยู่ทางเมืองวิลบุรีหลายๆท่านแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาที่เหลือนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังข่าวมะคมซึ่งปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติทวันวิเศษศรีสุขสวรรค์สุขสนิทในสังคมคุ้มเสียงทั้ง3ท่านสอบเพชรกำฮักก่อนในรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตใส่ในแก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านท่านก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถเฮ็ดหยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของท่านผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดแลงเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเซ็นการคิดแลงเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดแลงเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิ่งประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิ่งประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทั้งประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13-18 กันยา 2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบัน
4: พวกเขาก็ควรระวังให้ดี
3: สมเสยกองประสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-18 กันยายน 2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: บายดีปะทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ่
1: มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
0: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารับติดแผ่นเอกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดซื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
1: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายซดซืนหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
2: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งโดนๆถ้าปวดตนโตแบบปฐุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Skymart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด

0: ตลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื่อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างหากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเขาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเขาได้ที่020 5858 5833

0: เกือบบ่ทัน
1: สบายดีทั้งผู้ฟังสบายดีทั้งผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 9:00 นซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz หรือรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และนอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถติดตามผ่านทางเพจของวิทยุลาว National Radio ช่วยเข้าไปกดติดตามกดถึกใจแล้วก็กดแบ่งปันต่อๆกันได้หรือจะเข้าไปติดตามผ่านทางเพจLNR Infotainment ก็ได้เช่นเดียวกันและก็ยังมีอีกหนึ่งเพจขับขี่ปลอดภัยทานสะดวกสองทางใดทานก็สามารถติดตามรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและนอกจากนั้นทานยังสามารถประกอบส่วนเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยจะส่งข้อความผ่านทางเพจก็ได้มีข้อมูลข่าวสารหรือต้องการอยากแจ้งข่าวคราวการสัญจรถนนหนทางระบบไฟอำนาจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่นี่แหละท่านผู้ฟังเพื่อเหตุแนวใดให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยจะได้รับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะก็แม่นเส้นทางใดที่ว่ามีความแออัดรถหลายหรือเส้นทางใดที่ควรต้องได้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงท่านมีส่วนห่วมเข้ามาในรายการของพวกเราได้030 578 7052หรือจะส่งข้อความผ่านทางเพจ Lao National Radio และเพจขับขี่ปลอดภัยก็ได้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเอามาทักทายกันในต้นอาทิตย์มื้อนี้กับวันที่7กันยา2026เนาะมื้อเริ่มต้นโครงการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นเท่าใดแด่ไผที่ได้ออกงานแต่เช้าสภาพถนนหนทางเป็นเท่าใดสภาพการสัญจรเป็นเท่าใดสภาพดินฟ้าอากาศเป็นเท่าใดคือโนรีมาแต่เช้าเนาะมาแต่เช้านี่ก็ยังรถหลายอยู่ออกเฮือนประมาณ 7:00 นปลาย 15:00 นท่านผู้ฟังเส้นทางทงป่งเนาะก็จะมีรถที่ค่อนข้างคับค้าหนาแน่นแออัดอยู่แถวตลาดน้อยทงปงฮั้นต่อมาก็แม่นมาไฟแดงหุ้งหมอกปตาเนาะก็ขี่มาเรื่อยๆจนฮอดพี่แหละไฟแดงอากาศไฟแดงอากาศมาเรื่อยๆก็ค่อยเบาบางลงในตอนเช้าได้บ่ฮู้ว่าขณะนี้เป็นแนวใดแต่ว่ารถก็หลายอย่างดังนั้นก็อยากให้ทุกคนค่อยไปค่อยมาค่อยขับค่อยขี่มาบวกใส่กับสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ของเฮากับฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี้ให้ทุกคนได้มีสติแล้วก็ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรแท้ๆนะผู้ฟังบนใดที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ระบายรถก็ให้ทุกคนต้องได้ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือว่าตามที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ระบายฮั่นและบนใดหากบ่มีแต่ว่ามีระบบไฟแดงบ่หรือว่าป้ายสัญญาณจราจรต่างๆเฮาก็ต้องได้เคารพได้เพราะนั้นคือเป็นระเบียบเด้ทุกคนก็ต้องได้ปฏิบัติเนาะบ่แม่นว่าตอนเช้าๆแบบนี้ถ้ากะว่าตนเองเฝ้าฟังห้องการอยู่เอาไก่แดจังซี่เนาะท่านผู้ฟังก็ต้องได้เอาลูกแต่เช้าเพราะว่ารถหลายแท้มื้อนี้น่ะรถหลายอีหลีเชื่อว่าหลายๆเส้นทางก็คงจะแออัดเพราะว่ามาบวกใส่การเข้าห้องเรียนของน้องนุ่งลูกหลานของพวกเฮานี่แหละเนาะตั้งแต่ประถมมัธยมม.ต้นม.ปลายมหาลัยก็แม่นเข้าดังนั้นระยะนี้ก็ต้องได้เพื่อเวลากันหลายๆเด้อท่านผู้ฟังเด้อแล้วก็ต้องได้ใจเย็นๆกันแน่เวลาที่ว่าขับขี่อย่าใจฮ้อนทุกคนก็ต่างคนต่างเฝ้าต่างคนต่างอยากไปแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและก็เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทางต้องได้ใจเย็นๆแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นเฮียกห้องแท้ๆเนาะบ่แม่นเฉพาะแต่ว่ารายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเฮาเฮียกห้องมาหยังได้ขณะเจ้าหน้าที่เวลาที่เข้ารายการสนทนาในรายการของพวกเฮาเพิ่นก็ย้ำเตือนตลอดเนาะตัวนี้เนาะมาที่ข้อมูลที่ทางท่านผู้ฟังเพิ่นส่งเข้ามาแล้วก็ตามเพจต่างๆทางสื่อสังคมออนไลน์ท่านผู้ฟังอาทิตย์แล้วนี่ที่โนรีได้นำเสนอไปเนาะที่โนรีได้นำเสนอไปเกี่ยวกับเส้นทางอยู่บ้านหนองจั่วเมืองเลางามแขวงสารวันที่เปเพนักหลายแห่งท่านผู้ฟังถือว่าในอาทิตย์ผ่านมาหลังจากที่ประชาชนส่องแสงแล้วเนาะเส้นทางบ้านหนองจั่วเมืองเลางามแขวงสารวันที่เปเพนักเนื่องจากมีฝนตกในระยะผ่านมาหันกระเฮ็ดให้หนทางนี่เป็นบวกเป็นคุมบ่เป็นคุมธรรมดาได้คุมใหญ่เนาะคุมใหญ่แล้วก็บ่แม่นตุกคุมใหญ่ละมีน้ำหันไหล เป็นคลองอยู่ทั้งกลางทางเลยเข้าไปเบิ่งคลิปวิดีโอกับแม่นแท้ๆนะผู้ฟังเฮ็ดให้การสัญจรในเขตดังกล่าวนี่แม่นพบความยุ่งยากและก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุล่าสุดเนาะหลังจากที่วันที่2กว่าจะซนซองแสงแล้ววันที่3เนาะวันที่3มามือต่อมาทางองค์การปกครองบ้านและกับประชาชนภายในบ้านนะอันนี้ก็ซมเซยเพิ่นก่อนเลยเนาะก็ได้ร่วมกันซ่อมแปลงแก้ไขสภาพเส้นทางหันเฉพาะหน้าไปก่อนโดยการขุดห้องระบายน้ำและก็เอาหินดินมาถมไซบอนทีเป็นบวกเป็นขุมเลิกๆฮั้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็แม่นสามารถสัญจรไปมาได้แล้วเนาะแต่ว่าต้องได้ระมัดระวังเพิ่มเติมกันอีกหลายเส้นทางได้ที่พบกับสภาพฝนตกติดต่อกันหลายมื้อสิก็เฮ็ดให้หนทางเปเพเป็นบวกเป็นขุมท่านผู้ฟังและก็ยังมีอีกเส้นทางผู้ผาม่านเนาะที่กำลังได้รับกันซ่อมแปลงปัจจุบันนี้เพิ่นกันเร่งซ่อมแปลงทั้งวินทั้งคืนเลยได้ทีมงานซ่อมแปลงก็ได้สุ่มใส่ในการปฏิบัติเร่งซ่อมแปลงเส้นทางผู้ผาม่านหั่นเพื่อแข่งกับเวลาและกับสภาพดินฟ้าอากาศเนาะเพื่อให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้พร้อมด้วยวิชาการจากแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบุรีคำไซและกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ลงมีกะลงไปติดตามอย่างใกล้ชิดตัวนี้นะซึ่งตามการกำหนดเวลาแล้วเนาะแม่นเพิ่นจะเปิดนำไส้ฮะนะก็คือเมื่อวานนี้แต่บ่แน่ใจว่าเพิ่นเปิดนำไส้ได้เป็นปกติหรือบ่พวกเขาจะมาแจ้งเตือนอีกหลังจากที่ว่ามีการกำหนดนะปิดเนาะเส้นทางนะก่อนหน้านี้เนาะเพื่อจะมีการซ่อมแปลงฉะนั้นผู้ที่จะมีแผนการเดินทางดังกล่าวก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางนั้นก่อนเนาะก็คือเส้นทางภูผาม่านนั่นแหละท่านผู้ฟังอันนี้เพิ่นก็เห็นความจำเป็นแล้วก็เร่งกันแท้ๆเนาะตัวนี้เนาะเอาสำหรับไผที่มีข้อมูลต่างๆก็สามารถแจ้งเข้ามาให้พวกเขาได้รับรู้รับทราบกันเติมแล้วการยังมีอีกหนึ่งเส้นทางได้ที่ว่าเปเพให้ระมัดระวังเส้นทางเป็นบวกเลิกอยู่เส้นทางจุดสี่แยกไฟแดงดงนาโศก

เหตุอะไรมันเสี่ยงนะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอันนี้ก็เป็นเส้นทางบางจุดที่พวกเขาได้รับข้อมูลข่าวสารและก็แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับผู้และก็ท่านผู้ฟังเส้นเดียวกันเนาะเพื่อว่าจะได้ระมัดระวังกันเพิ่มเติมอีกมาทีอุบัติเหตุกันแน่วันนี้นะมาทีอุบัติเหตุกันแน่ท่านผู้ฟังที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทุกๆมื้อเนาะสำหรับอุบัติเหตุอยู่ตามถนนหนทางเนี่ยนะอยู่ในนี่คลิปวิดีโอที่เพิ่นได้เอาลงทางโซเชียลมีเดียท่านผู้ฟังเพิ่นก็ให้เห็นรูปภาพรถแท็กซี่สวนเลนไปตามรถ3ล้อกอกๆอยู่เส้นทางเต้2ก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ในกรณีนี้หนะแล้วก็พาหนะทั้ง2คันกับเปเพบ่ฮู้ว่าเพิ่นนั่นน่ะคิดแบบว่าสวนเลนได้แนวใดหนะผิดพลาดทางเทคนิคบอกหรือว่าเท่าใดเพราะว่ามันส่วนเนี่ยโบเป็นส่วนธรรมดาได้เพราะว่ารถอันน่ะรถกอกๆนะโบเป็นขี่อยู่เนาะจอดอยู่ใกล้กับฟุตบาทหรือว่าอยู่เทิงฟุตบาทแต่ว่ารถแท็กซี่สีขาวก็ได้ขี่ส่วนเลนไปธรรมดามันไปอย่างซี่เนาะมันก็ขี่ส่วนเลนเจิดไปเลยนะแล้วก็ไปต่ําเอาอันน่ะรถกอกๆถือว่ารถทั้ง2คันหันกระเป้ก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโอ้ยเนาะคอยไปคอยมาแท้ๆท่านผู้ฟังบ่ฮู้ว่าเป็นย้อนระบบเทคนิครถบ่หรือว่าเป็นย้อนอันน่ะสุขภาพของคนผู้ขับขี่นะเพราะว่าเบิ่งสภาพเบิ่งวิดีโอแล้วหั่นบ่น่าจะสวนเลนไปแบบนั้นเนาะบ่น่าจะสวนเลนไปแบบนั้นดังนั้นก่อนขี่ก่อนขับรถทุกครั้งให้ทุกคนประเมินทางกายของตนเองพร้อมว่าเฮาไหวบ่ที่จะขับและพาหนะก็เช่นเดียวกันเนาะคือทั้งระเบียบเพิ่นก็ได้ออกมาเลยว่าเราต้องได้กวดเช็คเกี่ยวกับระบบเทคนิครถอย่างหน่อยปีละครั้งหรือทุกครั้งที่เราจะมีการเดินทางโดยเฉพาะก็เป็นเดินทางไกลขึ้นเหนือลงใต้ที่ต้องได้ขับรถเป็นระยะทางที่ยาวๆไกลๆนะก็ต้องได้เอาใจใส่หรือว่าใส่ใจเป็นพิเศษในการที่จะกวดเช็คสภาพเทคนิครถทุกอย่างเลยเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวทานถ้าหากว่ามีเพื่อนหรือว่ามีครอบครัวขี่รถไปน้ำนี่แห้งต้องได้ใส่ใจแท้ๆท่านผู้ฟังแห้งย้ำฝนในทิศทางมืนทั้งเป็นบวกเป็นคุมหลายแท้ๆเนาะก็ให้นะใส่ใจกันเติมตัวนี้นะเจ้าและอีกเส้นทางหนึ่งเนาะที่ว่าเพิ่นนะแจ้งมานี่ท่านผู้ฟังเพิ่นว่าเปเพนักคือกันนี่นะเส้นทางไปลักเซาเอ็ดไปทางลักเซาเอ็ดตัดไปหาซีห้อยหาซีปีไปทางนาควายเพราะฉะนั้นมุนอัญญะเพิ่นว่าเนาะเพิ่นแจ้งมานี่ท่านผู้ฟังไผที่จะไปเส้นทางนั่นกะศึกษาได้แน่เด้อศึกษาได้แท้หรือว่าไผที่มีเส้นทางอื่นจะหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงไปก่อนเนาะเส้นทางนาควายนี่เนาะเส้นทางลักเซาเอ็ดตัดไปหาซีห้อยหาซีปีนี่รถเก่งนี่แม่นรถเก่งนี่แห่งได้ต้องได้ระมัดระวังเติมอันนี้ก็เปเพอีกเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเนาะที่พวกเราอยากจะมาประสานสัมพันธ์ให้กับอันน่ะทุกทางได้ฮู้เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงกันท่านผู้ฟังแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอุทาหรณ์แท้ๆตัวนี้นะท่านผู้ฟังเว้าแล้วเว้าอีกแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเมาแล้วครับนี่นะท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่รถ3ล้อรถหยังก็สร้างถ้าหากว่าท่านเมาแล้วขอห้องแท้ๆอันนี้มันเพื่อความปลอดภัยของกระตูทานและคิดถึงคนที่อยู่ทั้งหลังเขาแน่ก็คือครอบครัวที่ถ่ายอยู่เฮือนอยู่ซานนี่นะเนาะอันนี้ก็อุทาหรณ์เมาแล้วครับรถ3ล้อไปตามเอาต้นไม้ได้รับบาดเจ็บนักสมควรหน่วยกู้ภัยสุขเสริญองค์การกาแดงแขวงหลวงพระบางอันนี้มันเกิดขึ้นอยู่หลวงพระบางเด้อซึ่งรายงานให้ฮู้เนาะว่าในวันที่4กันยาที่ผ่านมาผู้แหละพวกเฮามาเว้าย้ำกันเติมเพื่อเป็นการเตือนให้กับทุกคนเหตุนี้มันเกิดขึ้น 18:31 นาทีเนาะที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถ3ล้อไปตำต้นไม้จนตีนรถนะหักออกจากรถเลยหักออกเลยท่านผู้ฟังแล้วก็ด้านหัวหัวด้านหลังว่าซั่นเด้หัวด้านหลังนี่ก็แตกเนาะค้างจีกนี่เพิ่นว่าอันนี้อาการของคนเจ็บเด้อท่านผู้ฟังเด้อที่น่ะเพิ่นไปกวดเนาะก็คือกู้ภัยเพิ่นไปกวดสอบมีผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายสัญชาติลาวอาการเบื้องต้นนี่หัวด้านหลังแตกค้างจีกมีอาการเมาบ่ได้สติ
ทีมกู้ภัยก็ได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งไปห้องหมอแขวงเนาะแล้วจังไดก็สร้างขอให้ปลอดภัยแล้วก็

0: ปัวให้กลับมาแข็งแรงไวๆเห็นบ่อันนี้เป็นหลดสามรอดที่ว่าไปต่ำเอาต้นไม้ต่ำเองนะท่านผู้ฟังคันว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้แล้วนี่นะความสูญเสียมันมีทรัพย์สินเขาก็เห็นแล้วเนาะก็คือหลดเปเพวันนี้ว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทางกายของคนวันนี้นะท่านผู้ฟังได้หับบาดเจ็บนักพอสมควรนี่ก็ต้องใช้เวลาในการปีนปัวเสียเวลาหาเงินหาคำมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวกับเสียไปละยังเสียเวลาปีนปัวตัวเองอีกเนาะเงินคำกับแก้วก็ต้องได้ซอกมาหามาเพื่อจะปีนปัวให้ตัวเองกลับคืนมาแข็งแรงเป็นปกติแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอันนี้นะอันนี้แหละว่าตอนกินหันม้วนท่านผู้ฟังแต่ว่าตั้งก่อนตอนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันบ่ได้มวนเด้เนาะทุกอย่างก็คือกงกันข้ามกันไปเลยค่ะให้แห้งไปกว่าหันอีกเอาฝากไว้ระยะแห่งมีบุญมีศีลต่างๆสี่การดื่มการกินการซุ้มการแซวให้ระมัดระวังแล้วก็มูคูที่ว่าซุ้มแซวน้ำกันนะก็ต้องได้เห็นอกเห็นใจแล้วก็ต้องได้เตือนเนาะต้องได้เตือนกันเติมเอายังบ่แล้วเด้อว่าเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางที่อยากจะเตือนกันนี่ท่านผู้ฟังเอ้ยเส้นทางห้วยหงหาห้องหมอแม่และเด็กนี่กับเปเพเนาะนักพอสมควรตัวนี้น่ะก็เฮียกห้องแท้ๆแล้วก็ให้ทุกคนระมัดระวังเส้นทางดังกล่าวแห่งบ่เฉพาะแต่ว่าเปเพได้ขนาดว่าใช้การปกติแล้วหานะรถกันยังแออัดรถกันยังหลายรถกันยังติดเขตนั่นอันนี้มาบวกเซวาเส้นทางเปเพติมอีกทุกคนลองคิดภาพไปพร้อมกันว่าจะเป็นเอาใดโดยเฉพาะกระแมนในสมองฮีบดวนเล็งดวนแบบนี้ให้ทุกคนได้ระมัดระวังเติมเด้อไผที่ว่าจะไปเส้นทางน่ะห้วยหงห้องหมอแม่เลเด็กนี่น่ะเพิ่นส่งภาพส่งคลิปมานี่ก็ถือว่าโอ้ยนักนวงพออีหลีเนาะย้ําฝนปีใดก็มันก็จะพบพ่อเกี่ยวกับปัญหานี้ทุกๆปีอยู่แล้วท่านผู้ฟังเอาระมัดระวังกันเติมสําหรับการเดินทางของแต่ละคนเนาะก็อยากให้ทุกคนได้ใส่ใจเพื่อว่าจะได้ปลอดภัยในการเดินทางจะไปใกล้หรือว่าจะไปไกลก็ต้องได้ระมัดระวังและก็ปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรกันแท้ๆตัวนี้น่ะอย่าให้อย่ามักง่ายใจง่ายนะผู้ฟังแล้วก็พยายามเฮาสร้างนิสัยตนเองในการปฏิบัติระเบียบนี่ให้มันถูกเพื่อว่ามันจะได้เตือนตัวเองแล้วก็คันว่าต่างคนแต่ละคนอย่างซี่นะห่วมใจกันปฏิบัติอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามถนนหนทางนี่มันจะลดลง
1: แม่นแล้ว
0: เจ้า
1: ทุกคนก็ต้องได้มีสตินำกัน
0: แม่นละเจ้า
1: เขาลบปฏิบัติกฎระเบียบจราจรดังที่ฮู้นำกันการนำไส้เส้นทางในแต่ละจุดบางจุดนี่ก็พบความหยุ่งยากใน
0: ม
1: โนรีเพราะว่าเส้นทางนี่ก็เพเป็นบวกเป็นขุมจากที่ขุมน้อยก็กลายเป็นขุมใหญ
0: ่
1: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะมื้อนี้บวกใส่กับดินฟ้าอากาศบ่อำนวยความสะดวกแด่หลายเส้นทางหลายจุดโดยเฉพาะก็คือในสมงฮิบดวนก็ยังให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะคอยไปคอยมาเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคน
0: แม่นแล้วเอาท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามหับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่อย่าลืมว่าท่านมีส่วนห่วมเข้ามาในรายการของพวกเราได้จะโทรเข้ามาก็ได้ท่านผู้ฟังสะดวกโทรกับแม่นโทรเข้ามาได้เลยเนาะทางหมายเลขโทรศัพท์0305787052หรือท่านใดที่กำลังติดตามรายการสดของพวกเราผ่านทางเพจลาวเนชั่นแนลรีดิโอท่านก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาได้หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาทั้งเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวส่งข้อความเข้ามาตัวนั้นได้เลย
1: เจ้าหลายสองทางเนาะการประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเขาหรือว่าสะดวกอยากออนไลน์ใส่น้ำไม้ก็สามารถมีส่วนห่วมได้เนาะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0305787052หลายคนที่นำไส้เส้นทางในหลายๆจุดปัจจุบันนี้เป็นเท่าใดสภาพการจราจรในแต่ละจุดก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้เติมหรือว่าจุดใดที่ยังพบความหยุ่งยากจุดใดที่เพิ่นระบบไฟอำนาจที่ว่าใช้การบ่ได้เพิ่นก็มีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยลงระบายรถประจำตามจุดสามแยกสี่แยกต่างๆก็ขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที่เนาะเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเด้อโดยเฉพาะผู้ที่ว่าขับขี่รถจักรในยามฝนแบบนี้เนาะใส่เสื้อกันฝนก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบไปน้ำเนาะเคียงคู่กันนั้นถามว่ามีลูกน้อยที่ว่าขี่ไปน้ำนี่ก็ขอให้เบิ่งความปลอดภัยเติมเวลาจะเลี้ยวรถหรือว่าจะข้ามทางก็หับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยพวกเราอยากให้ทุกคนที่ไปมาด้วยความปลอดภัยทุกคนเนาะบ่ว่าจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ทั้งตั้งแขวงแดก็ยังให้ทุกคนนั้นไปมาด้วยความปลอดภัยเนาะหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
0: เจ้าย้ำตือเมื่อกี้นี้เวิร์นวางว่าเรื่องเกี่ยวกับการไปส่งลูกส่งตั้งอยู่ห้องห้ำห้องเฮียนนะสังเกตเห็นบางคนนะท่านผู้ฟังกันด้วยความเห็นใจแล้วก็
1: เจ้า
0: เป็นห่วงเวลาทีซ่อนลูกนั่งอยู่ข้างหลังนะวันนี้มาคู่น้อยๆนะแล้วบูมีอย่างมัดแอวนะคือผู้เห็นแล้วมันรู้สึกหวาดเสียวหน่อยนึงนะผู้ฟังว่า เด็กน้อยเนี่ยเวลาที่ว่านางรู้จักนี่ก็เจ้าจะมักเหงานอน
1: เจ้า
0: ก็เจ้าจะมักเหงานอนอยู่แล้วแล้วแห่งนางซ่อนทางหลังแล้วบ่มีหยังหัดแอวก็คือผู้ขับกับผู้ซ่อนหั่นน่ะคันว่าเป็นไปได้คันมีผ้ามีหยังหั่นน่ะอยากให้มัดใส่กันแน่ทั้งผู้ขับหรือว่าผู้ไปส่งกับผู้เทียนเป็นลูกเป็นหลานเฮาแล้วเพื่อความปลอดภัยของเจ้า
1: เจ้า
0: แล้วก็หมวกกันกระทบก็ต้องได้ใจเนาะถึงว่าจะเป็นเด็กน้อยนะผู้ฟังเพราะมันจะมีขนาดของหมวกกันกระทบอยู่แล้วผู้ที่ขับขี่รถจักรทุกคนต้องได้ใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับใส่หมวกกันกระทบเพื่อว่
1: า
0: ป้องกันความสิ่งที่มันอาจจะบกคาดคิดมันจะเกิดขึ้นมาก็คืออุบัติเหตุอย่างหน่อยมันก็ลดพรความรุนแรงได้
1: เจ้าแม่นเนาะมีรายการบ่ให้ถือเบาบ่ให้มากายเด้อบางคนนี่ว่าเออไปใกล้ๆนี่ล่ะบ่ใส่ก็ได้จังซี่บ่ว่าจะไปใกล้หรือว่าไกลเนาะก็เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าอุบัติเหตุนี่เฮาคาดบ่ได้เด้อว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ในเมื่อที่เฮาขับขี่รถโดยเฉพาะรถจักรนี่นะทางผู้ขับผู้ซ้อนก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบเนาะไปส่งลูกหลานยุ่งเฮียนเด็กน้อยนี่ก็ต้องได้ปลูกจิตสำนึกนำค่ะเจ้าได้ว่าเออให้ใส่หมวกกันกระทบเนาะเพราะว่าหมอกกันกระทบนี่ก็มีหลายรุ่นหลายขนาดแน่เด้ทั้งเด็กน้อยแน่ผู้ใหญ่แน่แต่ว่าในเมื่อใส่แล้วก็ขอให้เบิ่งคืนได้บางคนนี่ใส่หลายปีก็ยังใส่แต่หน่วยเก่าจังซี่ก็บ่ได้เนาะเพราะว่ามันก็มีอายุการใช้งานของมันเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสตินํากันหั่นล่ะท่านผู้ฟังขับขี่รถด้วยความปลอดภัยบ่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่แล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเวลาที่จะยึดข้ามทางถ้าว่าเห็นผู้เพื่อที่จะข้ามทางบ่ว่าจะเป็นเส้นทางม้าลายหรือว่าเห็นคนย่างข้ามทางนี่ก็ให้สโลก่อนเนาะลดพรการนำไส้ความไวเพื่อความปลอดภัยบวกไส้กับมือนี่ฟ้าฝนกับโซลทานฝนยังลิ้นอยู่เนาะบางคนนี่ก็ฮ้อนของกาดแล้วแต่ว่าบางทางนี่ก็ยังขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้นำไส้เส้นทางใดจุดใดพอเป็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องบอกเลยว่าจุดใดที่ยังมีความแออัดเดือดเตือนสติคู่ความเดินทางนำกันหรือว่าหลีกเว้นนำไส้เส้นทางอื่นก็สามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยได้เนาะ0305787052
0: แม่นแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมเด้อบ่อนใดเส้นทางใดเป็นบวกเป็นคุ้มรถจะรถใหญ่ฮะนะก็ให้ค่อยขับไปแน่ว่าซั่นซะบ่แม่นเห็นบวกไปแล้วแฮงเล็งแฮงเนี่ยขับไปวันนี้หน้ามันฟ้องใส
1: ่
0: ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนํากันนะโดยเฉพาะผู้ที่ขี่รถจักรขับขี่รถจักรหรือผู้ที่ย่างตามแคมทางอันนี้มันก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับมารยาทแล้วก็เห็นใจเนาะนํากันว่าซั่นซะแล้วผู้ที่ขับขี่รถจักรเด้อท่านผู้ฟังรถมันหลายเนาะวันนี้เพิ่นมักแซกคะนะแซกอันนั้นลัดตัดหน้ารถใหญ
1: ่อัน
0: น
1: ่
0: ะล็อกนั่นล็อกนี่แบบมันจะมีซองวางเนาะเวลาที่รถใหญ่จอดนะเพิ่นก็แซกซ้ายแซกขวาอย่างเป็นต่างๆโอ้อันนี้ก็อันตรายแท้ๆอย่าลืมว่ามันจะมีการกำหนดว่าอันนี้มันเลนของรถจักรในการขับขี่อันนี้มันเลนของรถใหญ่ในการขับขี่หรือจะเป็นรถบรรทุกต่างๆตัวนี้พวกเขาก็ต้องได้ใส่ใจเส้นเดียวกันเนาะเพื่ออยากให้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแบบโบคาดคิดโบคาดฝันและอย่าลืมว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นโบได้บอกล่วงหน้าเด้อว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ใดและโบได้บอกอีกว่าจะเกิดกับเพศชายหรือเพศหญิงจะรถจักรหรือรถใหญ่อันนี้มันทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดแต่ว่าเขาสามารถป้องกันได้จากตัวเขาก่อนนี่แหละ
1: จ
0: ากข่อยจากเจ้าจากไทยเฮาทุกคนในสังคมมันกระเจนหายอุบัติเหตุลุดพรได้ตอนนี้พากรเวิร์นวังและเนี่ยต่อไปพวกเขาจึงมาสืบต่อหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยกันเติม
2: โซนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลูกหลานเฮาตัวนะจงได้เสริญส่วนพลเมืองลาวทุกคนรวมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมารวมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
2: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
1: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นเอกติกแม่นบ่เฮ็ดยังไงเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
2: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดชื่นหอมกลิ่นสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
3: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุ่นๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้านขายยาทั่วประเทศห้านสะดวกซื้อ Skymart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด
4: ตำรวจ
5: พนักงาน
6: นักเรียนนักศึกษาน
7: ักธุรกิจ
8: สาวนาก
5: รรมกร
6: พ่อค้าแม่ขาย
8: ปัญญาชน
9: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
10: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พร้อมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และพวกเรามีการไลฟ์สดผ่านทางเพจ Lao National Radio
11: เจ้า
10: แล้วก็แซ่ต่อเพจขับขี่ปลอดภัยแล้วก็อีกหนึ่งเพจก็คือ LNR Infotainment
11: เจ้าถือว่าหลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังสัญญาณแจ้งสะดวกสบายเนาะสำหรับท่านใดที่นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมีรายการรับฟังในพื้นที่ใดครอบเขตใดก็แจ้งมาได้ตื่มเนาะว่าสภาพอากาศในตอนเช้ามื้อนี้เป็นคืนใดทางภาคเหนือภาคใต้ได้อากาศเป็นอันใดก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้ตื่มเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเดินทางขับขี่รถไปนำรับฟังวิทยุอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติคอยไปคอยมาเด้อท่านผู้ฟังขับขี่รถให้ถึงซองทางเนาะถ้าว่าท่านใดที่มีจุดประสงค์อยากเลี้ยวก็ขอให้แนบเบื้องที่จะเลี้ยวไว้เลยเนาะหรือว่าอยากเลี้ยวก้ำขวามือก็อยู่ในเลนก้ำขวามือของตนไว้เน
10: า
11: ะเพราะว่าตามการเห็นตัวจริงนี่ผู้ขับขี่รถก็ยังถือเบาอยู่ในจุดนี้บางเทื่อนี่ขี่อยู่ในซองทางเบื้องขวามือแต่ว่าอยากเลี้ยวไปเบื้องซ้ายมือบางทีก็ตัดหน้าคนอื่นนี
10: ่
11: ขับขี่รถออกมาเลยอันนี้มันเสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนถ้าว่ามีจุดประสงค์ที่จะเลี้ยวก็ให้แนบเบื้องทีตนเองจะเลี้ยวไว้เลยเนาะเผื่อบ่เฮ็ดให้คนอื่นนี่สับสนบางเทื่อนี่ขมาขมางย่านว่าเอาน้ำบ่ทันนี่มีความเสี่ยงหลายได้ต่อการเกิดอุบัติเหตุ
10: เจ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังเพิ่นส่งข้อความมาทางเพจ Lao National Radio เพิ่นว่าขอแจ้งทางรายการแล้วก็นักขับขี่มื้อนี้นี่รู้สึกว่าผู้ที่ว่าใส่รถใหญ่นี่แม่นหลายแท้ๆเพิ่นว่าพอฝนตกเน
11: า
10: ะแล้วเกิดมีการแออัดก็คือถนนเต้2หาไฟแดงหาแยกตลาดแรงเลยอันนี้มันแจ้งไปเลยนี่เนาะเต้2เนาะถนนเต้2หาไฟแดงหาแยกตลาดแรง จากหาแยกตลาดแล้งไปหาไฟแดงทุ่งขันคำแมนแอร์อาร์แทงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกระสุนใส่ระบายรถอยู่เพื่อนว่าอันนี้ก็แมนซุ่มเซยทั้งเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็ขอบใจสำหรับท่านผู้ฟังที่เพื่อนได้แจ้งข่าวเข้ามาเพื่อท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังในการขับขี่ปลอดภัยกับสิได้ฮู้ว่าอ้าวเส้นทางเต้2ตลาดทุ่งขันคำจังซี่มันแออัดหลายแล้วบ่ไปแล้วทางนั้นน่ะเลี่ยงไปทางอื่น
11: เจ้าให้หลีกเลี่ยงนําใช้เส้นทางอื่นก่อนเนาะเผื่อว่าเป็นการประหยัดเวลาในจุดนี้ก็หลายจุดได้ที่ว่าการสัญจรไปมาพบความยุ่งยากแออัดเนาะมีรายการฉะนั้นขอให้ทุกคนมีสติเด้อในการขับขี่ยานพาหนะและนอกจากนี้ก็ทั้งมีรายการเพิ่นก็แจ้งมาว่าทั้งเส้นทางไฟอํานาจทั้งดงนาทองเพิ่นว่าเส้นทางดงนาทองดงนาโซกเนี่ยปัจจุบันนี้การไปมานี่พบความยุ่งยากหลายนังจังว่าเส้นทางนี่กะเพ้ๆหลายแล้วได
10: ้
11: จากที่ว่าเป็นขุมนั่งเดียวปัจจุบันนี้โอ้อยากว่าขุมบางไงพุ่นละฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมามีสติระมัดระวังน้ำกันเป็นห่วงแต่ย้ำกลางคืน
10: พี่กายนี่เพิ่นก็คือว่าส่อมแปลงในเส้นทางนั้นเนาะ
11: แต่ว่ากลับมาเพคืน
10: คิ้วคิ้วเราใส่เหนือตัวเส้นนั้นตัว
11: แม
10: ่เห็นบอกท่านผู้ฟังเอ้าก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เพิ่นแจ้งเข้ามาและทั้งทานพันโทอัมพรเพิ่นก็ได้เอาข้อมูลส่งให้รายการขับขี่ปลอดภัยสำหรับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นฮะวันนั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่2รายตอนเมื่อวันที่4เมื่อวันที่4นี่มันซุกเน
11: า
10: ะคนส่งเข้ามาในตอนแรงๆเนี่ยท่านผู้ฟังก็เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้น 16:00 นมีรถยนต์รถใหญ่ต่ำกับรถใหญ่อยู่บ้านดุงปีพีสมควร1คันเล็กหน่อย1คันคู่กรณีล้มกันได้ในกรณีนี้และกับกรณีที่2ที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อ 3:00 นมีรถกระบะต่ำกับรถจักรอยู่ทาดหลวงแล้วเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรนี่เสียชีวิตซึ่งบ่ฮู้ว่าแล้วก็บ่ฮู้เอกสารบุมีเอกสารที่ตัวเป็นเพศหญิงเนาะอันนี้ก็เป็นแผนกเอาไปดำเนินคดีตัวนี้นะตัวที่เกิดขึ้นอ๋อเห็นอยู่เห็นเพื่อนนั่นอันน่ะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจของอันหน่วยกู้ภัย
11: เอ
10: าลงไปตัดซอกหาญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตเป็นเพศหญิงหันเนาะก็แสดงความเสียใจนะท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีอันน่ะอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นตื่มอีกเนาะท่านผู้ฟังเนาะอยู่ในนี่เป็นวันที่5เมื่อวานวันที่4เนาะวันที่5นี่มันเกิดขึ้น 18:00 นาทีเนาะเป็นรถกระบะไปดาดกับรถจิ๊บไฟฟ้าอยู่เส้นทางเสียงด่าเปเพเล็กหน่อย2คันบ่สามารถตกลงได้ตัวนี้นะดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินตามขั้นตอนและอีกกรณีนึงมันเกิดขึ้น 1:00 นกลางคืนเป็นเมื่อที่6แล้วบัดนี้นะเป็นรถกระบะต่ำกับรถเก่งที่จอดไว้อยู่ถึงฟุตบาทใกล้กับพร้อม3บ้านเสียงด่าเนาะรถเปเพเล็กหน่อยทั้ง2คันแต่ว่าฝ่ายรถกระบะยินดีรับผิดชอบต่อผลเสียหายทั้งหมดเนาะเพิ่นว่าอันนี้มันถือว่าตกลงกันได้เป็น2กรณีที่ว่าเกิดขึ้นเนาะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือทางพันโทอัมพรเพิ่นส่งข้อมูลเข้ามาให้รายการขับขี่ปลอดภัยฮั่นเจ้า
11: ส่วนว่ารายละเอียดสาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พวกเขาก็จะได้สอบถามทางเบื้องเจ้าหน้าที่เติมอีกเนาะในมื้อต่อไปพวกเขาก็จะเชิญทั้งทานพันโทอัมพรคำอุนทรรายงานเข้าสู่ทางรายการขับขี่ปลอดภัยเติมอีกเพราะว่าเบื้องตัวเลขอุบัติเหตุทางเมืองไซเซธาระยะนี้รู้สึกว่าเกิดขึ้นเกือบว่าทุกมื้อเลยและกับเมื่อก่อนนี้ก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ได้เนาะที่ว่ามีผู้เสียชีวิตที่ว่ามีเหตุตำกันนะอยู่ทางขอบเขตทัดหลวงเนาะก็ขอแสดงความเสียใจน้ำอีกเท่านึงต่อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็อยากเตือนสติผู้ที่ว่าขับขี่ใส่รถใส่ถนนห่วมกันนี่แหละโดยเฉพาะในยามกลางค่ำกลางคืนบ่อยากให้น้ำใส่ความไว้หลายเกินไปเพราะว่าในจุดนี้คือฮู้น้ำกันเส้นทางอาจจะมืดแน่ในบางเส้นทางนี่ก็บ่มีไฟยังทางก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันโดยเฉพาะผู้ขี่ขับผู้ที่ขับขี่รถจักรนี่นะก็ต้องได้เบิ่งเทคนิครถของตนเองให้ดีนะบางคนนี่ขี่รถในยามกลางคืนไฟตัดรถบ่มีมาโนรี
10: อ
11: ันนี้เป็นห่วงหลายเนาะและกาจุดที่ว่าจะเลี้ยวนี่ก็ขอให้เปิดไฟเลี้ยวไว้เด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าบางคนนี่ก็เลี้ยวด้วยความที่ว่าขี่รถไปดีๆบางทีคิดอยากเลี้ยวแล้วเลี้ยวเลยจังซี่นะ
10: ตุ๊บตับแม่ล่ะ
11: แล้วผู้ที่มาน้ำหลังนี่ก็เอาน้ำบ่ทันได้ย่านว่าสิไปต่ำท้ายรถกันอยู่หันอีกนะอันนี้อยากให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกัน
10: เจ้าและประกาศเตือนเรื่องอุบัติเหตุท่านผู้ฟังอันนี้เป็นประกาศหาญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตคือกันอีกกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เน
11: า
10: ะ
11: เจ้า
10: เป็นเหตุการณ์รถต่ำแล้วหนีอุบัติเหตุอยู่เขตลักซิบบ้านสมสนุกอยู่หน้าโรงงานไม้อัดเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์นี
11: ้
10: รถใหญ่ต่ำกับรถจักรแล้วหนีเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1คนเป็นเพศชายอายุประมาณ30ถึง40ปีใส่เสื้อแขนยาวสีฟ้าทรงสีดำรถจักรเว็บห้อยโคลาสีแดงเนาะเป็นสีแดงปอนป้ายทะเบียนแม่นจอจอ7387ส่วนข้อมูล บ่มีหยังติดตัวเลยโทรศัพท์ก็บ่เห็นบัตรประจำตัวก็บ่มีเห็นแต่กระเป๋าเงินและกับบัตร ATM ดังนั้นทางกู้ภัย1623อยู่จุดหนองไฮนะเพิ่นก็ได้นำส่งผู้เสียชีวิตไปฝากไว้อยู่หงเย็นถ้าหากว่าเป็นพี่น้องท่านใดก็ติดต่อหาหน่วยงานทางผู้เพิ่นรับผิดชอบได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์หั่นแม่น5639997หรือว่าโทรไป1623ก็ได้เจ้า
11: อันนี้พวกเฮาก็ขอแสดงความเสียใจนำอีกเทนึงเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าต่อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพวกเฮาก็บ่เพิ่งปรารถนาแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกคนนำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจมีสติในการขับขี่รถเนาะโดยเฉพาะก็คือเว้าแล้วเว้าอีกในการขับขี่รถในยามกลางค่ำกลางคืนนี่นะพวกเขาเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะว่าหลายคนนี่จะมักน้ำใส้ความไวเลยในยามกลางคืนผู้ขับขี่รถจักรนี่ก็ขับขี่รถด้วยอำเภอใจตัวเอง
10: เจ้า
11: ขี่รถนี่โอ้บางคันนี่ก็ทอรถนี่ก็เสียงเบิ่งดังขี่ไปบางเทื่อนี่ก็ขี่ปาดฝ้ายปาดขัวขมาขมั่งเสียหลักล้มเองก็มีก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังขับขี่รถใดไปมาให้ได้ถึงความปลอดภัยเนาะและสำคัญก็คือใส่หมวกกันกระทบทุกครั้งที่ว่าขับขี่ยานพาหนะและมาเบิกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนาะทางกลุ่มจราจรเพิ่นก็ได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ทางรายการขับขี่ปลอดภัยรายงานตั้งแต่วันที่3เนาะวันที่3กันยานี่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแมน19รายพาหนะเปทั้งหมด38คันไปเพลเล็กน้อยนี่16คันสมควร19คันและก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด26คนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่10คนสมควรนี่13คนสาหัสนี่3คนบ่มีผู้เสียชีวิตเนาะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่3กันยา
10: เจ้า
11: ในนั้นแขวงที่เกิดก็จะมีนครหลวงเวียงจันทน์เกิดขึ้น7รายบริคำไซนี่2รายหลวงน้ำท้า2รายจำปาสัก2รายอัตตปือ2รายและทั้งแขวงบ่อแก้ว1รายไซสมบูรณ์นี่1รายแขวงเวียงจันทน์1รายแขวงสวรรณเขตนี่1รายนี่คือตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันที่3กันยาเกิดขึ้น19ราย
10: ส่วนว่าวันที่4กันยาท่านผู้ฟังก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดอยู่14รายเนาะพาหนะ PP อยู่24คันเล็กน้อย10สมควร12ใช้การบ่ได้เลยนี่เป็น2ส่วนว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็น13คนเล็กน้อย4สมควร6สาหัสนี่3และมีผู้เสียชีวิต3คนสำหรับวันที่4กันยาส่วนว่าแขวงที่เกิดอุบัติเหตุก็มีแขวงสวรรณเขตนี่มันเกิดขึ้น3รายเนาะหลายกว่าโมนครหลวงจันทน์นี่เกิดขึ้น2รายอยู่แต่ว่าเสียชีวิต2คนเป็นรถจักรต่ำกับรถยนต์หรือว่ารถใหญ่นี่เนาะแล้วก็เป็นรถจักรต่ำกับรถใหญ่อีก1กรณีเนาะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2คนอยู่นครหลวงจันทน์และจำปาสักนี่ก็แม่น2รายเสียชีวิต1คนเป็นรถจักรต่ำกับรถใหญ่แขวงอัตตปือนี่2รายส่วนแขวงอุดมไซนี่1รายเสียงขวง1รายแขวงเวียงจันทน์1รายบุรีคำไซ1รายและก็ขับมวนอีก1รายและอุบัติเหตุในวันที่4ก็แม่น14รายเสียชีวิต3คนแม่นอยู่นครหลวงจันทน์2แล้วก็อยู่จำปาสัก1
11: เจ้าแล้วมาเบิ่งในวันที่5กันยาเนาะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วประเทศแมนทั้งหมดนี่17รายพาหนะเปเพ33คันเล็กหน่อยนี่18คันสมควร14คันใส่การบ่ได้มี1คันแล้วก็คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแมน23คนเจ็บเล็กหน่อยนี่11คนสมควรนี่11คนสาหัส1คนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี่4คนสำหรับแขวงที่เกิดก็มีนครหลวงเวียงจันทน์เกิดขึ้น6รายเสียชีวิต1เป็นอุบัติเหตุรถจักรล้มเองและเหตุที่2ก็คือทั้งแขวงหลวงพระบางเนาะเกิดขึ้นนี้4รายเสียชีวิต1รถจักรต่ำรถจักรและก็ต่ำกับรถบรรทุกมีผู้เสียชีวิต1คนทั้งแขวงเวียงจันทน์นี่เกิดขึ้น2รายแขวงสวรรณเขต2รายเสียชีวิต1เป็นรถจักรต่ำกับรถบรรทุกเนาะและก็ทั้งแขวงบ่อแก้ว1รายเสียชีวิต1รถยนต์ต่ำคนยางและก็ทั้งแขวงเซ็กกองนี่ก็เกิดขึ้น1รายทั้งแขวงขมวน1รายอุบัติเหตุในวันที่5กันยานี่เกิดขึ้นทั้งหมด17รายเนาะมีผู้เสียชีวิตนี่ทั้งหมดเป็น4คน
10: เจ้าแสดงว่าวันที่4ที่5นี่รวมกันแล้วก็7คนเพราะวันที่4 3คนที่5 4คนเนาะเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต7คนท่านผู้ฟังก็ต้องแสดงความเสียใจนำครอบครัวของผู้ที่สูญเสียคนในครอบครัวไปจากอุบัติเหตุว่าเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่เห็นบอกว่าแต่ละมื้อที่พวกเรามีการรายงานในรายการขับขี่ปลอดภัยก็มีหลายเราถือว่ามีหลายวันนี้แต่ละมื้อเกิดขึ้นมื้อนี้มื้อนั้นเบิดเดือนมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่ก็หลายได้คือเดือนสิงหาผ่านมานี่นะเวินวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพิ่นก็มีการสมเทียบระหว่างเดือนกรกฎาคมกับเดือนสิงหาเนาะว่าเดือนใดมันจะ จะหลายจะหน่อยขนาดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดือนสิงหานี่คันในทั่วประเทศนี่มันลดลงได้เพราะว่าคันเทียบไซอ่ะน่ะเดือนกรกฎนี่อุบัติเหตุเกิดขึ้น453รายแต่ว่าเดือนสิงหานี่มัน397รายถือว่าลดลงอยู่56รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบัดนี้นะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในเดือนกรกฎนี่695คนท่านผู้ฟังอู้หลายได้695คนเดือนเดียวด้วยนี่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บวันนี้ขั้นเดือนสิงหานี่มัน550คนลดลงอยู่145คนเห็นบ่
11: เจ้า
10: และอยู่ในผู้บาดเจ็บอันน่ะในเดือนสิงหานี่มีผู้หญิงนี่แม่น189คนถือว่าบ่ฮอดครึ่งนึงของจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
11: เจ้า
10: ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเนาะและผู้ที่เสียชีวิตนี่แม่น60คนนอนในเดือนกรกฎและเป็นผู้หญิงนี่15คนวันนี้เดือนสิงหานี่แม่น53คนผู้หญิงนี่แม่น13คนอันนี้เป็นการเสียชีวิตคันเทียบใส่กับแม่นลดลง7คนเนาะอันนี้เป็นตัวเลขของทั่วประเทศที่ก็เกิดขึ้นวันนี้สภานครหลวงจันทน์เนี่ยบัดนี้สภานครหลวงจันทน์นั้นผู้ฟังอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดือน7นี่นะ94รายแต่เดือน8วันนี้นะสภานครหลวงจันทน์116รายเวือนวัง
11: เจ้า
10: เพิ่มขึ้นเจ้า2รายเห็นบ่อยู่นครหลวงจันทน์นี่เพิ่มขึ้นได้พาหนะเปเพก็เพิ่มขึ้นคือกันคันเดือน7นี่มันมีแต่199คันเดือน8นี่มัน238คันเพิ่มขึ้น39คันผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ118คนเนาะสำหรับเดือน7และเดือน8นี่มัน117คนผู้ได้รับบาดเจ็บนี่ถือว่าลดลงแต่ว่าผู้เสียชีวิตบัดนี้มาเบิ่งผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตนี่มันเดือน7อยู่นครหลวงจันทน์มัน66คนมันเสียชีวิตบัดนี้เดือน8ท่านผู้ฟังจาก6เดือน7มาเป็นเดือน8 18คนเวือนวังเพิ่มขึ้นอยู่12คน3ทบ3ทบท่านผู้ฟังเดือนเดียวเด้ออันนี้เฉพาะแต่ว่าอยู่นครหลวงจันทน์ยังครองอันดับ1เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิต
11: เจ้าเพียงแต่เดือนเดียวความเสียหายนี่ก็เพิ่มขึ้นสูงเนาะแต่ว่าเรื่องการสมเทียบนี่ก็ยังเอิ้นว่ายังมีทะเอียงที่สูงขึ้นอยู่มโนรีพวกเขากับบ่อยากเพิ่งปรารถนาเนาะถ้าว่าสมเทียบกันก็ยังให้ลดหน่อยถอยลง
10: แม่ล่ะ
11: แต่ว่าเบิ่งตัวจริงนี่นครหลวงยังจันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นหลาย
10: เป็นเรื่องใหญ่นะบ่เนาะมันก็เลยว่าเกิดขึ้นหลายบัดนี้อุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ฟังสาเหตุลักๆยังอันเก่าเนาะลองเดาเบิ่งเด้อท่านผู้ฟังสาเหตุลักๆของการเกิดอุบัติเหตุนี่นะลองเดานํากันเบิ่งว่าอันดับ1เป็นหยังอันดับ1นี่ท่านผู้ฟังก็คือการดื่มเหล้าเมาแล้วขับว่าซั่นซะ
11: เจ้าม
10: ีอยู่112รายและการใส่ความไว้เกินนี่มีอยู่103รายการเปลี่ยนทิศทางเดินที่บ่ฮับประกันว่าซี่ซะเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนปั๊บนะแม่น25ราย
11: เจ้า
10: การซิงค์ขึ้นหน้าบ่ฮับประกัน20รายการบ่ปล่อยซิดเห็นบ่การบ่ปล่อยซิดนี่ก็เป็นเกิดอุบัติเหตุคือกันนี่25ราย
11: เจ้า
10: การล่วงป้ายห้ามป้ายนี่สำคัญเด้อเนาะแทนก็จะเอิ้นมาเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของระเบียบกฎหมายเลยได้นี่นะการล่วงป้ายห้ามนี่ก็แม่น18รายและวันนี้มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับเทคนิครถแม่น20รายกรณีอื่นๆที่เป็นเล็กๆน้อยๆอีกท่านผู้ฟัง74รายเห็นบ่อุบัติเหตุอันนี้เป็นสาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุดื่มสิ่งมึนเมายังแม่นปัญหาลักยังแม่นสาเหตุลักอยู่ท่านผู้ฟังเขาก็ย่ำแล้วย่ำอีกเว้าแล้วเว้าอีกตลอดมีเฮือนบุญสินกินทานหรือว่าเป็นเทศกาลบุญอย่างต่างๆให้ระมัดระวังแท
11: ้
10: ๆคันเมาแล้วกะผู้ที่จัดงานนั่นเกี่ยมบนนอนปะไว้ให้ผู้ที่เป็นห่วงงานนะผู้ที่เมาที่ว่ากลับเงินบ่ได้หั่นนะเพื่อความปลอดภัยไหน
11: เจ้า
10: พอต้องเฮาลองคิดแบบลึกๆไปนึงค่ะนะสมมุติว่าเฮือนเฮามีบุญสินมีเทศกาลอย่างก็แล้วแต่มีบุญสู่เข้าสู่ขวัญอย่างต่างๆก็แล้วแต่แล้วมีการดื่มแล้วผู้ที่ไปห่วมเนาะม่วนซื่นกันแล้วเอาไปอวยพรไปม่วนเฮฮาปาร์ตี้น้ำกันแล้วตอนนั้นคณะนั้นม่วนวันนี้ตอนที่ว่ามูที่เมาแบบว่าบูมีสติอย่างแล้วขับรถกับเพื่
11: อ
10: นแล้วบังเอิญไปเกิดอุบัติเหตุถ้าหุ่นแห้งเสียชีวิตถ้าบ่หุ่นแห้งก็แม่นบาดเจ็บสูญเสียทางด้านทรัพย์สินอีหยังกับเคียงคู่กันไป
11: เจ้า
10: จากการม่วนซื่นแล้วมาเห็นสภาพแบบนี้เฮาร้องขึ้นว่ามันจะเป็นเท่าใด
11: ก็ต้องคิดเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะเพื่อความปลอดภัยและก็ผู้ตัวเจ้าของเองก็ต้องได้มีสติได
10: ้
11: มูหำบ่ให้เมื่อบ่แม่นว่าสิฝืนตนเองก็บ่ได้เด้เนาะขับขี่รถนี่บางคนนี่เฮือนอยู่ไกลแดมโนรีขับขี่รถบางเทื่อนี่ดื่มหลายเกินขอบเขตขาดสติแล้วขับรถก็ยังครึ่งตัวบ่ได้ก็ยังฟื้นเมื่อจังซี่อันนี้ก็ ป็นห่วงได้เพราะว่าก็เคยเห็นตัวจริงที่ว่าขี่ไปน้ำทางหั่นน่ะบางคนนี่ทรงตัวยังบ่ได้จอดรถบางทีก็ลับค้าทีก็มีรถจนได้บีบแก่เอิ้นเอาจริงว่ามีสติขึ้น
10: เหตุการณ์ผ่านมาที่ว่าเมาแล้วแล้วเพิ่นขับแล้วไปต่อบ่ได้แล้วนอนแคมทางเฮาก็เห็นดิรถจักรนะอันนี้เป็นรถจักรได้คือจอดรถปะไว้แล้วก็แม่นลงไปนอนแคมทางเลยก็เห็นบางผู้ลังคนกันขับรถใหญ่แน่ก็นอนคารถใหญ่ก็มีเห็นบ่แต่ว่าคันว่าโชคดีนี่ก็ยังใครได้สู้ว่านอนคารถใหญ่แล้วติดรถปะไว้บ่หรือว่าโบติดรถปะไว้ผัดแว่นจ่ำอยู่จังซี่นะมันก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตคือกันเด้อท่านผู้ฟังเด้อแล้วก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังอย่าเฝ้ารำคาญสำหรับผู้ที่เพิ่นมักโทรหาแล้วก็เตือนว่าเวลาไปซุ้มไปแซวเจ้าอย่าดื่มเหล้าดื่มเบียร์หลายเด้อให้มีสติดื่มพอมวนดื่มพอความสามัคคีขับรถให้ระมัดระวังอย่าเฝ้ารำคาญกับเจ้าเป็นห่วงท่านผู้ฟังกับเจ้าจึงบอกอันนี้นะบ่แม่นจู่จี้เว้าหลายเพิ่นว่ารำคาญผู้บอกซ้ำกันบอกไปแล้วอย่าให้มีสติขึ้นมานะว่าต้องได้ระวังตัวนี้นะ
11: เจ้าก็ต้องได้หักตัวเองน้ำน้องก็แมนว่าโอ้คนอื่นโทรมาสิคิแต่ลำนี้ลำไร้หลายจังซี่บ่ได้ให้ได้เนาะต้องคิดถึงกับออกจากเฮือนแบบใดก็อยากให้กับเฮือนแบบนั้นว่าซ้ําๆมีรายการอันนี้ก็พวกเขาเป็นห่วงทุกคนทั้งหลายในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าดื่มเป็นประจำใส่ดื่มว่าซันซ่าบางคนนี่ก็ดื่มบางเทื่อนี่ก็อู้จนฮอตเที่ยงคืนได้ดึกดื่นพลาดจึงกลับเหือนแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนเรื่องดื่มพวกเขาก็ห้ามกันบ่ได้ดอกเนาะว่าจะบ่ต้องดื่มหลายเด้อดื่มน้อยๆเด้ออันนี้มันห้ามกันบ่ได้แต่ว่าในเมื่อดื่มแล้วก็ขอให้มีสติถ้าว่าดื่มหลายเกินไปฮู้รู้สึกว่าตัวเองสิเมาแล้วก็ต้องได้หยุดได้พักเซาก่อนได้เนาะบ่ให้ฝืนหลายจนเกินไปบางเทื่อฝืนหลายจนเกินไปถ้าว่าเขาขับขี่ยานพาหนะมันมีความเสี่ยงหลายนะต่อการเกิดอุบัติเหตุบางเทื่อนี่ก็เกิดอาการหลับในแดบางเทื่อก็ขาดสติไปจังซี่ขับขี่รถทําว่าบางคนนี่ไปฮ้อนเฮือนก็ยังงึดว่าตัวเองฮ้อนเฮือนได้จังได๋ตื่นเช้ามานี่บางคนนี่บ่ฮู้เมื่อได้ว่าตัวเองมาฮ้อนเฮือนตอนจักโมงจังซ
10: ี่นั่นแหละ
11: อันใครอยู่จะไปฮ้อนเฮือนหั่นน่ะมนุษย์ย่านไปฮู้เมื่ออยู่ห้องหมอนี่นะย่านสิคิดกินแหนงแท้งใจจะเอาคืนมาบ่ได้เด้เน
10: า
11: ะ
10: เอาท่านผู้ฟังก็เป็นการเตือนกันไว้เนาะสำหรับปัญหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องอื่นๆเปลี่ยนทิศทางเดินบ่สิงบ่รับประกันบ่ปล่อยซิดลวงป้ายห้ามต่างๆกันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากกระตูของนักขับขี่ของผู้ขับขี่ที่บ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรคันเฮาฮู้แบบนี้แล้วให้ตื่นซะนะท่านผู้ฟังให้ตื่นในที่นี้ก็คือมีสติขึ้นมาแหละขับรถจับพวงมาลัยหรือว่าจับเข่ารถแล้วอย่างซี่นะก็ต้องเบิ่งว่าเฮาไปแล้วเฮาต้องปลอดภัยผู้ร่วมถนนก็ต้องปลอดภัยเห็นป้ายต่างๆก็ต้องได้ปฏิบัติแล้วก็ให้เกียรติกับเจ้าพ่อมมีป้ายห้ามป้ายหยังก็ต้องได้เบิ่งการจอดรถจอดร้านก็เช่นเดียวกันบ่แม่นไปจอดทางโค้งไปกีดขวางคนอื่นสิเลี้ยวก็เลี้ยวยากสิไปก็ไปยากบางเทื่อจอดนะส่วนกันทั้งสองทางสินะคนรถคันอื่นมาท่ากลางก็บ่ได้เพราะมันแคบพอพวกเจ้าจอดมันใกล้กันซึ่งกันแล้วมันก็ไปบ่ได้อันนี้ก็บ่ได้มันเว้าเรื่องเกี่ยวกับคันสิไปเบิ่งไปเลิกๆนี่มันแสดงถึงก็เจ้าเอิ้นว่านิสัยของบุคคลที่ขับรถไปเลยได้ว่าเป็นแนวไหนนะผู้ฟังเห็นบ่หลายคนก็เจ้าก็มีการประจานอยู่ทางโซเชียลมีเดียอันนี้นี่ต้องได้ระวังนะประจานแล้วนี่มันจะข้างอยู่หันไหนทั้งรถทั้งป้ายรถทั้งทะเบียนรถทุกอย่างจะอยู่หันเบิดเอาจังใดกระซังอยากให้ทุกคนได้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยและก็ใช้ชีวิตในสังคมด้วยความมีความสุขกันมีความสุขแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็คือให้มันสงบแหละว่าสั้นซะอย่าให้มีคำน้อยคำใหญ่อย่าให้มีคำปล่อยคำด่ากันในการขับขี่ตัวนี้ฮะนะ
11: เจ้าเชื่อว่าคนเราเฮาขับขี่รถดีก็มีน้ำใจเนาะมีน้ำใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นแหละบ่ว่าจะเป็นขับขี่รถใหญ่ก็ดีรถจักรก็ดีเนาะพวกเฮาก็อยากให้ทุกคนเดินทางไปมาด้วยความปลอดภัยเนาะฮอดจุดหมายปลายทางทุกคนก็แล้วกัน
10: เจ้าตอนนี้เวลาจากทางในการขับขี่ปลอดภัยท่านผู้ฟังเดินทางมาเป็นระยะสุดท้ายแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการขับขี่ปลอดภัยได้ทุกวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz แล้วก็ทางเพจ Facebook ของพวกเราลาว National Radio ได้มื้อนี้เวินวังมโนลีต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
1: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
2: รรมกร
1: พ่อค้าแม่ขาย
3: ปัญญาสน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อ

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนับประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศนิทานได้หักฟังเป็นประจำเนาะทุกมื้อวันจันทร์หาวันอาทิตย์วันจันทร์หาวันเสาร์นี้พวกเขากระจายเสียงผ่านทางภาคเศร้าเนาะ9 โมงถึง 10 โมงส่วนว่าวันอาทิตย์พวกเขาจะกระจายเสียงในภาคแหลงเวลา16:30 นหาเวลา17:30 นมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์เนาะพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้กงกับวันจันทร์แฮม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้พบกันในวันที่7เดือนกันยา2026มาด้วยท่ามกลางอากาศเนาะมื้อนี้สายฝนสุรทานตั้งแต่เช้าๆพลันเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้อยู่ซุ้มกินเย็นเนาะพลวาท่ามกลางอากาศในมื้อนี้สายฝนลินในพื้นที่อื่นๆได้เป็นแล้วไหนก็อย่าลืมเด้อแจ้งสภาพอากาศมาได้เติมโดยเฉพาะมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางตั้งแขวงทางภาคเหนือแดภาคใต้ได้เนาะอากาศเป็นอะไรกันแจ้งข่าวสู่ทางรายการพวกเขาได้เติมพร้อมเดียวกันนั้นการรายงานผลของการรับฟังมาได้เนาะตอนเช้ามื้อนี้รับฟังเสียงเป็นอะไรชัดเจนหรือบ่และข่าวสู่ไหนจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังหนึ่งสมองนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขเนาะกับมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านใดที่ติดตามรับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz บางคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์เนาะที่เว็บไซต์ www.lnr.org.laหาฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและนอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปก็คือ Radio Garden ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้เนาะสัญญาณแจ้งสะดวกสบายทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคู่หลายคนก็สืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานกันอยู่โดยเฉพาะก็คือทางภาครัฐเอกชนประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันเด้อและการรวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายต่างๆทางพ่อค้าแม่ค้าเซาขายพวกเฮาเนาะติดตามรับฟังพวกเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจก็แล้วกันบรรยากาศมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์ท่านผู้ฟังต้นน้ำเองก็ได้น้ำเอาสิ่งดีๆมาฝังมาต้อนเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสับเปลี่ยนกันไปพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ถ้าว่าอยากรับฟังเสียงเพลงใดฟังความคิดฮอดคิดถึงถามข่าวๆซึ่งกันและกันเนาะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้หน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดียินดีต้อนรับคือเก่า0305787052แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เนาะเพลงไทยอยากรับฟังเป็นพิเศษบอกว่าจะเป็นทางเพลงเก่าแด่เพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052ตอนนี้พวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้กับเสียงเพลงน้ำตาฟ้าฝากต้อนให้มิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงส่วนว่าหลังไมค์ก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เนาะ0305787052

การเป็นเจ้าภาพจัดกล่องผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมนมวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปน้ำตาฟ้าฝากต้อนมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศสายฝนอยู่เนาะมิตรรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่ก็อย่าลืมเด้ออยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษแนะนำกันเข้ามาได้เนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าได้เพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาสลับสับเปลี่ยนกันไปแนะนำกันเข้ามาได้0357870052กับบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็กำลังหับฟังวิทยุอยู่บางคนก็หับฟังอยู่น้ำเงินน้ำสารได้เนาะนอนฟังวิทยุอยู่ในบรรยากาศดีๆแบบนี้หากฟังเสียงเพลงม้วนๆผ่านทางรายการพวกเขาหากฟังแล้วก็อย่าลืมเนาะส่งยิ้มมาทางห้องส่งในเด้อและวังกี้นี่ก็ขอบใจทั้งพ่อท้องขวัญใจทั้งแม่คำแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาสาวพ้นผางในเด้อต้นน้ำเสียงเพลงนี้มอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษกับฟังให้ทั้งคู่ขวัญใจเนาะทั้งแม่คำกำลังติดตามหากฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้มื้อนี้พอท้องเป็นกันเป็นมือเริ่มต้นอาทิตย์เนาะเพิ่นก็เปลี่ยนเพียนกันโทรเข้าหวมรายการสลับสะเปลี่ยนกันไปเนาะเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าฮักสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังต้นน้ำก็ได้น้ำเอาข่าวพยากรณ์อากาศมานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเกี่ยวกับอากาศเนาะประจำวันที่7กันยานี้ท่านผู้ฟังซึ่งอากาศนี้ในพื้นที่ส่วนใหญ่นี้ท่านผู้ฟังกวมเอาเนื้อที่ปกคลุมของฝนบ่ว่าจะอยู่ในภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อาจจะมีฝนตกหนักเนาะแล้วก็มีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนถึงพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครององค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังน้ำกันเพราะว่าอาจจะเฮ็ดให้ฝนตกติดต่อกันหลายมื้อท่านผู้ฟังในบางเขตนี้อาจจะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสุน้ำยึงดินเจือนก็ขอให้ทุกคนนั้นมีสติระมัดระวังน้ำกันพร้อมเดียวกันนั้นทาวาจุดใดที่เขตอยู่ในเขตพื้นที่ความเสี่ยงก็ขอให้ทุกคนเก็บเมี่ยนวัตถุสิ่งของที่มีค่าไว้บนที่สูงเนาะเพื่อความปลอดภัยและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องหรือว่าระยะนี้ผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางนำไซรถส่วนตัวเนาะเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีโดยเฉพาะเส้นทางไปทางภาคเหนือเส้นทางนี้อาจจะคดโค้งในเนาะค่อยสันแนในบางจุดก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมและการเส้นทางภาคใต้ก็เป็นห่วงบินรายการถึงว่าจะเป็นเส้นทางเพียงเนาะก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเด้อคอยไปคอยมาสำคัญก็คือเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเพื่อหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุด้วยความเป็นห่วงเนาะจากรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:19 น.มีรายการทันใดทีหับฟังรายการพวกเราอยู่โทรกันเข้ามาได้

0: นตกตั้งแต่2โมงมาเช้าเมื่อกี้
1: ฝนเช้าเลยเน
0: า
1: ะทางพุ่น
0: ฟังแล้วเช้าเมื่อกี้
1: เจ้าค่ะฟังวิทยุได้เป็นอะไรแจ้งดีบอมื้อนี
0: ้แจ้งเมื่อกี้นี่ตอน8โมงบ่ๆๆขณะนั้นบ่มีสัญญาณบ่มีคลื่นว่าสิบ่ได้ฟังแล้วแต่ได้มาครับวงเปิดคือว่าออกนี่นะ
1: เจ้าขอบใจเด้อ
0: เจ้าฟังแจ้งสักเตือนดีล่ะ
1: เจ้าขอบใจอยู่ดีไม่แห้งได้เด้อเจ้าโชคดีโชคดีสบายดีขอบใจทางเบาสมบิตอีกเทื่อนึงติดตามรับฟังอยู่ทั้งข่อยบ่อแก้วเนาะเพิ่นว่าเมื่อนี้สัญญาณแจ้งชัดเจนดีเพิ่นก็เป็นอีกผู้นึงที่เป็นมิตรรายการแล้วก็ได้รายงานมาตลอดเนาะถ้าว่ามือใดรับฟังบ่แจ้งหรือว่าบ่มีสัญญาณมีเพิ่นก็จะโทรเข้าหาต้นน้ําโลดเพิ่นว่าโอ้มื้อนี้รับฟังบ่ได้เด้อแต่ว่ามื้อนี้โชคดีเนาะได้รับฟังเสียงชัดเจนแล้วก็ขอเป็นกําลังแรงใจให้กับทั้งเบาสมมิตรเด้อที่ตามรับฟังรายการตลอดมาสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีบ่าวสอนเจ้า
0: โอ้ยๆฟังเพลงอยู่เด้อ
1: เจ้าฟังเพลงหยังเน
0: าะดอกหยางห่างต้นเด้อ
1: เจ้าดอกหยางห่างต้นมอมให้ไผเป็นพิเศษบ่เพลงนี
0: ้พิเศษได้ก็สุกอยู่แล้ว
1: แม่นบ่เนาะเจ้าเจ้าอ้าว
0: เอาให้สาวันมึงเพื่อนเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: สาวมะนิลาสาวเพลง
1: เจ้า
0: แพงนนแก้วไทยแม่เพื่อนแม่บอน
1: เจ้า
0: แม่จันทราห้องแก้วเด้อ
1: เจ้า
0: คำให้คำเล็กขอช่วยแม่นี่ขอรำแซ่บมงแป้ทาเรือเด้อ
1: เจ
0: ้
1: า
0: จ
1: ้
0: าเพชรมณีพร้อม
1: เจ้า
0: ห่วงเด้อพี่เจนพี่เจนในกระเป๋นหน้าใหม่คนงามๆเด้อ
1: ขอบใจเด้อ
0: เ
1: จ้าสวัสดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งให้เบาสอนเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เนาะมื้อนี้ไปทางวังเวียงแน่ไปทางบ่อแก้วแน่มีรายการติดตามรับฟังนครหลวงเด้เป็นแนวใดพ่อแม่ครูขวัญใจทุกครูเนาะอย่าลืมเด้ออยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษยกโทรศัพท์กิ่งก้างกดเบอร์กันเข้ามาได้เนาะ0305787052สบายดีเจ้าสบายดีสาวแพง
0: เ
1: จ้าฟังเพลงอย่างน้อ
0: ขอเป็นเมียลาเด้อ
1: เจ้าขอเป็นเมียลาเนาะ
0: ขอฝากเด้อ
1: เจ้าเสร็จเลย
0: ฝากไปลงตรงนี้
1: เจ้า
0: ไปทำงานเรียน
1: เจ้า
0: เราก็ทำงานเมื่อกี้เด้อ
1: เจ้า
0: เราเป็นตัวแม่
1: เจ้า
0: แต่ไอที่ทอดเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: บ้าน
1: แ
0: ม่
1: เจ้า
0: บ้านเรียนเพื่อนเด้อ
1: เจ้า
0: ไอ้สมิดแม่ทำเลขเด้อ
1: เจ้า
0: จะไปเปลี่ยนทุกใจพี่ซีไปร้านอันใหม่เด้อ
1: เจ้า
0: ไปทำเป็นเพลงเด้อ
1: เจ้าเซ็นกันเด้อเด้อโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งสาวแพงเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านนนแก้วแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะขอเป็นเมียลาในเด้อเพิ่นว่าอาจจะหน่อยทยอยเปิดให้ตามคำขอจีมิตรายการได้แนะนำกันเข้ามา 2-3 เสียงเพลงแล้วเนาะจังหน่อยทยอยเปิดให้อะตอนนี้ครับเติมนึงสายกันก่อนสบายดีเจ้าสบายดีแม่บอน
0: ใส่ฝนบ่มาเนาะมื้อนี้เนาะ
1: เจ้าใส่ฝนเพิ่นติดภารกิจเด้อ
0: โอ
1: ้
0: คนม
1: ี
0: เ
1: ว
0: ีย
1: ด
0: ตลอดเนาะ
1: เจ้าม
0: ื้อนี้แม่ขอฟังเพลงเด้อ
1: เจ้าฟังเพลงหยังเน
0: าะเจ้า2แรง3เด้อ
1: เจ้า2แรง3เจ้ามอบให้ไผเป็นพิเศษบ
0: ่มอบให้สาวเพลงนนแก้ววงการนี่เด้อมอบโดยผู้ฮักเพิ่นเด้อ
1: เจ้า
0: แม่ทำ
1: เจ้า
0: แม่แม่มณีลา
1: เจ้า
0: แม่จันทราลูกสอน
1: เจ้า
0: บ่าวพวง
1: เจ้า
0: สายสน
1: เจ้า
0: ผู้คองคำ
1: เจ้า
0: ผู้ดำ
1: เจ้า
0: แม่วันลูกใจเหนือเด้อ
1: เจ้า
0: หัว
1: เจ้า
0: แม่สาวคุณจันสาวคุณสาวอ้อย
1: เจ้า

0: จ้า
1: เสียงผู้สายเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: โอ้มาใหม่เด้อไม่เคยหน้าเด้อ
0: เจ้าขอบใจแม่วอนเด้อ
1: สบายดี
0: เจ้าโชคดีสบายดีเนาะขอบใจแม่วอนอีกเทื่อนึงเป็นมิตรรายการประจำติดตามรับฟังรายการใดๆมาเนาะแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเซาสองแรงสามเด้อจากหน่อยต้นน้ำทยอยเปิดให้ตามคำขอเนาะที่มิตรรายการได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาแน่นอนเนาะวันนี้รับฟังได้ได้รับฟังทุกคนกันเลยเพราะว่าเสียงเพลงแต่ละมิตรแต่ละคนได้แนะนำกันเข้ามานี่โอ้ยต้นน้ำนี่ก็ได้จัดเลี้ยงไว้ให้แล้วเนาะจะเปิดให้ตามคำขอมิตรรายการให้เป็นความสุขเป็นกำลังแห่งใจมื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์ขอให้เป็นมื้อเริ่มต้นที่ดีกับทุกคนกับเสียงเพลงนี้มิตรรายการคนรู้นางอ้วฝากไปทางพ่อคำเล็กเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองเฟืองแขวงเวียงจันเสียงเพลงนี้กับมอบให้ทีมงานแม่มานิลาทุกคนคนรู้นางอ้วจบลงแล้วก็จะติดต่อด้วยสาวพ้นพางเนาะจากทั้งพ่อท้องในน้ำกันเข้ามาตอนนี้ให้ทานได้หาฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปตื้มอีก

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
2: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มวลๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปคุณลูนางอ้วติดต่อด้วยสาวพุ้นผางฟังต้อนมิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้กับเวลาต่ำห้องสูง 9:37 นหลายครูหลายคนก็สืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานกันอยู่บอกว่าจะประกอบอาชีพนาทีเวียกงานใดก็ดีต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจพันด้วยเสียงเพลงเนาะฟังต้อนให้เป็นการผ่อนคลายแด่บางคนนี่ว่าอาจจะอิดเมื่อยในการสืบต่อประกอบอาชีพนาทีเวียกงานมาตั้งแต่เศร้าๆพลเนาะบอกว่าจะเป็นทางพ่อค้าสาวขายพวกเฮาก็ขอส่งกำลังแห่งใจพันด้วยเสียงเพลงก่อนแล้วกันเด้อถ้าว่าอยากฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษก็อย่าลืมเนาะแนะนำกันเข้ามาได้0305787052และวังกี้นี่ก็ขอบใจเด้อแห้งใจหลังไม้จากทางแม่วันเนาะติดตามรับฟังอยู่ทางใกล้คิวรถไสเหนือแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาฝนทำใจในเด้อเพิ่นว่าเข้ากับบรรยากาศในตอนนี้เนาะหลายเขตหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่บางเขตบางพื้นที่นี่ก็ฝนเซาแล้วเนาะแต่ว่าการเดินทางในซุมื้อนี้ทัดปกฟังโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่านำไส้รถส่วนตัวที่เดินทางไปเหนือแดไปใต้แดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาน้ำกันเด้อสำคัญกับเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้กวดกาเทคนิคโหลดมีความเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละมื้อก็คือทางกรมอุตุนิยมและอุทกสารเพิ่นก็แจ้งเตือนเป็นประจำอาจจะมีฝนตกติดต่อกันหลายมื้อท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนก็เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเนาะโดยเฉพาะก็คือทางด้านสุขภาพทางกายแด่ผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถแน่นอนล่ะเดินทางไกลก็ต้องได้มีโซเฟอร์สำรองไว้เลยว่าเดินทางไกลแล้วห่างไกลอิดเมื่อยก็ต้องได้หยุดได้พักเซาก่อนเด้อบ่ให้ฝืนตนเองหลายจนเกินไปเนาะถ้าว่าอิดเมื่อยแล้วก็หยุดพักซ่วงเซาก่อนแล้วก็จึงขับขี่รถไปต่อบางคนนี่ยังฝ่าฝืนตนเองเมื่อยปานใดก็ยังโอ๊ตขับรถไปจังซี่ขับรถหลายสมองหลายห่างไกลนี่ก็อิดเมื่อยอ่อนเพลียเกิดอาการหลับในก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นดอกมีรายการเว้าถึงอุบัติเหตุก็คือฮู้น้ำกันเนาะหลายคนกะบ่เพิ่งปรารถนาสนั่นก็ขอให้ทุกคนมีสติทุกครั้งคอยไปคอยมาห้ามนำไส้ความไวเกินขอบเขตเด้อมิตรรายการนี่คือความเป็นห่วงเนาะจากทางรายการสีสันเสียงเพลงและเส้นทางผู้พามานได้มิตรรายการหลายคนที่ว่านำไส้เส้นทางนั้นก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถน้อยเนาะก็ต้องก็เตรียมความพร้อมให้ดีเด้อขับขี่รถส่วนตัวนี่ก็ต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันคอยไปคอยมาเนาะเปลี่ยนเพียนกันเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็นแจ้งการทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็สุ่มใส่ในการซ่อมแปลงเส้นทางอยู่เพิ่นก็ได้อำนวยความสะดวกก็คือได้ปล่อยให้รถแล่นผ่านนี้เป็นบางชั่วโมงเวลาเท่านั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติคอยไปคอยมาน้ำกันเนาะลดพรบัญหาครัวความแออัดและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเด้อคอยไปคอยมาเนาะให้ทุกคนฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันตอนนี้มาฮับสายกันหน่าไหมกันก่อนสบายดีเจ้าสบายดีแม่วันเจ้าเจ้าเจ้าเสร็จเลยเจ้า
1: ว่าไปสาวิตมันไม่ได้
0: เจ้า
1: เจ้าโอ้ยหนึ่งอาจารย์มีวอนนักศึกษา
0: เจ้า
1: ทำมาเรียนเอ็มมิลาแล้วก็สาวโยม
0: เจ้า
1: ทุกอย่างทุกใจที่เจ็บที่น่าไม่
0: เจ้า
1: ลำบากนะอย่าเลี้ย
0: เจ้าเจ้าเจ้าสุขดีสบายดีขอบใจทางแม่วันเด้อเธอเข้าหลังไม้แล้วเพิ่นว่าก็ขออยากออกหน้าไม้แดจะได้มอบเสียงเพลงให้กับทีมงานรายการทุกคนก็ขอบใจเด้อมีรายการที่ติดตามรับฟังรายการพวกเฮาอยู่สำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้พวกเฮาก็เปิดเป็นรายการบันทึกแต่ว่ามื้อวันจันทร์หาวันศุกร์ในมื้อรัฐการพวกเฮาก็ดำเนินรายการสดปกติเนาะบางคนนี่ว่าโทรเข้าห้องทรงนี่ยากยากอาจจะโทรพร้อมกันเนี่ยบ่เนาะหรือว่าแนวใดเบอร์นี้ก็มีเพียงเบอร์เดียวเนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันเด้อ และก็ขอบใจสำหรับผู้ใดที่ว่าติดตามรับฟังรายการตลอดถึงว่าบ่ได้โทรเข้าร่วมรายการก็บ่เป็นหยังเด้อต้นน้ำก็ดีใจเนาะที่ทุกคนติดตามรับฟังถ้าว่าดำเนินรายการผิดพลาดประการใดก็สามารถตำหนิส่งข่าวผ่านทางรายการพวกเราได้0305787052ครับสายนาไม้สบายดีอนุญาตเนาะสายลุดไปแล้วเท่ากันเข้ามาใหม่เด้อสบายดี
1: จ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: เด้อครับฟังเพลงนำได้เด้อมานี่นะ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: าะโอ้เข้าฟังเพลงดอกคายสะอื้นเลยเด้อ
0: เจ้าดอกคายสะอื้นจากทางไหนเนาะ
1: จากอยู่บ้านนาล่วงเมืองสายเบาทองดำอยู่นั่นแหละ
0: เจ้าเบาทองดำเนาะ
1: เจ้า
0: ดอกไข่ซะอื้อนี่ฝากไปทั้งไหนบ่เน
1: าะดอกคาไข่ทางหมู่เพื่อนสหายแม่สุภูสุคนอยู่ทางอนาบ่อแก้วพี่
0: เจ้า
1: ข้ามอไข่ทางอนาโคศกเด้อ
0: เจ้า
1: อ
0: ัน
1: ใดก
2: ็ฮัลโหล
0: เจ้าได้ยินบ่เนาะ
1: จ้าได้ย
0: ิน
1: เลย
0: ยามันได้ยินโอ้สัญญาณบ่แจ้งดีปานใดแม่นบ่
1: เจ้า
0: จ้
1: าจ้าปอดโป่งอยู่แล้ว
0: เจ้าอาจักหน่อยเปิดให้ฟังเด้อดอกไข่ซื้ออื่น
1: เจ้า
0: ขอบใ
1: จ
0: เจ้าขอบใจเด้อ
1: สบายได้ลำได้รวยชิบหวยมาเลยเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อเบาทองดำเด้ออยู่ดีมีแฮงโชคดี
1: เจ้า
0: สบายดีเนาะขอบใจทางเบาทองดำเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเซ็นเดียวกันกับทางเบาสมมิตรเนาะดอกคายสะอื้นในเด้อเพิ่นว่ามอบให้ทุกเสียงทุกสายอาจจะไหนทยอยเปิดให้ตามคำขอเนาะที่มีรายการได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนกับเสียงเพลงนี้เนาะที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาหักแหงแพงหลายเพิ่นว่าขอบใจทั้งเบาสมมิตรเด้อแนะนำเสียงเพลงมุ่งหันผ่านทางรายการพวกเขาเสียงเพลงนี้กับมอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนก็แล้วกันตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงป้านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้เอ่ยระวังเชิญชวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

ต้อนรับทุกท่านกับขึ้นเข่าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์มนต์ม่วนเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปพร้อมโดยการรับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการฟังให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้กับเวลาตามห้องทรง 9:15 นทำกลางเวลานี้เดินทางมาฮอดรายงานสุดท้ายของทางรายการกันแล้วเวลานี้ก็ผ่านไปไวๆเนาะดำเนินรายการนี้เพื่อเดียวเบิ่งมงเบิ่งเวลาไล่มาฮอดสมองสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังและก็แจ้งเติมเด้อพอดีวังกี้นี้มีรายการกระทู้เขาทั้งหลังไม้แดเพิ่นถามว่าวันอาทิตย์หันได้ยินเสียงต้นน้ําเป็นรายการสีสันตอนแรงบ่เพิ่นว่าแม่นแล้วเนาะแจ้งประชาสัมพันธ์เติมรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮากระจายเสียงวันจันทร์หาวันเสาร์ในภาคเช้า9:00 ถึง 10:00และก็ได้เพิ่มการกระจายเสียงอีกมื้อนึงก็คือวันอาทิตย์แต่ว่าจะอยู่ในภาคแรงเด้อ16:30หาเวลา17:30มีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์รับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังมาโดยดีตลอดบ่ว่าจะเป็นทางซองทางออนไลน์หน้าไม้แดหลังไม้แดเนาะสลับสเปลี่ยนกันไปเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ท่านผู้ฟังให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการฝนห้ำใจเนาะแล้วก็จะติดต่อด้วยดอกคายสะอื้นเนาะฝากไปทางเบาท้องดำเด้อที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ส่วนว่าเสียงเพลงใดที่เปิดบททวงบททันก็ต้องขออภัยมิตรรายการอีกเท่านึงอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้ตนน้ำก็แล้วกันเด้อมืออื่นยังสามารถพูดพ้อกันได้ไหมเนาะ9:00 ถึง 10:00ผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายรายการให้ทานที่รับฟังเสียงเพลงหลังจากนั้นอวยพรแสงทุกทานจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ้อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์โคลงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวแขวงขมวนระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า350ล้านกีบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติ10เมืองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยพิธีมอบหับจัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ที่จุดหับเครื่องช่วยเหลือห้องว่าการแขวงขมวนโดยมีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงเป็นผู้ต่างหน้าให้การมอบเครื่องช่วยเหลือประกอบมีข้าวสารน้ำดื่มมีและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยจะจัดส่งต่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาเมืองเพื่อแบ่งเบาความลำบากและบรรเทาทุกผลกระทบในระยะฟื้นฟูจากภัยพิบัติจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทต้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเศร้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนเป็นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่ลังออกจากต่อมใต้สมองจะลังหลายขึ้นในเวลาที่เราออกกำลังกายเวลาที่เราได้หับบาดเจ็บและจะลังหลายที่สุดในระยะเวลาที่เรานอนหลับเหลือโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและน้ำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาเมื่อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ
4: ์ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหัก ไฮโมติมาผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช

ห็นไอ้ดำขี้ดีอย่าเฝ้าขี้เหือกายนะผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยร้อยอย่าผ้าพายเหงาเว้นบัดบ่เหือกาแก้งดำคอยร้อยยังสิได้สวยคันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายเกิดเป็นคนลาวฮักชาติลาวฮักเสียงเพลงลาวฮักฮีดของประเพณีดีงามของชาติลาวนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองไล่ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมบันเทิงผสมประสานกับการออกหน้าใหม่กับพี่ฮักเพลินเพลงเพลินมิดแฟนรายการทั่วประเทศที่ติดตามรายการแต่ละสมงแต่ละระยะของทางสถานีพวกเขาในปัจจุบันนี้เนาะก็ถือว่าเข้าสู่ในรายการลองลิ้มของเขาก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับอาหารเสริมคือเก่านะรายการก็สิเป็น FC ขาประจำก็ฟังกันบริขาดบริวางในแต่ละมือฮับนาทีโดยโคชกบ่าวไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมมีรายการเฮามาด้วยท่ามกลางสายฝนลอยลายนะเย็นซุ่มซื่นทั่วพื้นแผ่นดินนะอากาศซุ่มเย็นนะบ่แดดบ่ฮ้อนมื้อนี้ก็ได้มีบางมื้อก็มันแดดสว่างกระจ่างแจ้งตู้ฮ้อนนะบางมื้อก็มันมีลมแดบางแรงๆมากกระโชกแฮงลมแฮงลมคอยบางบอนบางเขตบางที่ก็ถือว่าได้ครับผลกระทบเอ้ยจากน้ำฝนชนละทานมีรายการสิแหละระดูฝนมันเป็นซะไหนเนาะการยามฮ้อนก็มันฮ้อจนมาควันกุ้มที่เลยนะไฟไหม้ป่าไหม้ดงไหม้ดอนไปกันว่ายามหนาวมากันมันหนาวจนปูดจนน้ำกล้ามเนาะหิมะจนตกเลยกันยามฝนมากันจังซะแล้วคือปัจจุบันนี่แหละยามฝนกับสภาพแวดล้อมนะมีการเปลี่ยนแปลงติดตามข่าวเบิ่งและมีรายการทั้งต่างประเทศเป็นได้บ้านเฮาเป็นได้กับเบิ่งเด้อมีรายการเพราะว่ามีการกาเกียบแล้วก็ป้องกันฮอดฤดูกาลมามันจึงค่อยจะได้มีการรับมือเด้เนาะเพิ่นว่าเป็นยิงนี่ธรรมเนียมดังไก่ว่าสัตว์นะอีพ่อยแม่แต่ปางหลังเพิ่นเว้ามาคำสุประสิทธิ์คำพญาเพิ่นเว้าว่าเป็นยิงนี่ธรรมเนียมให้มันคือไก่มันสร้างฝักสร้างป้องป้องเลี้ยงให้ลูกหันใหญ่สูงโอ้ยแม่นอีหลีมีรายการเนี่ยเข้าสู่รายการพวกเฮานะผู้เป็นลูกเป็นเต้าบกควรที่จะลืมบุญคุณพ่อแม่ลืมอย่างลืมได้แต่ว่าอย่าลืมบุญคุณของผู้ที่เลี้ยงดูเฮามาบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้ที่ศิษย์สอนเฮาให้ใหญ่สูงใหญ่ทั้งความรู้ใหญ่ทั้งร่างกายใหญ่ทั้งสภาพเวียกงานอีกกลายเป็นเจ้านายใหญ่โตอย่าจะไปลืมได้ลืมคนที่เลี้ยงดูเฮามานี่ปู้บ่ได้นะเข้าสู่รายการของเฮานี่ปัจจุบันนี้ก็แม่นได้รับการอุปถัมภ์รายการหลายอย่างนะหลายท่านเด้ยังยินดีต้อนรับอยู่เด้อเฉพาะภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากเข้าร่วมโฆษณาประสาสัมพันธ์ในรายการลองลิสต์ของเฮามาได้มีรายการมาได้เลยได้ตอนนี้นะว่าจะเป็นห้างห้านต่างๆธุรกิจหลายรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎระเบียบกฎหมายแห่งสปป.ลาวมาเลยมีรายการเฮาเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรับโฆษณาผ่านสื่อเด้เห็นบ่ระบบคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รวมรวมทั่วประเทศให้เข้ามาได้เด้อจักหน่อยสิรับสายเด้อมีรายการเฮาโทรมาท่ารถได้จักหน่อยก่อนจะเข้าไปในรายการละเอียดเฮาละแม่นทางโคซุกจะได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการซะก่อนเนาะเฮาขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นเดี๋ยวสิไปข้ามหน้าข้ามหนวดเพิ่นบ่ได้ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักรายการพวกเฮาขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านขายเครื่องสำอางห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจเจ้าของแบรนด์สบู่ดูแลผิวพรรณนะทั้งใบหน้าและเหงื่อห่างห่างกายให้ผิวเนียนนุ่มอุ่มชมพูสวยงามตลอดทั้งเวลาคืนสิวเสียนฝ้าจุดด่างดำต่างๆขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยเด้อนะที่เขามาอุปถัมภ์รายการขอบใจอีกท่านต่อไปและมันขอบใจทั้งแบรนด์เทียนเพิงนำสุขความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้สมใสกับเทียนเพิงแท้ๆ 100%
ขี้ผึ้งสดๆได้มีรายการเฮาเนาะเอามาหลอมใส่เทียนหั่นเนาะคักอีหลีนะต่อไปแล้วขอบใจทั้งห้านข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องเพิ่นนี่เป็นแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บในสูตรสำเร็จเพิ่นเนาะบ่แม่นอยู่ถ้วยอยู่ซองเนาะเอาเป็นซองเลยนะคล้ายๆกับมีเฮานี่แหละนะเห็นบ่แต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าวเปียกมีรายการเฮาคือนอนเสดิดตื่นฝันเพ้อละเมอเพ้อหาอยากกินข้าวเปียกมาข้าวเปียกยังตัวข้าวเปียกหมูกรอบนะมีว่าซั่นโอ้พอดีลูกสาวก็ซื้อมาเป็นซองเด้ก็ต้มน้ํากระปุงกินแล้วก็บ่ได้ไปห้านสบายนะอันนี้คือเอิ้นว่าการพกพาเด้อมีจําหน่ายเด้อต่อไปแล้วมันต้องได้ขอบใจห้านน้องฝ่ายอาห้านนางพิมพ์สอนพี่น้องทางอุดมไสอันนี้นะเปิ้นมีห้านขายเครื่องทรงเรือเครื่องย่อยเป็นห้านใหญ่นะเครื่องบริโภคอุปโภคเรื่องของเวียกครัวเฮือนสารบ้านซองก็ได้ครบสุดไปเอาย้อนก็ได้นะห้านนางพิมพ์สอนแล้วก็ยังมีสินค้าของทางลองลิสต์เฮาอีกแล้วก็ฮับเป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ทางลองลิสต์กันพร้อมอีกขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนอันนี้เลยมันฝากส่วนโทรศัพท์จอแตกฟังบ่อยากสัดเจนหน้าจอเสื่อมสัมผัสบ่อยากคักจำเลข2กลายเป็นเลข8จำเลข8กลายเป็นเลข0โทรยากเด้สากกับบ่เข้าสากบ่เดียวก็เต็มแล้วก็เบิดแล้วก็สากใหม่อยู่จังซั่นมันระบบคักปานใดเนาะไปใส่กระปุกแต่สายสากไปตลอดแบตเตอรี่บ่ดีก็เปลี่ยนใหม่ซะไปห้านเท่าพันโมบายโฟนเด้อเพิ่นมีไว้ให้เลือกหลายยี่ห้อหลายรุ่นมักรุ่นคอยาวคอสั้นมีบัดย้อนสบายห้านเท่าพันโมบายโฟนเด้ออันนั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกพิเศษเติมอีกนะตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางอันนี้เป็นสาขาใหญ่เลยสนใจต้องการอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของพวกเฮาเอาไว้ไปบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงห่างหายจากพยาธิโรคคาไปเอาอยู่ที่ห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางนะขอบใจห้านขายยาแม่ยกอันนี้พี่น้องบ้านทาราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ไปหาเพิ่นได้อยากได้แม่ยกนี่เพิ่นอยู่ทางใดโทรมาได้มีรายการที่เบอร์020-9829-4228เด้อได้จะได้โคสุกสิแจกเบอร์ตัวแทนให้ดอกต่อไปแล้วมันขอบใจห้านอีแม่กูดเด้ออันนี้แม่กูดเป็นอย่างที่ว่าซื้อกูดเพราะว่าผมแล้วกูดแต่น้อยมาเด้อพอแม่เพิ่นก็ตั้งว่าซื้อนางกูดให้เลยซะก็เลยปัจจุบันนี้ก็ได้ว่าห้านเป็นแม่กูดล่ะยามนี้เด้ออยู่ทางเข้าที่2ของตลาดน้ำงามเมืองแปกแข่งเสียงขวกเพิ่นเป็นสาขาตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสโดยเฉพาะเลยไปเอาน้ำเพิ่นได้เด้อพี่น้องแข่งเสียงขวกนะอันนั้นแหละแม่นตัวแทนจำหน่ายครบสุดเนาะครบเสร็จเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์ยังยินดีต้อนรับอยู่เข้ามาได้ภาคใต้ที่สนใจต้องการอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะผ่านระบบวิทยุเฮาเนี่ยคลื่นความถี่103เป็น FM ได้มีรายการเฮาเด้อฟังได้ในระบบ FM ฟังทุกๆมื้อนะแล้วก็เบิ่งทางออนไลน์นําอีกภาคส่วนนึงสิบ่มีโทรศัพท์เบิ่งดอกอยู่เฮือนอยู่ศาลก็สิแม่นใช้แต่โทรฟังอยู่ในอันน่ะตั้งโต๊ะหั่นนะมันจะมีครบเครื่องเรื่องของระบบฟังดอกให้มีอินเทอร์เน็ตก็แม่นเบิ่งทางออนไลน์ได้เลยในตอนนี้เนาะกำลังถ่ายทอดสดอยู่เด้อเห็นอีตาโคซกนั่งเว้าอยู่แล้วก็เห็นกล่องสินค้าไปพร้อมๆกันอีกสนใจต้องการจะได้อาหารเสริมพิมพ์เข้ามาส่งเบอร์โทรเข้ามาหรือว่าจะกดเข้ามาหน้าไมค์ก็ได้ที่030-5787052 5787052นะบัดนี้ไปฟังเพลงกันมีรายการบัดนี้หลังจากได้เปิดผักกั้งแล้วเนาะคำว่าหมอลำก็ได้ไปฟังเพลงซึ่งๆเย็นๆกันได้จักเล็กจักหน่อยพอได้ผ่อนคลายเราจะค่อยเข้ามาว่ากันอีกในเบรกต่อไปเพลงนี้คนที่หวังดีหนาวๆได้หน่อยเข้ากับบรรยากาศ
ม่วนๆกันเลยจ้ะ

0: ากในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั่นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นาอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดจิบปลายแม่แล้วแม่กินนี่นานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะไอ้ที่แม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะยังมารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วร่วมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
2: โดย
1: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีแก้งตาใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
2: ขอบใจหลายๆแม่ที่ส่งใส่ผลิตภัณฑ์ของลงลิดพวกเฮาเนาะ
3: หนทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์ใจคนนี่โอ้ยหนทางอันแสนยาวไกลในการเดินทางเป็นนักเดินทางเป็นนักหักผู้หญิงใหญ่เด้การเดินทางผ่านห้อนผ่านหนาวผ่านทุกอย่างมาเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งเป็นผู้ชายที่กล้าหาญบากบั่นชีวิตผู้ล้มลุกคุกคานตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยกว่าจะมาถึงปัจจุบันนี้ก็บ่ธรรมดาแต่ละท่านก็ได้มีวีรกรรมเนาะที่อาจหาญเป็นนั้นนั่นตำนานเรื่องของสุขภาพก็คือกันเนาะกว่าสิมาอยู่ในจุดนี้ก็แข็งแรงพอสมควรนี่ดอกทุกเมื่อก็ได้เด้อพอดอายุสำเฮาเจ้าค่อยนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วเด้เนาะสมเสยเด้อสมเสยบางท่านที่รักษาสุขภาพได้ดีอยู่มาฮอดปัจจุบันนี่ดวงตายังดีอยู่ยังคมสัตว์ยังเบิ่งแจ้ง

0: แง่ก้นเข็มมีนิ่งเหลี่ยมปั๊บลิบมับผู้ใดความสัตย์เจตบ่ต้องได้ใส่แว่นขยายเออบางท่านนี่สดๆตาสดๆนี่แหละเอามาแข่งขันกันเออมี10คนมาลองเบิ่งนะตั้งเวลาใส่ไผสิแย่ไว้ก็กันมันเป็นนั้นๆเนี่ยสมรรถภาพของการเบิ่งของดวงตาแต่ละคนมันบ่คือกันบางท่านนี่เบิ่งใกล้นี่แจ้งเบิ่งไก่นี่เพิ่นว่ามัวบางท่านเบิ่งไก่นี่คมสัตว์มาก้มเบิ่งฝ่ามือเจ้าของบ่เห็นฮอดหลายเออบางท่านเบิ่งมีภาพซ้อนบางท่านเบิ่งแล้วมีแสงเหมือนตาขึ้นในตาเนี่ยเสียงยิบยิบยับยับคือแมงหิ่งห้อยเกือบมากๆมีมีบโธ่ปานอยู่เทคอยู่บาบางท่านก็มีเมฆหมอกขี้เฟื่อลอย
1: เมฆลอยกระจายสายลมในตา
0: เสด็จเนาะสี่พระเดชก็บอกมันเป็นอะไรย่องมาสันเออไปย่องเบื้องซ้ายมันมาเบื้องขวาย่องเบื้องขวาแล้วมาเบื้องซ้ายเลียนไปเลียนมาอยู่มันแม่นเอียงตั้งแต่แท้มันบ่แม่นมันสิเป็นนาฬิกาต้อเนื้อเออต้อกระจกต้อหินต้อลมอาการเริ่มละมีจุดตั้งสั้นมาแล้วมันอาการเริ่มต้นละเหงื่อบูตาเริ่มเสื่อมเออหลายอย่างบางท่านก็คันอยู่บนเสาอันตาก็ได้คันยิ่งยิ่งใช่ไหมคือว่ามีแมงอย่างมาแย่ในดวงตาเออแล้วก็ย่องแล้วก็เอาหลังมือนี่ถูเสียได้ปัดนี่ก็ได้มีแห้งไปหน่อยนึงเออมัดนึกคันอีกนี่บางท่านก็แสบสู้แสงบ่ได้สู้ลมก็บ่ได้ต้องได้ใส่แว่นกันแสงเฮ็ดทรงหล่ออยู่ตลอดถามว่าประตูจะคือว่าใส่แต่แว่นเฮ็ดแว่นตาดำตลอดนะตัวเนาะเสร็จเฮ็ดทรงหล่อนะเจ้านี่นะเสร็จเด้เฮ้ยพ่อมันตาพ่อมันสู้แสงสู้ลมบ่ได้ลูกเอ้ยลมพัดผ่านตายพ่อนะพ่อเราตาแห้งละเจ็บกันว่าไปกลางแดดกลางเวียนแดดจ้าๆนี่แม่นน้ำตาพ่อเนี่ยไหลซึมออกว่ามันสู้แสงบ่ได้นะตายพ่อแน่ว่าซั่นเด้บอกแต่แม่นไว้พ่อซั่นเดี๋ยวไปเด้อพ่อคือบ่ไปหาบ้านไทยหั่นเอายาบำรุงสายตามเราหั่นล่ะบ่ว่าซิเออก็แม่นล่ะก็มาเอาทําไมมีจำนายอยู่แล้วบ่ยามนี้ก็ได้ซื้อว่าโคละลินพาสเดอร์30เม็ดใน1กับเหี่ยวเบิ่งแยงดูแลดวงตาอย่าสิไปปล่อยมันเป็นไปแห้งกว่านั้นนี่เป็นหลายก็เบิดหลายเป็นน้อยก็เบิดน้อยคันเฮาป้องกันไว้ตอนที่ยังบ่เป็นหยังมันก็แห้งดีเอิ้นว่าสร้างกำแพงไว้ป้องกันบอกกันน้อยกับกันหลายได้คันเฮาได้กินไว้ก่อนก็ดีตัวล่ะเนาะพอพันสอบถามเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมบำรุงสายตาซื้อว่าโคลาลินพาสจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสการค้าแต่เพียงผลเดียวเท่านั้นโคลาลินพาสลองลิสจำหน่ายผลเดียวเท่านั้นกับอยู่ตัวแทนจำหน่ายเด้อมีรายการเฮาพอพันสอบถามได้รู้สึกว่าโอ้ดวงตามันบ่อยากคักแล้วล่ะยามนี้อยากเบิ่งหยังก็บ่คักเห็นผู้สาวย่างกายมานี่สักตาใส่ก็อยากมัวๆได้จิหน่อยบ่อยากสัตว์จิตสีตาใส่ก็ยังเบิ่งบ่คักได้อีเมคือกันเนาะทั้งเพศหญิงและทั้งเพศชายเด้อเอาใจใส่ผู้เป็นเมียตาบ่ค่อยดีผัวบ่เป็นหยังก็ซื้อไปให้เมียกินผู้เป็นผัวตาบ่ค่อยดีเมียก็ซื้อไปผัวเพิ่นกินเนาะเบิ่งแย่งกันหักแพงกันเป็นห่วงเนาะย่านว่าสายตามันสิใส่การบ่ได้ก่อนไว้อันควรเนาะกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อเจ้าสบายดีจ้ะเอาเพลงหยัง
2: ขอเป็นเมียล่า
0: ขอเป็นเมียล่า
2: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าสาวเพลงมักบ
2: ่เ
0: จ้ามักเราบ
2: ่
0: เป็นยังคือบ่เว้ากับโพสุกได้ว่ามักบ
2: ่
0: เออปักก็ว่ามักเองได้ได้ได้เจ้าได้ได้ได้ได
2: ้
0: เอ้ยมันหย่อหลายยามหรือว่ารอดอกเจ้าขอบใจนะอาจารย์สมมิตรไปมักไปทั่วยามนี้ไปมักสาวแพงบ้านโนนแก้วละได้ยามนี้ก็ได้นะสบายดี FC แฟนรายการทั้ง Facebook โคศกน้ำแดงนะแล้วก็ทั้งเพจแห่งชาติลาวเฮานะมีรายการทั้งต่างประเทศก็เข้ามาเบิ่งนะอันนี้แม่นมิเชล5นะอันนี้แม่นเพิ่นเป็นภาษาอังกฤษเข้ามาเพิ่นบอกว่าสบายดีเจ้าสบายดีเด้แล้วก็สบายดีทั้ง Facebook โคศกนําทั้งสาววันเสียงขวงสาวมอนแก้วคําดีสาวนาคีแห่งเมืองลาวนะอ่ะมีแต่ผู้สาวมื้อนี้เด้อไปฟังเพลงกันก่อนเนาะเพลงนี้แหละมันตามคำขออินแต่งแก้วบัวลามะลางเนาะศิลปินที่มีชื่อเสียงขอเป็นเวลามวนๆจ้ะ

0: ยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไชศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดันคำเมืองสีโคตตะบองนครหลวงยังจันผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพญาตไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
2: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเอาใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้ก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นนอนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมันว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนำว่าตามการโฆษณาแท้ราคาสำนี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเขาเป็นแห้งอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเขากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเขาได้ขอขอบใจนั่งทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
3: ฟังเพลงแล้วม่วนฟังเพลงแล้วมีความสุขฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าหัวใจเบิกบานเนาะเบิกบานบ่อีแม่เบิกบานม่วนซื่นเฮ็ดให้จิตใจโปร่งใสอารมณ์ดีห้อยยิ้มก็ตามมาเด้นะหวานและสายตาก็ได้รวบเอากับม่วนในเว้ากับม่วนขึ้นได้ฟังเพลงผ่อนคลายในยามเศร้าๆจักหน่อยนี่ก็บ่เศร้าแล้วเนาะ 10:00 ปลายใกล้สิครึ่ง10ลุงยังเลยเด้อีกจักหน่อยก็เบิดเวลาละบางพักส่วนนี่ก็กำลังมุกมุ่นนำเวียกนำการเอกสารเต็มตู้เลยเบาไทยเลยโอ้ยน้ำท่วมเข้าพักส่วนนี่ก็บริกินเข้าน้ำท่วมนานพักโอ้ยผักหอมป้อมใกล้จะได้เก็บไปขายน้ำมาท่วมเบิดประวัตินะน้ำท่วมหนองป่าเบิดเลยเอ้ยป่านี่เบิดบริกินจากตู้โอ้ยเป็นไตยตุนซะแล้วยามฟ้ายามฝนน่ะมีรายการก็ได้ทำใจกันแดงนะเอาต้องได้เข้าใจปัญหาเรื่องของน้ำเนาะอ้ออัดหูลมถมหูน้ำบ่ได้เลยนะฟ้าฝนโทรทัศน์นี่เพิ่นก็บ่ได้บอกได้กล่าวว่ายามมาก็มายามบ่มาก็บ่มาคันบ่าวตกกันมันตกกันท่วมบ่ทิบบ่หยังเนาะอันตรายจังว่าคู่มือนี่ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนหลายนะมีรายการมีบางบอนกับบ่เคยน้ำท่วมก็ท่วมมีบางบอนบ่เคยแล้งก็แล้งเปลี่ยนแปลงไปหลายนะย้อนหยังมีรายการอันนี้ก็คือสิเข้าใจดอกเนาะย้อนฝีมือของไผย้อนปัญหาหยังเกิดขึ้นเด้มันก็มีหลายแนวที่เฮาจะยกมาเว้าแต่ว่ามันสิยาวเกินไปนะเรื่องของธรรมชาติที่เคยแต่เก่านี่ธรรมชาติเฮานี่บ่ได้รับการเอิ้นว่ามันมีการขุดค้นเนาะ วิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้คือเศรษฐกิจยุคนี้มีการขุดค้นนั่นนี่มาละเหตุให้ธรรมชาติมันพิษพิษจากสมดุลเก่าหันนะเหตุให้ดินลุบมันดินมันลุบมันยุบมันถล่มนี่คันว่าผู้ก็แม่นต้นไม้ก็สิบ่มีซะคันมันมีต้นไม้หลายมันก็ดึงดินดึงหยังไว้เนาะมันก็กลายเป็นผู้หัวลูนฝนตกซึมมันก็เจือนดินสไลด์เด้บ่บางบอนก็เกิดดินยุบดินหยังเนาะย้อนการขุดเจาะต่างๆอันนี้เฮ็ดให้มันมีการยุบตูสุดตูลงมีทั่วโลกแล้วแหละอาจจะว่ามีการเกิดเปลือกโลกมีการเหน่งตัวเกิดแผ่นดินไหวเกิดภัยพิบัติต่างๆเมื่อวานซืนนี่ก็ยังได้ติดตามข่าวว่าน้ำทะเลแห้งนี่โอ้ไปแห่งประเทศหนึ่งไปยืนอยู่ประเทศหนึ่งเด้เห็นบอกติดตามข่าวสารเบิ้งนะข้อมูลต่างๆเขากับเบิ้งมันมีการเปลี่ยนแปลงอันตรายแล้วยามนี้เขาต้องได้เบิ้งกันนะได้ช่วยเหลือได้เข้าใจติดตามเบิ้งนะปัญหาต่างๆเกี่ยมหับมือไว้ในแต่ละฤดูกาลนะเขาต้องได้เกี่ยมไว้เด้อเขาต้องได้เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้เด้ใส่บอนใดที่มันเป็นภูหัวโลนบ่เป็นพื้นแผ่นดินว่างเปล่าส่งเสริมการปลูกต้นไม้นี่เพื่อให้ดินมันมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอันนี้โคศกกสิบยกมาเว้าดอกนะเนอะท่านใดกะยาเมื่อมันได้เกิดขึ้นแล้วก็ป้องกันนะอดทนอดกั้นเนี่ยมันผ่านไปนะเวลาเดี๋ยวมันก็ที่เศร้าเองอเมริกาเฮาเด้อเป็นกำลังใจให้นะภาคส่วนที่กำลังประเสริญกับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะเมื่อกี้ในมิตรรายการได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเนาะอาหารเสริมจีโก้พลาสติจีโก้พลาสนี่มันเป็นประเภทแคปซูลนะเป็นรายการแคปซูลพ่อแม่บางคนอีพอยเมมินรายการในปัจจุบันนี้นี่ไปกวดพบว่าคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดในเลือดนี่สูงหมายความว่าไขมันอยู่ในเส้นเลือดสูงเกินพิกัดเกินพิปกตินะเฮ็ดให้ระบบไหลเวียนของโลหิตบ่สะดวกมันอืดมันบ่ไปเกิดอาการมึนซาตามตีนตามมือเกิดอาการหัวใจเต้นผิดปกติบางท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันบางท่านก็มีปัญหาเรื่องหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลวกระทันหันย่อนคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงเกินพิกัดอันตรายนะมีรายการเฮาเมื่อเฮาฮู้จังซั่นแล้วแหละเพิ่นจะมีดอกนะมีวิธีการแก้ไขรายการการดูแลสุขภาพในแบบใหม่ได้บัดนี้เมื่อเฮาฮู้เฮาเป็นไขมันแล้วอาหารการกินมันก็ต้องได้มีการจำกัดแดนนะเอาสิไปกินมลุมมล้วยก็บ่ได้กินอาหารเสือกินอาหารที่มันมีแคลเซียมสูงกับบ่ได้กินอาหารเสริมกินอาหารอื่นที่มันแบบประเภทเนื้อสัตว์นี่ก็กินหลายกับบ่ได้กินแล้วก็มีปัญหาลดกับภาคส่วนใดเป็นไขมันเป็นความดันอันตรายอาหารเสริมจีโก้พลาสมีส่วนในการลดพรไขมันได้มีรายการพ่อแม่บางท่านเป็นไขมันหลายนะตั้งค่าไขมันสูงในแต่ละเทือไปกวดไปเสกโอ้ยหนักเลยมาลองเบิ้งนะกับอาหารเสริมจีโก้พลาสหับประทานลองเบิ้งจักหนึ่งกับสองกับมันสี่ลุดพรบอนะแต่หลายๆท่านเพิ่นกะเอาเป็นประจำอยู่ได้ล่ะนะส่งทุกๆอาทิตย์เพิ่นบ่ให้ขาดเพราะเป็นอาหารเสริมลุดพรไขมันนะ ปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้อยู่ในกณฑ์ปกติช่วยเฮ็ดให้ความดันโลหิตลดผ่อนลงเนาะช่วยให้ปัญหาเรื่องต่างๆค่อยลดผ่อนลงนะรายละเอียดมิตรรายการสามารถสอบถามเติมที่เบอร์020-9829-4228เด้อ9829-4228อันนั้นมันเบอร์ทั้งห้องการโทรสั่งซื้อได้เลยเด้อมีรายการเฮาสนใจต้องการอยากรับประทานอาหารเสริมจีโกพลัสนะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของไขมันเรื่องของข้อกระดูกช่วยให้กระดูกดีแข็งแรงช่วยให้ไขมันลดพรปรับน้ำตาลให้เส้นเลือดนี่เกปกตินี่มันมีจุดดีหลายอย่างคันเฮากินเป็นประจำทุกมื้อนี่ความเสี่ยงพยาธิดังกล่าวมันก็สิบ่มาหาเฮาหลายปานใดเด้คันผู้ที่บ่เป็นรับประทานไว้หลายแฮงดีที่สุดคันผู้ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไขมันนี่ความดันเบาหวานเนาะค่อยดูแลรับประทานไปบวกกับการออกกำลังกายมันก็ดีไปสุขภาพอย่าสู้ไปใจฮ้อนมีรายการใจเย็นๆนะกับการเบิ่งแย่สุขภาพค่อยดูแลสุขภาพไปตัดอกตัดใจตั้งใจตั้งสติใจมันคิดอยากแต่เฮาบ่กินใจมันคิดอยากไปแต่เฮาบ่ไปมันขึ้นกับใจเฮาเองเรื่องเป็นเบาหวานความดันเพิ่นบ่ให้กินเหล้ากินเบียร์ไปเห็นหมูกินเพราะว่าอยากแล้วไปได้บ่นี่หมูสวนกินบ่บ่ได้ได้ก็บ่กินจังได๋ก็บ่กินอันนั้นคือจิตใจเฮาต้องมั่นคงเด้คันมื้อใดเฮาอ่อนเฮาอ่อนแอกับปัญหาคอนแคนแล้วเอ้ยก็ยามจักจอกจังได๋ก็ได้ติบ่ถือว่าเจ้าพลาดแล้วเจ้าพลาดแล้วอันใดเพิ่นบ่ให้กินบ่ให้แตะจักหน่อยเลยก็แฮงดีเลยกินผักชอกซื้อผักมากินผักดีเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นผักส่วนดีนี่นะกินผักเนาะกินอาหารที่มันบ่ไปเพิ่มไขมันฮะมันขึ้นกับใจเฮาเองมีหลายๆท่านนี่คลําบ่ได้อดบ่ได้อยู่บ่เป็นฮู้อยู่ทั้งฮู้ว่าเป็นแต่ว่ายังไปฝืนมันไข่แล้วพยาธิมันไข่แล้วมันดีแล้วนะเดี๋ยวนี้มันสิดีแล้วแต่ผู้เกี่ยวเพิ่นว่ามันคือว่าดีล่ะคือมีเหือมีแหงขึ้นละหน้าเริ่มแดงขึ้นไปเอาบัดนี้นะไปเฮ็ดอีกเติมไปกินอีกนักกว่าเก่าบัดนี้สุดเทื่อที่สองมานี่แม่นแล้วเลยบัดฟื้นยากแล้วบัดเนาะคันเอาเป็นแล้วยุดก็คือยุดตัดก็คือตัดข้าลำก็คือข้าลำเลยอันนี้บางท่านนี่ผิดพลาดเป็นหอบสองมานี่บ่ฟื้นเลยบัดนี้นักกว่าเก่าอีกอันตรายตั้งใจกินอาหารเสริมตั้งใจดูแลออกกำลังกายบ่ว่าโคซุกสิบ่ป่วยดอกก็สิป่วยคือกันต่อหน้าไปแต่ว่าตอนนี้มันบ่ได้เป็นหยังแต่เฮาก็กินอาหารเสริมออกกำลังกายรักษาสุขภาพอันนี้เฮาแนะนำเตือนนะว่าคันเฮาเป็นแล้วเฮาเจ็บจังได๋ก็คือดังอาหารเสริมเฮากินอาหารเสริมเสื้ออาหารเสริมไปกินแล้วโอ้ปฏิว่ากินอาหารเสริมแล้วมันสิต้องดีๆๆๆๆโมเมนต์ได้มันต้องได้บวกกับแนวอื่นนําได้เนาะกินอาหารเสริมแล้วต้องได้พักผ่อนดูแลตัวเองเนาะเข้าสู่กระบวนการพักฟื้นแล้วบาดนี้สิไปเฮฮาปาร์ตี้คือหมู่มันบ่ได้แล้วยามนี้สุขภาพเฮามีปัญหาแล้วแนะนำไปที่อาหารเสริมเด้อมีรายการเฮาลองเบิ่งจักกล่อง2กล่องก็บ่ว่ากันเอาที่ความสบายใจโทรไปถามเบิ่งเนาะที่020-9829-4228เด้อเพื่อสุขภาพที่ดีมันขึ้นอยู่ที่จิตใจเฮาเองว่าเฮาจะเริ่มต้นหรือบ่เริ่มต้นเนาะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเพลงนี้ตำหกคอยแฟนมีรายการเฮาเอาใจผู้สาวตำหูทั่วประเทศเลยเพลงนี้มวนๆกันเจ้า

ิลปินสาวไก่ฟ้าสวยงามทั้งภาพลักษณ์เสียงก็ดีอีกเด้อต้นตำรับน้ำมินรายการเฮาตำหกคอยแฟนฝากให้กับรายการลองลิสต์ลองไล่ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการลองลิสต์ก็สุขภาพอาหารเสริม

สุขอยู่เมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนแม่เอ้ยสุขอยู่เมืองคนสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละคือจุดสุดยอดของชีวิตเนาะขอทุกคนมีความสุขกายสบายใจเริ่มต้นวันใหม่เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะมื้อนี้กะที่ว่า1ชั่วโมงกับรายการมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะก่อนจะจากกันไปมื้อนี้กะต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการซะก่อนขอบใจ Long List International จำหน่ายอาหารเสริมเครื่องสำอางความงามนะครับสร้างแบรนด์สินค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตันยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีขอบใจแบรนด์สบู่เจ้าจอยขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำสู้ขอบใจขับเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันโมบายฟูนขอบใจห้านพิมพ์มาสอนขอบใจห้านขายานางเอ่งตลาดดาราหลวงพ่อบางขอบใจห้านขายาแม่ยกทาราชเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงขอบใจลูกค้าทุกทานขอบใจ FC แฟนรายการทาง Facebook ทางเพจแห่งชาติลาวขอบใจผู้สวยทานสมสะอาดอดีตหมอลำเก่าเนาะแล้วก็ขอบใจทุกทานจงมีความสุขกายสบายใจที่ติดตามรายการเป็นประจำฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อจะได้อำลาพายจากกันก่อนเนาะมีรายการปิดเพลงนี้ซ้ำทายให้เว้าสู่ฟังแนวสังอ้ายอยู่ในช่อง YouTube ของโคซกเบาไทยฝากกดติดตามกดแชร์นะเพิ่มกำลังใจโคซกพบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวแขวงขมวนได้ประเมินความเสียหายจากภัยน้ำท่วมใน10เมืองในระยะเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม2016มูลค่าเสียหายเบื้องต้น275ตึกกว่ากีบและมีประชาชน 151,000 คนได้รับผลกระทบปัจจุบันกำลังเร่งสืบต่อประเมินความเสียหายและฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างการผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนกองประชุมปรึกษาหารือการตอบโต้ฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมรับมือแก้ไขภัยพิบัติน้ำท่วมจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่ห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงมีคณะกรรมการภัยพิบัติคันแขวงและบรรดาเมืองเขาห่วมท่านแสงเพชรคำสุขถาวงรองหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้รายงานว่าภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่แขวงขมวนมี2ระยะคือระยะที่1แต่วันที่3 57กรกฎมี111บ้าน 6,291 ครอบครัว 31,381 คนได้รับผลกระทบมูลค่าเสียหายเบื้องต้น136ตึกกว่ากีบส่วนระยะที่2แม่นวันที่5 31สิงหา2016ส่งผลให้เนื้อที่นาถึกน้ำท่วม 33,637 เฮกตาร์สัตว์เลี้ยงตาย 9,856 ตัวและสูญหาย731ตัวด้านเส้นทางแขวงเส้นทางหลวงเมืองถนนสุนบทและขวาหลายแห่งระบบสุรประทานโรงเรียนสุขาอนามัยถึกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวมี17บ้านมี 1,489 ครอบครัวและ 7,346 คนต้องยกย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงแต่ปัจจุบันประชาชนทั้งหมดได้กลับคืนสู่บ้านเดิมแล้วในขณะที่การช่วยเหลือแขวงได้จัดสรรเงินให้10เมืองแล้ว1ตึกกว่ากีบและระดมเงินช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆได้3ตึกกว่ากีบพร้อมอุปกรณ์ตอบโต้ฉุกเฉินมูลค่า4ตึกกว่ากีบประกอบมีเต็นท์หลบภัย6หลังและเรือกู้ชีพ10กว่าลำนำไปใส่ในพื้นที่ประสบภัยท่านเดชศักดามณีคำเน้นนักว่าระยะต่อไปต้องเร่งฟื้นฟูหลังน้ำรุดโดยจัดเรียงเวียกงานตามบุริมสิทธิ์เร่งซ่อมแปลงถนนหนทางและขวาระบบสนประทานโรงเรียนและระบบน้ำสะอาดให้สามารถนำใช้ได้โดยไวพร้อมนี้ให้ทุกภาคส่วนสืบต่อเก็บกรรมและตรวจสอบข้อมูลความเสียหายอย่างรอบคอบครบถ้วนเอกภาพโดยเฉพาะด้านกสิกรรมคมนาคมและโรงเรียนเพื่อเสนอขอการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคตจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
2: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
3: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
2: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร

0: รายการปค MOSC สื่อสาร
1: ท่านกำลังติดตามฟังรายการปคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
3: สบายดีมีรายการที่กินฮอดและคิดถึงทุกๆท่าน
2: ต้อนรับประธานเข้าสู่รายการอคสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสาร
3: อุตสาหกรรมรายการค่าสื่อสารทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็ออนไลน์เนาะออนไลน์ก็แม่นทางเพจหลักก็คือลาว National Radio พวกเราได้มีการกดแบ่งปันไปทั้งเพจ MOIC สื่อสารมื้อนี้อนุรักษ์พร้อมด้วยเอื้อพันงาครับนาทีดำเนินรายการสุทันฟัง
2: เจ้ามาพบกันในระยะนี้มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อต้นอาทิตย์
3: เจ้า
2: เป็นมื้อต้นอาทิตย์แล้วก็ยังถือว่าเป็นมื้อที่อยู่ในระยะของการต้นเดือนอยู่ในเนาะต้นเดือนสำหรับเดือนกันยาแต่ก็เป็นมื้อที่น้องๆลูกๆหลานๆพวกเราก็ไปโรงเรียนแล้ว
3: ตั้งแต่เช้า
2: ไปแต่เช้าเลยบางโรงเรียนบอกว่าแมนยูว่าเพิ่นเปิดสุขเรียนใหม่ไข่สุกเฮียนใหม่ตั้งแต่อาทิตย์แล้วนี่แต่ว่าบางเฮียนบอกว่าเฮียนอยู่แต่ว่ากันยังบ่ทันปกติแต่วันนี้ได้เริ่มมื้อนี้ได้เริ่มมื้อนี้เริ่มวันที่7นี่เป็นต้นไปแล้วก็แม่ว่าเฮียนปกติแล้ววันนี้เฮียนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอีหลีเน
3: า
2: ะ
3: เอาก็ถือว่าบรรยากาศเศร้ามื้อนี้ทัวร์นครหลวงเวียงจันทน์ฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี
2: ้
3: เฮ็ดให้การสัญจรเศร้ามื้อนี้นี่โอ้ยตามเส้นทางสายต่างๆทั้งสายน้อยสายใหญ่ทาง
2: ติดเลยแม่นบ
3: ่ทางหอมทางซอย4แยก3แยกนี่มันรถหลายเป็นพิเศษเราออกมาตั้งแต่ 7:00 น.เช้า
2: จ้ะเมื่อเว้าถึงว่ามื้อเข่าโรงเรียนเนาะมื้อเข่าโรงเรียนบวกกับปิดมื้อเข่าลากเข่าการส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องออกจากบ้านจากเฮือนแต่เศร้า
3: ๆเ
2: พื่ออย่างเพื่อว่าไปส่งลูกให้ทวงทันในสมุงการเข่าเฮียนถึงเป็นว่าพ่อแม่นี่อาจจะเข่าการนี่ซากกว่าลูกก็ตามเนาะแต่ว่าต้องได้ไปไว้กว่าลูกอีกเพื่อไปส่งลูกแล้วก็เป็นมื้อทําอิฐในการออกจากบ้านจากเฮือนแน่เนาะมื้อวันจันทร์นี่แน่นอนล่ะรถติดอยู่แล้วบวกกับว่าถามว่าเป็นมื้อใดที่มีอากาศที่ฝนตกแบบนี้แล้วมันติดตืมอีก
3: คุณส่องไปเลย
2: พอขอเป็นกำลังใจให้หมดทุกคนเนาะในการนำใส่รถใส่ถนนก็ขอให้ทุกคนใส่รถใส่ถนนด้วยความปลอดภัยระมัดระวังคอยไปคอยมาเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจอีกนึงก็ว่าให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เพิ่นคอยระบายรถอยู่ตามจุดต่างๆที่มีความแออัดจุดที่มีโรงเรียนบ่จุด3แยก4แยกนี่เพิ่นก็ระบายรถได
3: ้ส่งกำลังใจให้เนาะมื้อนี้พวกเราพบกันตอนต้นอาทิตย์เช่นเคยเรามีข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่จะมาเล่าข่าวในอาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวอย่างแดเนาะทั้งกลุ่มใดแดเรียกงานใดแดที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพวกเราก็จะได้เอามาสนทนาอารมณ์กันในรายการของพวกเรา1ชั่วโมงนี้ท่านสามารถเข้ามาหับสมหับฟังแล้วก็ประกอบคำเห็นได้กดแบ่งปันกดแชร์ได้หรือว่าอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรียกงานใดกลุ่มใดแม่นสามารถส่งเป็นความคิดความเห็นเข้ามาได้เฮาแจ้งไว้เนาะว่าในอาทิตย์นี
2: ้
3: ก็คือมื้อวันพุธวันที่9กันยายนนี้พวกเราจะมีการสนทนาหนึ่งหัวข้อที่สำคัญเลย
2: ภายใต้หัวข้อแมนมาตรการคุ้มครองเขตนิคมอุตสาหกรรมอยู่สปปลาวโดยการให้เกียรติเขาหวมนี่คาดว่าจะเป็นทันปริญญาเอกบุญเพ็งสี่บุญเฮืองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมปงแตงเพื่อนจะมาหวมสนทนาตัวจริงเลยในมื้อนั้นเนาะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่แล้วเกี่ยวกับหัวข้อตัวนี้และมีความสนใจอยากจะถามเพื่อนแบบสดๆก็ได้ในมื้อนั้น
3: เจ้ามาถามติดตามน้ำกันผ่านรายการเขาบอกเฮาตอนต้นรายการแบบนี้เฮาขอแจ้งข่าวเบื้องต้นก่อนเนาะว่ามื้อนี้เฮาสิมีข่าวเกี่ยวกับอย่างแน่มาเล่นสู่กันฟังเน
2: า
3: ะ
2: แน่นอนเว้าถึงว่าเวียกงานทางด้านต่างๆของทางกระทรวงอุตสาหกรรมรายการค้ามันก็มีหลายเวียกงานที่ปิ่นอ้อมเน
3: า
2: ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเวียกงานของการส่งเสริมภาคธุรกิจนับตั้งแต่จุลวิสาหกิจขนาดน้อยวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางนี่เป็นต้นไปเนาะซึ่งในรายการพวกเฮาเองก็ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลตัวนี้แล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเลยเนาะอันนี้ล่าสุดเลยในเมื่อวันที่4กันยาที่ผ่านมานี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี่เพิ่นได้มีการเซ็นสัญญาสนองทุนระหว่างทสว. หรือว่าทั้งเรื่องของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี่ร่วมกับทางธนาคารการค้าต่างประเทศลาวธนาคารพัฒนาลาวและธนาคารส่งเสริมกสิกรรมภายใต้บ้วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลไฮโทสวซึ่งเข้าร่วมในครั้งนี้โดยการเป็นประธานและก็เป็นสักขีพยานของท่านปริญญาเอกมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกสภาบริหารทสวบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องและก็บรรดาธนาคารธุรกิจพร้อมด้วยภาคธุรกิจเข้าร่วมทั้งหมดนี่เป็นห้อยทานในการเข้าร่วมครั้งนี้เนาะโดยพิธีเซ็นสัญญาในการสนองทุนครั้งนี้เป็นทุนที่ทสวให้ประจำ6เดือนต้นปี2026ในจำนวน100ตื้อกีบและก็มีการจัดสรรในจำนวน93ตื้อกีบเพิ่มเติมอีกเพิ่มทุนให้กับ3ธนาคารธุรกิจเนาะซึ่งประกอบมีดังนี้เนาะก็คือธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนด้วยมูลค่าเป็น30ตื้อกีบผ่านมาที่ได้มีการหักไปแล้วเมนจำนวน 126.64 ตื้อกีบรวมถึงที่ได้หับทั้งหมดเมน 165.64 ตื้อกีบส่วนเบื้องของธนาคารพัฒนาลาวก็มีมูลค่าเป็น30ตื้อกีบผ่านมานี่หับไปแล้ว204ตื้อกีบรวมถึงที่ได้ทั้งหมดเมน234ตื้อกีบและธนาคารส่งเสริมกสิกรรมเป็นมูลค่า33ตื้อกีบผ่านมาหับไปแล้ว80ตื้อกีบแล้วก็ทุนรวมทุนทั้งหมดที่ได้หับเป็น113ตื้อกีบเนาะการสนองทุนให้กับธนาคารธุรกิจในครั้งนี้จุดประสงค์หลักก็เป็นเพื่อเป็นการให้ธนาคารธุรกิจนี่นำทุนดังกล่าวนี้ไปสนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางที่เป็นหัวหน่วยบุรีมาซิดที่มีท่าแหงของแขวงนครหลวงที่มีเงื่อนไขครบถ้วนในการในบรรดาแขนงการบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลเป็นต้นก็เมนแขนงทางด้านการผลิตสินค้ากสิกรรมหัตถกรรมและก็อุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมและก็แขนงการค้าเนาะรวมมีแขนงการค้านี่ก็ดำเนินเกี่ยวกับการเก็บซื้อบรรดาผลิตภัณฑ์กสิกรรมเพื่อสนองให้กับบรรดาโรงงานและก็ส่งออกไปต่างประเทศทางนี้ก็เพื่อเป็นการแน่ใส่ประกอบส่วนในการพันขยายนโยบายอันสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะก็แมนเพื่อให้สุ่มใส่ในการสุกยุ่งการผลิตให้มีความเข้มแข็งและก็สามารถเป็นเจ้าตนเองได้เนาะและการรวมไปถึงทดแทนการนำเข้าและก็สุกยุ่งการส่งออกเพื่อนำเอาเงินตาต่างประเทศนี่เข้ามาสู่ประเทศลาวของพวกเขานี่ให้นับมือนับหลายยิ่งขึ้นเน
3: า
2: ะและข้อมูลท่านใดที่ว่าสนใจเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งทุนดังกล่าวนี้ผ่าน3ธนาคารนี้ท่านก็สามารถติดต่อไปหาทั้ง3ธนาคารนี้ได้โดยตรงเลยเพื่อให้ไทยผู้ประกอบการบัวจะเป็นผู้ประกอบการขนาดน้อยขนาดกลางสามารถนำเอาบวกเงินตัวนี้ไปต่อยอดธุรกิจต่อ
3: เจ้าหรือว่าท่านจะพัวพันสอบถามข้อมูลก่อนผ่านทั้งกองทุนเลยเนาะกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริม SME เนาะหมายเลขโทรศัพท์ก็021414064เนาะเพื่อเอาข้อมูลก่อนแล้วจึงเข้าหาธนาคารโดยกลุ่มที่เพิ่นเป็นคู่หัวมือนี้
2: เจ้าและนอกจากนั้นก็ยังมีเบอร์ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งก็คือ021410005ถ้าว่าสนใจเกี่ยวกับวงเงินดังกล่าวนี้เนาะท่านสามารถติดต่อไปหาเพิ่นได้โดยตรงเลย
3: พวกเรายังมีข่าวเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาโครงการร่วมมือก่อสร้างสถาบันคนคั่วเซียวซานมาตรฐานพลังงานไฟฟ้าสะอาดลาวเนาะรายละเอียดสิเป็นอีกแนวไหนจักหน่อยพวกเราเสียมาลมสู่ฟังผ่าน
2: จักหน่อยจะมาลมสู่ฟังตื่น
3: ผิดข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าตอนนี้มวลซืนเสียงเพลงก่อนเนาะพาบรรดาทานให้เข้ากับบรรยากาศฝนตกลิ้นหนึ่งเสียงเพลงฝากต้อนเป็นความสุขให้กับมิลิการท่านที่เข้ามาทาง Facebook ทักทายสบายดีไออุดรเด้อแล้วก็อนุสรเนาะทั้ง Facebook ที่เพิ่นใช้ชื่อว่าอนุสรไออนุสรบ่หรือไออนุสรเนาะเดี๋ยวทีมงานเฮากดเบิ่งขึ้นตื่มอีกเนาะขอบใจหลายๆสำหรับคำคิดคำเห็นอยากฟังเพลงใดหรือว่ารายงานดินฟ้าอากาศยูเคใดสามารถพิมพ์เป็นข้อความผ่านทางออนไลน์ Facebook ได้เลยตอนนี้ไปมวลซึนเสียงเพลง

0: อยู่อย่างใกล้ชิดเลยเนาะคันถามว่ามื้อใดที่ว่าทางเบื้องของอุตุนิยมเพิ่นแจ้งมาว่าให้เฝ้าระวังเขาก็จะต้องได้เฝ้าระวังแล้วก็ต้องมีสติได้ใดๆเน
1: า
0: ะพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอส่งกำลังใจไปฮอดไปถึงพ่อแม่ประชาชนทุกเขตทุกแขวงทุกบ้านทุกเมืองเนาะที่ประสบกับภัยน้ำท่วม
1: แต่อ
0: าทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่านักเน
1: า
0: ะ
1: นักหลาย
0: อันนั้นเป็นนักในระยะที่น้ำท่ว
1: ม
0: และเริ่มอาทิตย์นี้เป็นนักเนี่ยนักเรื่องของการฟื้นฟูได้ปะนี่ฟื้นฟูปัวเป่งมันบ่ง่ายเนาะมันบ่ง่ายแต่ว่าระดับน้ำนี่ก็ถือว่าเริ่มลดลงแล้วแต่ในขณะเดียวกันที่เฮายังต้องได้เฝ้าระวังอีกว่าถ้ามามีฝนมามันก็มีโอกาสที่น้ำจะยิ่งขึ้นเติมอีกฉะนั้นก็ยังในระยะนี้ก็ถือว่ายังไว้วางใจบ่ทันได้เถื่อต้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: เจ้าเพื่อเก็บความพร้อมเนาะในการรับมือนั่นเองเอาดังที่อนุรักษ์ได้แจ้งไปว่าพวกเฮามีข่าวจากข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าอันนี้ก็จะเป็นเวียกเกี่ยวกับเรื่องของที่ยกระดับเนาะทางด้านพลังงานไฟฟ้าสะอาดเนาะเป็นขึ้นแนวใดในอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากทางเวียกงานส่งเสริมธุรกิจ MSME ก็คือจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางแล้วพวกเฮาก็ยังมีข่าวนี้ก็เป็นพิธีเซ็นสัญญาโครงการร่วมมือก่อสร้างสถาบันค้นคว้าเซียวซานมาตรฐานพลังงานไฟฟ้าสะอาดลาวเนาะเพิ่นได้มีขึ้นในวันที่3กันยาที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมการค้าร่วมกับบริษัท CGN Energy Technology ลาวจัดพิธีเซ็นสัญญาโครงการร่วมมือก่อสร้างสถาบันค้นคว้าเซียวซานมาตรฐานพลังงานไฟฟ้าสะอาดลาวเพื่อเป็นการวางพื้นฐานค้นคว้าพัฒนามาตรฐานและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างบุคลากรเซียวซานด้านพลังงานไฟฟ้าสะอาดในสปป.ลาวซึ่งพิธีดังกล่าวมีท่านนางจันซุกแสงพระจันทร์อดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านปริญญาเอกอนุสักพงศวัฒน์หัวหน้าสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานและก็ยังมีท่านเจียเซียนหยูผู้อำนวยการบริษัท CGN Energy Technology ลาวมีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมหัวหน้าห้องสถาบันเนาะแล้วก็มีห้องอำนวยการรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีผู้ต่างหน้าจากบรรดากรมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต่างหน้าบริษัทนี้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวนี
0: ้เจ้าและนอกจากนั้นเราท่านผู้ฟังนั่นเป็นเรื่องงานการเคลื่อนไหวของทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแน่นอนแหละมันก็มีหลายภาคส่วนเนาะหลายแขนงที่ขึ้นกับทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนื่องในนั้นก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการของไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าแล้วนี่ก็ขึ้นกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเช่นเดียวกันในอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเขาได้ว่าเมื่อกี้นี่แหละว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เป็นเท่าประสบพบพ่อเกี่ยวกับสภาพภัยพิบัติภัยน้ำท่วมนี่เป็นนักเลยทางเบื้องของทางแขวงภาคเหนือก่อนหน้านั้นก็เป็นทางภาคใต้ท่วมแต่ว่าทางภาคใต้นี่ยังบ่นักเท่าทางภาคเหนือเช่นว่าทั้งหลวงน้ำท้าอุดมไซนี่มันนักเลยเนาะนักหลายดีเนาะอันนี้มันอยากคือมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องงานของเบื้องของไฟฟ้าเองเนาะในระยะที่มีสภาพน้ำท่วมฮั่นเนาะทางเบื้องของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงหลวงน้ำท้านี่เพิ่นก็ได้สืบต่อในการลงไปเก็บกู้ระบบภาคจำหน่ายที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นการอัปเดตคืนเนาะเกี่ยวกับการเก็บกู้ระบบที่ยังสืบต่อเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนนั้นมีไฟฟ้าที่สมใช้ได้โดยไวอันนี้เป็นในเมื่อวันที่4กันยายน2026นี้ทางบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงหลวงน้ำท้าเพิ่นได้มีการเร่งแก้ไขเก็บกู้ระบบไฟฟ้าซึ่งมีหลายหน้าเวียกเช่นว่าการกวดกาซ่อมแปลงไฟในภาคของครัวเฮือนให้กับบรรดาพ่อแม่ประชาชนเขตที่ถูกน้ำท่วมให้กลับคืนมาสมใช้กระแสไฟฟ้าได้เป็นปกติพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังมีแล้วก็คือแล้วหลวงน้ำท้าหานาเลนะสมทบกับทางไอ้น้องของเขื่อนไฟฟ้าน้ำตาลานพาวเวอร์จำกัดได้มีการตั้งเสาแล้วก็มีการซ่อมแปลงตะข่าย2จุดด้วยกันจุดที่1ก็คือจุดเขตบ้านซบตุดเนาะในจำนวน5วางเสาเน
1: า
0: ะส่วนมาจุดที่2ก็แม่นอยู่ที่จุดบ้านหาดนาแล้งจำนวน4วางเสาเนาะแล้วทางหลวงน้ำท้าแล้วทางหลวงน้ำท้าหาดนาเตยเก็บเมี่ยนสายไฟแล้วเขตได้18บ้านเนาะบ้าน18มีในเขตบ้านนี้แม่น18ลัก18
1: อ
0: ยู่บ้านลัก18ว่าง่ายๆเนาะแล้วก็แล้วนะเตยหาบ่อเต็นก็คือเขต มีการเขตดังกล่าวนี้มีการขุดคุมเสาเพื่อเป็นการเกี่ยมตั้งเสาในจำนวน5ต้นด้วยกันพร้อมทั้งเข่งสายคืนเนาะทั้งหมดนี้มีอยู่2จุดด้วยกันจุดที่1แม่นมีจำนวน2วางเสาจุดที่2นี้มีจำนวน5วางเสาและพร้อม

0: ทางมีการตัดต้นไม้ข้ามเลวตาคายเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดย้อนว่ามีต้นไม้ที่มีการหักทับบอหรือว่ามีการขีดขวางนั่นแหละเนาะอันนี้ก็เป็นการเอาใจใส่ของทางเบื้องของไฟฟ้าลาวแน่นอนว่าถึงว่าสภาพความเสียหายในปัจจุบันนี้ว่าถึงสภาพภัยน้ำท่วมทางเบื้องของแขวงภาคเหนือและก็แขวงอื่นๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศลาวของพวกเรานี่เป็นระยะนี้เป็นหนึ่งเป็นเล็งเรื่องของการเก็บกับข้อมูลเพื่อให้รู้ว่ามีความเสียหายทางด้านใดๆเสียหายหลายซ้ำใดเสียหายน้อยซ้ำใดเนาะและเล็งใส่เรื่องของการฟื้นฟูบ่ว่าจะเป็นบรรดาพื้นฐานโครงล่างที่ได้รับผลกระทบนี่ถนนทนทางขัวบ่ที่การถูกตัดขาดนี
1: ่
0: เส้นทางบางเส้นก็เป็นโอ้ยุบไปเลย
1: เห็นใจในการสัญจรไปมาเนาะแล้วก็การซุ่มไส้ไฟนี่แหละเพราะว่าลักเสาไฟฟ้าหักสายไฟฟ้าขาดนี่ก็ต้องได้โตขึ้นใหม
0: ่
1: ก็ได้ส่งกระแสไฟฟ้าไปขึ้นใหม่กับทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวโดยเฉพาะก็คือสาขาแขวงภาคเหนือเพิ่นก็ได้เฮ็ดเวียกนักขึ้นตื่มอีก
0: แข่งกับเวลาเลย
1: เจ้าเป็นกำลังใจให้เนาะอันนี้ก็เป็นข่าวข่าวเวียกงานบ่จะเป็นทางเวียกงานพลังงานไฟฟ้าสะอาดแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะ
0: เจ้า
1: ก็เป็นข้อมูลดีๆที่พวกเราเอามาเว้าโอลมสู่กับรายการฟังเฝ้าระวังตื่มอีกเมื่อเว้าถึงฤดูกาลนี้เนาะฤดูฝนนี้แน่นอนแหละคือเฮาเว้าแล้วก็เตือนกันเรื่อยๆถ้าว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันแบบนี้นี่ถึงว่าน้ําจะแห้งไปแล้วอาจจะมีโอกาสมาในน้ําฮอบใหม
0: ่แม่นแหละ
1: อาจจะเฮ็ดเสียงเฮ็ดให้น้ําท่วมขึ้นใหม่ตื่มอีกถ้าว่าฝนตกแบบนี้นี่เขตทางภาคเหนือท่วมแล้วทางภาคกลางลุกไปหาภาคใต้เด้ก็ต้องได้เฝ้าระวังเพราะว่าไหลลงมาตามสายน้ําเด้เนาะ
0: แม่นแหละ
1: ก็จะเฮ็ดให้มีความเสี่ยงได้เนาะท่านใดที่กำลังให้เกียรติติดตามหาฟังครับชมรายการอยู่ในตอนนี้ส่งกำลังแห่งใจมาปองเฮาเพิ่มเติมเด้อเนาะในรายการ MOIC สื่อสารที่เราข่าวเว้าข่าวสู่กับมีรายการฟังท่านใดที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางรายการเฮาเองก็ดีหรือว่าเข้าไปติดตามด้วยตัวท่านเองเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ปองเฮาอยากขอฝาก Facebook เนาะข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าท่านพิมพ์แล้วก็เข้าไปกดติดตามไปกดเปิดการแจ้งเตือนไว้เนาะเพื่อให้เฮานั้นได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันแล้วก็อีกหนึ่งเวียกงานที่พวกเฮาเว้าเร็วเว้าอีกก็คือเว้าเรื่องการปกป้องผู้ซุ่มไส้เนาะผู้บริโภคถ้าหากว่าท่านซุ่มไส้สินค้าณปัจจุบันนี้การซื้อขายสินค้าตามท้องตลาดหากถูกเอาลัดเอาเปรียบสินค้าบ่ได้มาตรฐานสินค้าเฮียนแบบนี้แม่นท่านสามารถฮ้องเฮียนได้เนาะพวกเฮามีสายด่วนของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่อยากให้ทั่วสังคมฮู้และจื้อขึ้นใจว่าเฮ้ยคันถ้าหากถูกว่าเฮาถูกเอาเปรียบเนาะสินค้าบ่ได้มาตรฐาน
0: เฮาสามาร
1: ถฟ้องได้อันนั้นบ่เอิ้นฟ้องฮ้องเฮียนเน
0: าะจะฮ้องเฮียนสิว่าจะแจ้งหาหน่วยงานใด
1: หน่วยงานใดให้เพิ่นรับรู้รับทราบแล้วลงไปกวดการติดตามว่ามีแท้บ่สภาพการนี้แม่นหมายเลขสายด่วน1510เด้อทุกท่านหรือว่าจะเข้าไปทาง Facebook ของFacebook Page เนาะเพิ่นเอิ้นว่าเป็นสมาคมปกป้องผู้ซุ่มไส้เนาะเพื่อให้ท่านนั้นได้เฮียกห้องสิทธิ์ของเฮาเองในนามผู้ซุ่มไส้นั่นเอง
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราอยากจะเอามาเบ้าต่ออยากจะมาบอกต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าด้วยเหตุใดเป็นยังเราจะต้องปกป้องสิทธิ์ของเราและสิทธิ์ของเราในจุดนี้เราสามารถท่องเฮียนผ่านภาคส่วนใดเนาะจึงง่ายๆเลยเนาะกับสายด่วน1510ท่านผู้ฟังเอาพบกันในระยะนี้เราจะให้บรรทานไปเราฟังเสียงเพลงตื่นอีกก่อนเนาะหลังจากที่แฟนรายการเราเพิ่นก็ทักทายเข้ามาเพิ่นก็บอกโอ้ยอากาศมื้อนี้มันฝนนี่ก็เป็นตะนอนนู่นน่ะฝนเป็นตะนอนว่าซั่นเด้เอาไปเฝ้าเด้อจะเฝ้านอนกินข้าวเที่ยงก่อนเนาะใกล้ๆโมงกินข้าวเที่ยงละเด้
1: เจ้าเอาคะจันพวกเฮาก็เก็บเสียงเพลงให้ทานมนต์ซึนตื่มอีกก่อนเนาะคันบรรยากาศแล้วจึงมาฟังข้อมูลข่าวสารตื่มอีกผ่านทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

0: เป็นกำลังใจให้หมดทุกคนเลยเนาะในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอ้าวเบิ่งจากโมงแล้วอนุรักษ์เอ้ยไล่หลังมาพอสมควรเบิ่งจากโมงแบบนี้บางคนก็บอกว่าท้องเริ่มห้องแล้วได้นี่ก็สิฮ้อนโมงกินข้าวเที่ยงแล้วว่าซั่น
1: บางคนอ่อนซอนว่าฝนตกมื้อนี้บ่หิวข้าวมาเบิ่งโมงอีกเดือนนึงแล้วเป็นเวลาเที่ยง
0: สิได้
1: กินข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงพร้อมกัน
0: เออเอาบางทีนี้ทั้งโฆษกอนุรักษ์เพิ่นก็ได้เว้าไปแล้วเนาะว่าสิ่งที่เฮาคิดว่าเฮาโบได้ครับผมยุติธรรมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าต่างๆเนาะอันนี้นี่มันก็เชื่อในว่าเนาะคันถามว่าไปปุ๊บนี่ทุกคนก็บอกว่าใช้คำว่าทุกคนเลยแหละต้องเคยเจอแน่นอนเนาะว่าเขาเคยถือเอาลัดเอาเปรียบบ่เนาะเวลาที่เขาไปซื้อสินค้าหรือว่าการบริการต่างๆเนาะในฐานะที่เขาเป็นผู้ซุ้มไส้เองเขานี่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ของเขาไส้สิทธิ์ของเขาก็คือได้สินค้าที่ปลอดภัยเนาะได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรมอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะเขาเจอไปว่าเขาต้องรักษาสิทธิ์ตัวนี้เนาะก็เชื่อแน่ว่าหลายคนต้องเคยถือแน่น
1: อ
0: นการถือเอาลัดเอาเปรียบบ่ว่าจะเป็นเอาลัดเอาเปรียบทางด้านการโกงตะซิงโมจังซี่หรือว่าจ่ายราคาเต็มแต่สินค้าพันได้มาคุณภาพบ่ดีสินค้ามาพันได้มาบ่เต็มตามจำนวน
1: เจ้าซื้อซีน1กิโลแต่ว่าได้7ขีดแต่ว่าจ่ายเงินมันบ่ได้ลด
0: แม่น
1: บ่แบบนี้นี่ละถือเอาเปรียบดุยโกงเลย
0: อีกอันนึงเนาะเฮาสามารถเว้าได้ว่าเฮาถือเอาเปรียบได้อยู่บนว่ากรณีที่เฮาไปซื้อสินค้าที่เฮาได้มาเพราะเป็นสินค้าหมดอายุสมมติว่าเป็นสินค้าหมดอายุอันนี้เฮาถึงเอาเปรียบบ่เอาเปรียบเพราะว่าสินค้ามันหมดอายุแล้วมันบ่สามารถจะไปใช้ตัวได
1: ้
0: ถ้าเป็นอาหารการกินก็บ่ควรเอาไปกินถ้าเป็นเรื่องของการซุ่มไส้ก็บ่ควรเอาไปใช
1: ้
0: เพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเฮา
1: เนาะคันซั่นในสิทธิ์นี้ถ้าหากว่าเฮาถึกเนาะเฮาได้เอิ้นว่าได้รับผลกระทบแม่นสามารถห้องเฮียนได
0: ้
1: ผ่านหมายเลขสายด่วนที่เพิ่นเปิดรับคำคิดคำเห็นคำห้องเฮียนจากพ่อแม่ประชาชนผู้สมใจนี่แหละ1510เด้อทุกท่านเด้อบ่ว่าจะไปตลาดไปห้านซุปเปอร์มาร์เก็ตสะดวกซื้อหรือว่าห้านค้าห้านอาหารพวกนี้มันสามารถห้องเฮียนได้เลยเนาะเมื่อคำห้องเฮียนเอาไปฮอดไปถึงทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือผู้ที่เพิ่นคุ้มครองแล้วเพิ่นก็จะลงไปตรวจสอบว่าเกิดขึ้นแท้บ่เป็นการเจตนาของแม่ค้าบ่หรือว่าด้วยความบ่เจตนายกตัวอย่างสินค้าหมดอายุอาจจะเป็นได้2แบบ1คือเพิ่นมีหลายๆรายการสินค้าเพิ่นอาจจะบ่ได้กวดเนาะว่าสินค้าประเภทนี้หมดอายุสมมุติว่าเนาะเฮาไปห้องเฮียนหรือเฮาไปหาเพิ่นบางเดิมเนาะโอ้เพิ่นก็แก้ไขใหม่อาจจะทดแทนให้ใหม
0: ่
1: เนาะแต่ถ้ากรณีว่าฮู้แล้วว่าหมดอายุแต่ว่าจงใจที่จะขายให้ผู้บริโภคนี่อันนี้ก็เป็นถือว่าผิดได้ต้องมีการกล่าวเตือนคักแน่
0: อ่ะและในจุดนี้จึงย้ำว่าถ้าว่าเฮาไปซื้อสินค้าอยู่ห้างค้าใดนึงเนาะยกตัวอย่างเนาะแล้วเฮาเอาสินค้าแล้วอย่าลืมเนาะต้องไปมีใบบินพร้อมได้มีหลักฐานการจ่ายเงินได้เนาะมีหลักฐานว่าเฮาซื้อสินค้าตัวนี้กับห้างเพิ่นนี่หลังจากซื้อไปแล้ววันนี้ถ้าว่าไปโอ๊ยตอนซื้อเพิ่นบ่ได้เบิ่งสมมุติว่าบ่ได้เบิ่งวันหมดอายุหรือว่าอื่นๆเนาะเฮาเอาไปแล้ววันนี้อ้าวเห็นว่าหมดอายุเฮาต้องกลับคืนมาหาห้างเพิ่น
1: เจ้า
0: เพื่อมาขอให้เพิ่นตรวจสอบว่าสินค้าที่เฮาได้จากห้างเพิ่นนี่เฮาเอาสินค้าจากห้างเพิ่นไปนี่มันเป็นสินค้าที่หมดอายุแล้วอันนี้ขอเปลี่ยนสมมุติว่าเนาะขอเปลี่ยนคันถามว่าเพิ่นบ่เปลี่ยนให้สมมุติว่าอ้าวเฮาก็สามารถใส่สิทธิ์ตัวนี้ได้ใด
1: ห้องเฮียนได้เลย
0: ห้องเฮียนได้เนาะแล้วต้องไปเบิ่งอีกว่าต่อไปอีกเนาะว่าเจ้าของห้างหรือว่าห้างนั้นๆเนาะถ้าว่าได้รับสินค้าตัวนี้คืนให้สมมุติว่าผู้นี้มาห้องเฮียนเอาแลกเปลี่ยนเอาเปลี่ยนคืนให้เปลี่ยนให้ซะเปลี่ยนตัวใหม่ให้แต่ต้องไปเบิ่งอีกว่าจะบ่ไปขายตัวใดถ้าสมมุติว่าอ้าวเปลี่ยนให้ผู้นั้นแต่เอามาขายให้ผู้ใหม่อีกนี่อันนี้มีความผิด
1: มีความผิดในการซิดขายสินค้าที่บ่ได้มาตรฐานนะซะบ่ได้คุณภาพเนาะอันนี้พวกเฮายกตัวอย่างเป็นอันเล็กๆน้อยๆก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะถูกหลายๆประเภทสินค้าที่แตกต่างกันไปอันนี้แม่นเป็นทางสมาคมปกป้องผู้ซุ้มไส้ก็คือทางกรมการค้าภายในเพิ่นก็บอกว่าสามารถส่งคำร้องเรียนได้1510หรือว่าเข้าไปดาวน์โหลดแอปได้เนาะมีแอปเสียงใน App Store แล้วก็ Play Store เสียงเนาะ SIENG โหลดมาแล้วส่งเป็นคำคิดคำเห็นเพิ่นจะมีบล็อกเนาะเป็นกล่องส่งคำคิดเห็นของท่านผ่านออนไลน์ได้เพิ่นก็สิรวบรวมเอามาว่าอันใดประเด็นใดที่ว่ามีคำห้องเฮียนมาหลาย
0: อ้าวอันนี้ก็ฝากไว้ตื่มอีกจื้อง่ายๆจื้อง่ายๆแล้วก็คือ1510ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขออนุญาตทักทายแฟนรายการเฮาที่เพิ่นทักทายผ่านเข้ามาทั้ง Facebook Page ของทางรายการเสร็จเดียวกับทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ทั้งเบาลองแพ้เพิ่นว่าสาวโคศกคนงามบ้านดงควยฝนตกเด
0: ้อ
1: ขอฟังเพลงเดฮักเก่าสาวบ้านนาของไออาคมอาจจะน่าจะเป็นเพลงของไออาคมสมหวังเนาะฝากเม วันโอ้ฝากให้แม่วันแม่มณีลา
0: ให้สาวนางหลวงพ่อบาง
1: เจ้าแม่จันทลาสาวนางหลวงพ่อบางสาวต้าโอ้อันนี้มันอาจจะเป็นเครือข่ายทางออนไลน์เพิ่นที่เพิ่นขับเพลงกันเอาขอเฮาให้ทีมงานเฮาซอกให้เนาะสำหรับเสียงพิงที่เบาลองเพลได้อันนะโคกันเข้ามาวันนี้เฮามาเว้าถึงเวียกงานของการคุ้มครองราคาสินค้า
0: อันนี้แหละสำคัญแท้ๆแล้วเว้าแล้วก็เว้าอีกแล้วก็เว้าเรื่อยๆยังจะเว้าเรื่อยๆยังจะสืบต่อเว้าเรื่อยๆเว้าเรื่องว่าเรื่องการคุ้มครองของราคาสินค้าเนาะสำคัญและแม่นว่าเพิ่นก็มีระเบียบออกมาคักแน่เลยเนาะว่าสินค้าทุกประเภทที่เฮาจะจำหน่ายต้องมีการติดราคาคักแน่แล้วก็ต้องติดราคาเป็นราคาเงินกีบเนาะแจ้งเพื่อว่าให้ลูกค้าเฮาเป็นผู้เพิ่นจะมาซื้อเครื่องเฮานี่นะให้เป็นฮู้ว่าราคานี้มันซ้ำนี่เนาะให้แบบชัดเจนเลยบางคนนี่มีเขียนเฮามาเขียนคิรักก็แม่นได้อันนั้นล่ะเบิ่งบางคนใส่คําว่าตลักได้ต่อไปเสียคือว่ายกตัวอย่างขายสินค้าเป็นมักไม้ซะสมมุติว่าเนาะเพิ่นก็เขียนใส่อยู่ว่ากิโลนึง 10,000 กีบสมมุติว่าเนาะ 10,000 กีบบัดนี้มันก็สิมีหน่วยงามๆเนาะก็เรียงๆมาเนาะแต่หลายคนก็บางเทื่อเบิ่งบ่คักเห็นอยู่ว่า 10,000 กีบแต่เข้าใจว่าเป็นตัวที
1: ่
0: มันทุกอย่างราคา 10,000 กีบเนาะหรือว่าตัวที่งามๆราคา 10,000 กีบแต่ไปได้แท้ๆแล้วบ่แม่นได้
1: เพิ่นบอกว่าเริ่มต้น
0: 10,000 กีบเป็นหน่วยที่มันบ่งามแล้ว
1: อันนี้ก็มีหลายกรณีเนาะมันจะแยกประเภทราคาอันนั้นจะเป็นการตลาดบอหรือว่าจังไหนเนาะใส่ว่า 10,000 กีบแล้วทุกคนไปซื้อแล้วล่ะบอตัวนั้น 3,000
0: ต้องชัดเจน
1: ต้อง
0: ท่านต้องให้ชัดเจนท่านต้องให้ชัดเจนว่าเวลาปักป้ายราคาแล้วมันมีอีกนะมันมีบางกรณีในอนุรักษ์บางกรณีว่าติดป้ายราคาสมมุติว่าติดป้ายราคาว่า 10,000 กีบบัตรเฮาจ่ายบัตรเฮาสิไปจ่ายเงินเพิ่นว่าบ่แม่นบ่แม่น 10,000 กีบเอ้าเฮาเราว่าเป็นหยังจังบ่แม่น 10,000 กีบหลงลงติดป้ายป้าย 10,000 กีบบ่แม่นตัวนี้แล้วแม่นตัวนั้นเด้อสินะแต่เฮาก็บ่แน่ใจว่าหลงแท้บ่หรือมีเจตนาเนาะนั้นจึงอยากให้ว่าทุกคนเฮาจะต้องได้ใช้สิทธิ์ของเฮาอันเว้าในจุดนี้บ่หมายความว่าสิไปเว้าแต่ในแง่ลบให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้เนาะอยากให้มีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก็แน่นอนผู้ซื้อนี่เพิ่นก็ต้องอยากได้ตามเงื่อนไขที่เพิ่นมีอยู่เนาะแม่นอยู่ว่าทรงเธอว่าราคามันแพงตัวอย่างว่าราคามันแพงก็จริงแต่เพิ่นก็ยอมจกเงินมาซื
1: ้
0: อย
1: ้
0: อนว
1: ่
0: าเพิ่นพอใจแล้วเพิ่นพอใจในราคาพอใจในคุณภาพฉะนั้นเฮาซึ่งเป็นผู้ขายเนี่ยก็ต้องได้ปฏิบัติตามหั่นได้บ่แม่นว่าสิโอ้เวลาลูกค้าจ่ายอยากได้เงินอยากได้เงินหลายแต่ว่าคุณภาพมันให้บ่ให้ครบตามที่โฆษณาหรือบางคนใช้คำว่าบ่ตรงปก
1: มีอันนี้มีหลายเลยโดยเฉพาะการยิงโฆษณาผ่านทางออนไลน์อนุรักษ์ขอตื่มอีกฟังไปแล้วก็เกิดเห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมีหลายขึ้นมาเรื่อยๆในทางออนไลน์ยกตัวอย่างเอ้ยน้องมีเขานี่บ่มีไผอยากขี่ให้เนาะมีคนที่ต้องการความสวยความงาม
0: โอ้ยคันว่าใส่แล้วแบบผิวเต่งตึงผิวขาวผิวนวลสมมุติว่าก็อยากใส่แล้วเน
1: า
0: ะอ
1: ยากใส่หรือว่าการบริการแบบนี้สมมุติว่าเข้ามาบริการอานาสปาเนาะเริ่มต้นหรือว่าเพียงแต่จะใช้คําว่าเพียงแต่ 199,000 กีบแต่พอไปฮอดสถานที่เวลาพนักงานรายเงินเพิ่นก็จะบอกว่าจะมีค่านั่นค่านี่นั่นนี
0: ่เพิ่มขึ้นมา
1: เพิ่มกลายเป็นว่าฮอตล้านกว่าอันนี้ก็มีแต่ใส่ในคำโฆษณาว่าจบภายในเพียงแต่ 199,000 กีบอันนี้เห็นหลายลูกค้าหลายคนถือหลายแฮง
0: แต่ว่าคันถามมาเกิดแบบนี้น่ะเฮาอยากให้เฮาอยากให้ทุกคนที่เจอแบบนี้น่ะต้องหันมาใส่สิทธิ์ของเฮาได
1: ้
0: บ่ให้เป็นการเอาลัดเอาเปรียบเนาะเพราะว่าอย่างเฮามาด้วยโฆษณาที่เฮาคิดว่าเฮาพอใจในราคาสำนี้คุณภาพสำนี้แล้วเฮาจึงไปใช้บริการแต่ถ้าว่าพอไปฮอดแล้วถ้ามันบ่เป็นดังหวังเฮาสามารถใช้สิทธิ์ของเฮาเลยปฏิเสธที่จะบ่ใช้ก็ได
1: ้เจ้า
0: ปฏิเสธที่จะบ่ซื้อก็ได้เนาะแม่ค้าบ่สามารถเอาผิดพวกเฮาได้เพราะว่าหยังเฮาก็เบิ่งตามเงื่อนไขของการโฆษณา
1: เจ้าคันเพิ่นบอกว่าเริ่มต้นจังซี่เนาะเฮาเข้าใจได้ว่า
0: แล้วเวลาเข้าไปก็ต้องถามรายละเอียด
1: มีต้องถามรายละเอียดบางเทื่อบ่ถามรายละเอียดหลังจากรับการบริการแล้วพนักงานแบบนี้แหละที่มันหลีกบ่ได
0: ้
1: รับการบริการลงมาแล้วพอมาตอนคิดรายเงินจะบอกว่าจะมีค่าเสริมค่าพนักงานค่าให้คำปรึกษานู่นนี่นั่นคือรวมเขาในหันเลย
0: เอาเป็นง่ายๆเนาะบ่ต้องไว้ใจไปทั้งนั้น
1: คันซั่นก่อนสิรับบริการต้องถาม
0: ต้องถามรายละเอียดก่อน
1: ราคานี่แท้บ
0: ่เออราคาน
1: ี่อย่างจ่ายเพิ่มบ่เนาะแบบนี้จะดีที่สุดเลยเน
0: า
1: ะ
0: คือกันกับเวลาเฮาไปสั่งอาหารกินอยู่นำห้างเนาะมันก็เคยมีเกิดมีกรณีตัวนี้เด้เนาะเวลาไปงานบุญบ่สมมุติว่าเนาะหรือบางงานอื่นๆไปฮอดแล้วอยากจะสั่งอาหารกินไปฮอดแล้วก็จะสั่งรถบางเทื่อเฮาก็บ่ได้คิดว่ามันจะแพงขนาดนั้นสมมุติว่าปกติเฮาเคยกินตำบักหุ่งคกนึงบ่เกิน20,000กีบสมมุติว่าเนาะแต่ว่าเวลามัน เป็นงานเทศกาลหรือว่างานอื่นๆเธอเข้าไปแล้วแล้วก
1: ็
0: ไปสร้างกินโดยที่เขาบ่ทันได้ถามราคาไปสร้างกินสร้างกินก่อนแล้วบัตรตอนมาจ่ายเงินได้บาทนี้โอ้ไกลตัวหนึ่งห้าแสนโอ้หยุ่งละบาทนี้ตับโค้งคก100,000กีบสิ
1: เจ้า
0: อ้าว
1: แพงเกินไป
0: มันแพงเกินไปบ
1: ่สาเหตุมาจากอย่างหรือว่าค่าเช่าสถานที่เพราะแพงบ่หรือว่าย้อนไม่ค่าว่าอุ้ยโอกาสคำ3-4 มื้อเทศกาลโคขึ้นราคาเพื่อให้ได้เลยอันนี้ก็บ่ได้ได้เพราะว่ามันเป็นการขึ้นราคาสินค้าตามลำพังใจได้อันนี้
0: นั่น no. เป็นการปกป้องสิทธิ์ทั้งผู้ไปใช้บริการแล้วก็ผู้ที่ให้บริการเนาะเฮาซึ่งเป็นลูกค้าไปก็ต้องถามสักก่อนไกลตัวนึงเท่าใดตับบักคุ้งคกนึงเท่าใดแมนตามนี่บ่เนาะแล้วก็ถามว่าแมนแล้วตกลงแล้วพอใจแล้วเฮาจึงกินนะบัดนี้หลังจากกินแล้วสมมติว่าเนาะแล้วเกิดว่ามีการมาไล่ราคากับไล่เกินจริงสมมติว่าเฮาก็สามารถทักท้วงคืนได้เนาะสามารถขอสิทธิตัวนี้คืนได้เนาะแล้วสำคัญเลยแมนนี่แหละจึงบอกว่าเน้นเลยว่าสินค้าที่เพิ่นจำหน่ายต้องให้มีการติดราคาคักแน
1: ่
0: ท่านเป็นห้านอาหารรายการอาหารต่างๆต้องมีการติดราคาคักแน
1: ่ระบ
0: ุราคาคักแน่ว่าแต่ละประเภทราคาเท่าใด
1: เวียกงานเวียกงานนี้ก็เป็นเวียกงานที่สำคัญเนาะที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็มีการคุ้มครองทางด้านราคา
0: เพื่อให้ความเอาใจใส่แท้ๆเรื่องนี้เน
1: า
0: ะ
1: ถ้าว่าท่านถือเอารัดเอาเปรียบในส่วนนี้ก็ห้องเฮียนได้เส้นเดียวกันเนาะ1510หมายเลขสายด่วนของเพิ่น
0: เจ้าเอาตามคำขอที่แฟนรายการเฮาเพิ่นขอมาอยากขอฟังเพลงว่าใกล้สิฮอดโมงกินข้าวเที่ยงแล้วอยากขอฟังเพลงก่อนเนาะเอาได้เด้อเนาะกับที่เพิ่นขอมาแม่นเพลงฮักเก่าสาวบ้านนา
1: เจ้าไปม่วนซึนเสียงเพลงนี้นำกัน

0: ักเก่าสาวบ้านนาเพิ่นว่าซั่นเด้เนาะอ้าวสาวบ้านนาบางว่าคงจะได้ยินเด้อเนาะกับไอ้บ่าวเพิ่นขอให้สำหรับบทเพลงนี้อ่ะว่าว่ากันเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเบิกบานมวลซื่นในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสำคัญแล้วก็เป็นสุขภาพต้องแข็งแรง
1: เราจึงเฮ็ดให้เวียกงานนั้นเดินแม่แลนสะดวกเน
0: า
1: ะ
0: แน่นอนล่ะอันนี้แหละมันก็เกี่ยวพันกับเวียกงานของพวกเขาโดยกลุ่มที่เฮาเว้าแล้วเว้าอีกย้ำแล้วย้ำอีกเว้าเรื่องการปกป้องสิทธิ์ของผู้สมใส่แน่นอนคันถ้าว่าเฮาเอาอาหารที่มันบ่มีคุณภาพมากินมาใส่อย่างซี่มันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้เนาะคันถ้าว่าส่งผลกับต่อสุขภาพแล้วกับการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันก็สิติดสิขัดไปพร้อมได้เนาะเอาเว้าถึงความปลอดภัยเนาะความปลอดภัยของทานเนาะคือความสำคัญอันดับหนึ่งนะอันนี้เป็นทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าถึงใช้คำนี้เลยว่าความปลอดภัยของทานเมนความสำคัญอันดับหนึ่งนะกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้มีการลงไปติดตามกวดการและก็เกี่ยวกับบรรดามาตรฐานสินค้าอยู่เป็นประจำเพื่อเป็นการสกัดกั้นสินค้าที่มีการลอกเลียนแบบสินค้าหมดอายุสินค้าที่บ่ได้มาตรฐานหรือสินค้าที่มีการปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของทานแล้วก็คนที่ทานฮัก
1: เจ้าฉะนั้นก่อนที่จะซื้อสินค้าทุกข้างนี่แมนให้เฮาเบิ่งสลากเนาะที่มันติดอยู่ในผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆเกี่ยวกับวันหมดอายุบ่หรือว่าเครื่องหมายยั่งยืนมาตรฐานให้เฮานี่มั่นใจเนาะมีความมั่นใจถ้าว่าท่านบ่มั่นใจสินค้าใดแล้วว่าโอ้สินค้านี้เป็นเฮียนแบบบ่สติกเกอร์ต้นฉบับที่เฮาเคยสวมใส่มามันจะเป็นอีกสีนึงอันนี้มันคือสีจางๆหรือว่ามีอันไหนที่มันรู้สึกแปลกๆเนาะเฮาก็สามารถโทรแจ้งได้เนาะทั้งภาคส่วนที่เพิ่นเกี่ยวข้องก็คือ021-732-331หรือว่า1510ก็ได้เนาะเป็นกันเฮียนห้องเฮียนเนาะเพื
0: ่
1: อให้ฮู้ว่าสินค้านี้มีมาตรฐานหรือบ
0: ่มี
1: ความปลอดภัยบ่เพราะว่าสำคัญได
0: ้เจ้าด้วยข้อมูลใหญ่จากทางกระทรวงสกรรมรายการค่ะ
1: สำคัญแท้ๆแล้วแม่นเมาเรื่องของสุขภาพนี่แหละเนาะคันว่าเป็นสินค้าอุปโภคมันก็คือสมไส้เนาะทางภายนอกคันว่าบริโภคนี่คือการรับประทานหรือการกินเข้าไปทางไหนนี่ถ้าเป็นสินค้ามันหมดอายุแล้วมันอาจจะเป็นอันตรายได้มานี่มาอีกหนึ่งเวียกงานทุกทานเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาที่รายการของพวกเฮาก็เคยนำเสนอทางหัวหน้ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่นก็เคยได้มานั่งสนทนาในรายการของพวกเฮาเพื่อให้หลายๆทานสังคมทุกทานเห็นได้ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญามันคือภูมิปัญญามันคือมันสมองคือทรัพย์สินอันนึงของเฮาเป็นผู้ประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมาด้วยความยากลำบากเลยฉะนั้นจึงว่าการสร้างธุรกิจมาด้วยความยากลำบากเขาก็บ่อยากให้ไผเอาไปนำไส้เฮียนแบบได้แบบง่ายๆที
0: ่เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวม
0: ัน
1: เป็
0: น
1: ว่าบ่ได้เฮ็ดหยังแล้วได้กินหั่นน่ะเนาะกลายเป็นว่าให้คนอื่นนี่สร้างมาหมดแล้วเฮาเอาไปนำไส้ไปก๊อปปี้นี่แม่นเสียโอกาสของเฮาแท้ๆฉะนั้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการจดสิทธิบัตรหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆนี่มันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่
0: ม
1: แล้วก็ปกป้องผลงานของเฮานี่ตามกฎหมายเลย
0: บ่ว่าจะเป็นสูตรอาหารท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นสูตรอาหารโลโก้สินค้าที่มีการประดิษฐ์คิดแต่งใหม่ท่านก็สามารถรับการคุ้มครองมาปกป้องภูมิปัญญาของท่านนะเอาง่ายๆเลยก่อนที่มันจะซ่าเกินไปหรือว่าสวยเกินไปนั้นเฮาต้องปกป้องสิทธิ์ของเขาเองเอาจึงง่ายๆอีกครั้งหนึ่งเนาะกับสายด่วน1510
1: หรือว่าท่านสนใจว่าเอ๊ะจะจดเครื่องหมายจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
0: เท่า
1: ไหร่จดสิทธิบัตรเท่าไหร่ทรัพย์สินทางปัญญาเท่าไหร่พัวพันกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเลยเนาะเพิ่นจะมีให้ลงทะเบียนแล้วก็เห็นว่าในปีกายก็คือปีนี้นี่มันจำนวนบรรดาภาคธุรกิจเนาะที่เป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางหรือว่าตั้งแต่สตาร์ทอัพนี่เพิ่นให้ความสำคัญเรื่องงานนี้หลายแล้วเพิ่นได้ไปจดเป็นนี่แหละทั้งสิทธิบัตรแดงเครื่องหมายการค้าแดงเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเฮ
0: า
1: เพราะว่ามันมีกรณีผ่านมาแล้วเด้หลายๆธุรกิจที่เสียโอกาสอันนี้ไปเลยตั้งแต่สร้างมาบางเทื่อสร้างเป็น2-3เซ็นคนแล้วได้ตั้งแต่หุ้นพ่อตู้แม่ตู้จนมาฮอดพ่อแม่จนฮอดรุ่นลูกหลานในการสืบทอดธุรกิจมากาหมายสินค้าของเฮามาเมื่อนึงถูกคนเอาไปใช้อย่างง่ายดาย
0: ย้อนว่าเฮาบ่ได้ปกป้องสิทธิ์ในจุดนี้ฉะนั้นให้ท่านทุกท่านเลยเนาะที่นำไส้เวียกงานตัวนี้ดิให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะ
1: เจ้าม
0: ันคือย่ำแหละปะนอกจากโลโก้ก็มีส่วนโลโก้อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นของเฮาเฮาก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของเฮาเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละว่าง่ายๆอีกอันนึงก็คือสูตรอาหารเห็นบ
1: ่
0: สูตรอาหารที่เป็นของเฮาที่เป็นต้นตำรับที่เป็นดั้งเดิมเฮาก็สามารถไปจดไว้ได
1: ้
0: ปกป
1: ้
0: องส
1: ิ
0: ทธิ์ของเฮาเนาะเอาอีกอันนึงแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าแน่นอนก็เสื้อแน่ว่าเวลาเฮาไปลงตลาดเนาะเฮาไปซื้อผักซื้อหมักไม้หรือว่าซื้ออื่นๆนี่เฮาสิ่งนึงที่เฮาต้องสังเกตแล้วก็ต้องสังเกตเป็นประจำก็คือท่านฮู้บ่ว่าสิ่งที่เฮาไปซื้อนั้นเฮาได้น้ำหนัก ครบตามจำนวนบ่เออ1กิโลนี่จะขีดใช่ป่ะ1กิโลพอได้แต่8ขีดเพิ่นว่า
1: ผิดแล้วอันนั้น
0: บ่ได้เน
1: า
0: ะ
1: เปรียบแล้ว
0: เออเนาะแล้วก็มีเวียกงานทางด้านเวียกงานทางด้านการวัดแทกเน
1: า
0: ะซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าเพิ่นก็ได้ให้ความเอาใจใส่ในการลงไปกวดกาความเที่ยงกงของบาดาตาซิงแล้วก็เครื่องวัดแทกต่างๆตามท้องตลาดแล้วก็ปั๊มน้ำมันเสื้อไฟเพื่อเป็นการรับประกันบ่ให้มีการถือเอาลัดเอาเปรียบสำหรับผู้ที่สมไส้เนาะในจุดนี้ท่านก็สามารถห้องเฮียนไปได้เช่นเดียวกันเนาะถามว่ามีการพบกันกวดเห็นว่ามีการโกงตาซิงบริมาตรน้ำมันบ่ครบหรือว่าเครื่องวัดเทกที่บ่ได้มาตรฐานท่านก็สามารถแจ้งสายด่วนได้1510หรือว่าคันถ้าจะเป็นเบอร์โทรก็จะเป็น021-73-2331อันนี้เป็นด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาว่ากันยาวพอสมควรเบิ่งจากเวลาแล้วไหลหลังเห็นทีว่าจะต้องได้จากลาท่านผู้ฟังในมื้อนี้แต่ว่าเฮาจะมาพบกันใหม่ในมื้ออื่น
1: เวลาเดียวกันนี้ 11:00-12:00 มื้อนี้พวกเฮาก่อนจากขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารพวกเฮาได้มาแบ่งปันสู่กับมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์หลายๆช่องทางบ่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Facebook เนาะสำหรับเว็บไซต์ www.moic.gov.la Facebook ก็แม่นข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า
0: เจ้าเอาฝากไว้สำหรับช่องทางในการติดต่อเนาะหรือว่าการติดตามข้อมูลต่างๆขอขอบใจกับพี่ทักแฟนเพจรายการที่ให้การติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเราทั้งที่ออกสดและทันทีมาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันหาพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ทั้งโฆษกคนงามพร้อมด้วย
1: โฆษกอนุรักษ์และก็นายสังควบคุมเสียงไอ้ท้องดีลาไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงลำทาเคลื่อนไหวติดตามสุขโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลทรงเฮียนใหม่2006-2007คณะบริหารการศึกษาคันแขวงเมืองตะแสงและผมในการเฮียนทั่วแขวงเซสมบูรณ์จะเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าประธานประเทศเวียดนามพบปะสนทนากับประธานาธิบดีเมียนมายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดินผู้เจือนอยู่ในบ้านเพิ่มขึ้นถึง 1,312 คนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: หกเดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมวัฒนธรรมของลาวที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศในโอกาสรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและหยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2006ต่อกองประชุมสมัยวีซามันเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดิซิปจัดขึ้นเมืองบรมนีท่านสอนใสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีไฮฮูวาได้เอาใจใส่อนุรักษ์และขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อเฮ็ดให้วัฒนธรรมลาวเป็นที่ฮู้จักในระดับสากลได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทับอิฐของลาวโดยได้สุกยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวลาวได้2,100,000คนเท่ากับ 47% ของแผนการสั่งไล่หาบที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้960ล้านกว่าดอลลาร
2: ์เดี๋ยวใจใส่ในเรื่องงานอนุรักษ์ในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อเฮ็ดให้วัฒนธรรมลาวเป็นที่ฮู้จักในระดับสากลอันพ้นเด่นแม่นได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทวีปของสปป.ลาวและก็ได้สุกยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งพ่อมหิพรเอาข้อมูลเพื่อเสนอศิลปวัฒนธรรมการนุ่งสินลาวอาหารลาวเป็นต้นหลักเขาเป็นมรดกโลกนอกนั้นไม่ได้สุ่มใส่สร้างครอบครัววัฒนธรรมบ้านวัฒนธรรมได้เป็นจำนวนหลงหลายติดพันกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวสากลเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวได้ 2.1 ล้านเถอคนเท่ากับ 47 ส่วนหอยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวมันเพิ่มขึ้น8ส่วนหอยสร้างรายรับที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้960กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ท่านสอนใสศรีพันดรให้ฮู้ตื่มว่าการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพื้นฐานโครงล่างที่ได้รับอนุมัติในปีนี้อยู่บรรดาเมืองทุกยากและจุดสุ่มพัฒนาให้มีความคืบหน้าดีพร้อมทางสุขโยกการจะตั้งปฏิบัติโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นต้นโครงการลดพรความทุกข์ยากและขาดโภชนาการอยู่เขตชนบทและอื่น
0: วันที่3กันยานี้ทานคำฟ้องอินมณีหงเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงลมทาพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสุขโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลเพื่อติดตามกวดการและประเมินความเสียหายตัวจริงด้านพื้นฐานโครงล่างอยู่4จุดคือจุดบ้านสางอากหาดลอยทงถอนและจุดหงเฮียนมอสอเมืองนาแลพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเติมอีกในโอกาสนี้หงเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงลำทาได้เข้ารับฟังรายงานจากท่านธรรมวงศ์บุญถาวรกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองนาแลเกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นของภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลระหว่างวันที่29-31สิงหาคมมาโดยเมืองได้รับแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมและจากคณะผู้ซอบคันแขวงแจ้งการของหองว่าการแขวงองค์การปกครองเมืองก็คือคณะรับผิดชอบภัยพิบัติคันเมืองได้การเกี่ยมหับมือโดยแจ้งเตือนให้บรรดาบ้านที่มีความเสี่ยงยกย้ายสิ่งของที่จำเป็นไปไว้บนที่ปลอดภัยผ่านการลงติดตามกฎการและประเมินความเสียหายตัวจริงด้านพื้นฐานโครงล่างและบ้านที่ถูกผลกระทบในเบื้องต้นมี2บ้านมีโรงเรียน12แห่งเปเพเสียหาย7แห่งระบบน้ำลิน12บ้านเปเพห้องการตะแสง1หลังระบบไฟฟ้าขาด1บ้าน เส้นทางสุนบทดินเจือนขาดการสัญจร6เส้นเส้นทางสุนบท4เส้นเส้นทางหลวง2เส้นรวมมูลค่าประเมินผลเสียหายเบื้องต้น25ตึกกูกีบน้ำท่วมเฮือน15บ้าน305ครอบครัวพลเมือง 1,646 คนหญิง819คนเฮือนที่ถูกผลกระทบนักใช้การบ่ได้33หลังส่วนอีก7บ้านเนื้อที่ทำการผลิตนาหนองป่าและดินกสิกรรมถูกน้ำท่วมในโอกาสนี้ทานคำฟ้องอินมณีไดโอลมและเน้นนักให้การน้ำของเมืองคณะปีซอบภัยพิบัติขันเมืองหีบห้อนลงติดตามสภาพการอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนพร้อมทั้งระดมกำลังลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำรวจและเก็บกำข้อมูลผลเสียหายให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเน้นนักให้องค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นปกติโดยไวพร้อมนั้นท่านยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้เมืองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้รวมมูลค่า170ล้านกีบ
1: เพื่อรับประกันให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและรับประกันคุณภาพในศักเรียน2006หา2007คณะผู้บริหารการศึกษาคันแขวงเมืองตาแซงคณะพัฒนาการศึกษาคันบ้านและผู้อำนวยการโรงเรียนในทั่วแขวงเซสมบูรณ์จะเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสไขศกเนียนใหม่ที่1กันยาศกเนียน2006-2007ทานบัวพันธ์อินทาปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซสมบูรณ์มีคำเห็นเน้นนักให้ติดตามศกโยบรรดาสถานการศึกษาอย่างใกล้ชิดให้เคลื่อนไหวกิจกรรมอย่างเป็นปกติเคลื่อนไหวให้ครบถูกหลักมูลการศึกษาคือปัญญาศึกษาคุณสมบัติศึกษาศิลปะศึกษาพละศึกษาและแห่งงานศึกษาแต่ละโรงเรียนให้จัดตั้ง3ข้อแข่งขันคือสอนดีเรียนเก่งสร้างสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาดสีเขียวปราศจากมลพิษและต้านปรากฏการณ์ย่อท้อก็คือสิ่งเสพติดถูกประเภทภายในสถานการศึกษาเพื่อดึงดูดนักเรียนเข้ามาเรียนตามเกณฑ์อายุให้บรรลุตามตัวซีบัตรที่วางออก
3: เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักเรียนเข้ามาเรียนตามเกณฑ์อายุให้บรรลุตามขาดหมายตัวซีบัตรบรรดาครูอาจารย์ทุกสั่นทุกคันมีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีวิทยาศาสตร์และท่านสมัยลงลึกให้เด็กนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในวิชาที่จำเป็นเช่นภาษาลาวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพิ่มทวีควบรับผิดชอบได้รับการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยควบซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยึดถือจรรยาบรรณคู่เป็นหลักเพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ในยุคโลกาภิวัตน์
1: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาเน้นนักเติมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจงพร้อมกันเอาใจใส่ศึกษาอบรมปลุกระดมคนควายลูกหลานของตนที่อยู่ในเกณฑ์อายุให้เข้าเรียนในแต่ละสั้นแต่ละสายพร้อมทั้งสั่งเงื่อนไขให้ลูกหลานได้รับการหำเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษากำหนดไว้อย่างน้อยให้จบสั้นมัธยมตอนต้นและสืบต่อเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป
0: วันที่4กันยานี้กลุ่มแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงวิจันทน์จัดกองประชุมประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางแสงดาววันวงไสหัวหน้ากลุ่มอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นประธานสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงการต่างประเทศและประธานกลุ่มมีเอกอัครราชทูตเพศหญิงภรรยาของเอกอัครราชทูตนักการทูตหญิงและภรรยาของนักการทูตจากบรรดาสถานทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำลาวรวมทั้งนักการทูตและกองเลขาของกลุ่มจากกระทรวงการต่างประเทศคณะบริหารงานและสมาชิกของกลุ่มเข้าร่วมจุดประสงค์เพื่อทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมต่างๆในระยะผ่านมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวในต่อหน้าโดยเฉพาะการปรับปรุงกลุ่มจากการจัดตั้งการประกอบส่วนพันธะประจำปีการขึ้นแผนการเคลื่อนไหวสำหรับปี2006หา2007ในคงเขตการช่วยเหลือสังคมและการจัดกิจกรรมเพื่อหัดแน่นความสามัคคีหักแพงระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกภายในกลุ่มก็คือบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนท่านนางแสงดาววันวงไสประธานกลุ่มแม่หญิงอาเซียน ที่นครหลวงจันทน์ได้แสดงความยินดีต้อนรับบรรดาสมาชิกใหม่ของกลุ่มและมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกองประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อสืบต่อเคลื่อนไหวเวียกงานและกิจกรรมต่างๆให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้แน่ใส่ประกอบส่วนเคลื่อนไหวในขบวนการรวมของอาเซียนท่านนางขันมาลาพันดานุวงศ์อดีตประธานกลุ่มได้รายงานต่อกองประชุมเกี่ยวกับบรรดาเวียกงานและกิจกรรมของกลุ่มในระยะผ่านมารวมทั้งการนำไส้คางเงินของกลุ่มกองประชุมครั้งนี้ได้เห็นดีแต่งตั้งบรรดาห้องประธานของกลุ่มโดยแมนเอกอัครทูตฟิลิปปินส์ประจำลาวและภรรยาของเอกอัครทูตสิงคโปร์ประจำลาวรวมทั้งภรรยาของห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวกลุ่มแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์สร้างตั้งขึ้นในปี2017มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในอาเซียนการร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและสังคมระหว่างสมาชิกด้วยกันปัจจุบันประธานกิตติมศักดิ์ของกลุ่มแมนทานนางวาสนาพรหมวิหารภรรยาของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนี้กรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสมทบกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอุดมไซจัดกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อกักเก็บแผนปีท่องเที่ยวลาวจีน2027และผ่านทางแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวของลาวสำหรับปี2026-2030ที่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงภายใต้การเป็นประธานห่วมของท่านนางอัมไพวรปัญญาลักษณ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงและท่านวงเดือนแก้วสุริวงศ์ห้องหัวหน้ากรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคณะแผนกคณะแขนงจากแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหาแขวงภาคเหนือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: จุดประสงค์เพื่อปรึกษาเรือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับแผนกิจกรรมปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2027ของบรรดาแขวงเพื่อกักเก็บความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวลาวก็คือมาท่องเที่ยวอยู่บรรดาแขวงให้มีความพึงพอใจและประทับใจเป็นอย่างดีเพราะด้วยกันดีจะได้ผ่านทางแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับปี2026ปี2030เพื่อให้ผู้เข้าควบประกอบกับกิจกรรมเพียรใส่เนื้อในแผนดังกล่าวมีความครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพตัวจริงและติดทั้งแผนการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวลาวในต้นหน้าก่อนประสบผู้เข้าควบได้ประกอบกับกิจกรรมเพียรแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์และกว้างขวางโดยสนใจการสร้างจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานการทำประกันทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางโดยใส่ตาแห้งของเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นกำลังแห้งดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างบรรดาแขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาแขวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับการจัดปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2027กองประชุมได้เห็นดีเป็นเอกภาพสูงต่อแผนการจัดกิจกรรมปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2027เป็นครั้งที่2ซึ่งจะเป็นการส่งยูส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศมีความฟื้นฟูและเติบใหญ่ขยายตัว
5: กันสรีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
1: เมื่อบรมนีท่านนางขันทองพันธจักรหัวหน้าห้องว่าการสภาประชาชนแขวงบริคำไซรายงานต่อท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติในโอกาสที่ท่านพร้อมด้วยคณะลงสุกยูติดตามการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงบริคำไซมีท่านไซอัมพรศรีหาวงศ์ห้องประธานสภาประชาชนแขวงผู้ประจำการพร้อมด้วยพนักงานนำพาคุ้มครองพนักงานวิศการเข้าร่วม
6: ท่านนายกให้เห็นผลสำเร็จในการเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการหอบด้านให้แก่คณะประจำสภาประชาชนแขวงและสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสำหรับข้อคงค้างและอุปสรรคที่กำลังประเสริญอยู่3ด้านต้นต่อคือด้านการจัดตั้งและบุคลากรการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขนงการสวยเวียกมีบางด้านยังบ่คล่องตัวการปรับปรุงโครงจากการจัดตั้งและการซับซ้อนบุคลากรเข้าใส่ตำแหน่งงานยังมีข้อจำกัดด้านการประสานงานและเนื้อในการประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆยังพบความยุ่งยากโดยเฉพาะการกาเกียมและสนองเนื้อในข้อมูลเพื่อรับใส่กองประชุมสมัยสามัญและกองประชุมคณะประจำอย่างบ่ทันตามกำหนดเวลาด้านงบประมาณ การเคลื่อนไหวเวียกงานพบความยุ่งยากโดยสภางบประมาณช่วยหนุนให้แก่คณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเพื่อแก้ไขข้อคงค้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกพร้อมนั้นได้ยก4ข้อเสนอเน้นให้สภาแห่งชาติพิจารณาแก้ไขคือปรับปรุงกลไกการประสานงานเสนอให้การเคลื่อนไหวการสนองข้อมูลและการส่งบทรายงานของกรรมธิการสภาแห่งชาติมายังแขวงให้รวมศูนย์ผ่านห้องว่าการสภาประชาชนแขวงเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งหาคณะกรรมการโดยกงเสนอเหตุให้เกิดเวียกซ้ำซ้อนสนับสนุนงบประมาณสร้างความเข้มแข็งเนื่องจากโครงการช่วยเหลือต่างประเทศบางส่วนได้ถอนตัวเสนอให้สภาแห่งชาติช่วยซับซ้อนและสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอื่นๆเพื่อรับรอง10กิจกรรมสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
1: เมื่อบรมนี้ที่ห้องประชุม406สำนักงานห้องว่าการแขวงคณะผักฮักฐานห้องว่าการแขวงจับประสักได้จัดกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่8อย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของสหายสุขเกษมศรีหานุวงศ์กรรมการผักแขวงเลขาคณะผักฮักฐานหัวหน้าห้องว่าการแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
7: สหายปริญญาเอกสุขเกษมศรีหานุวงศ์ประธานกองประชุมกล่าวว่ากองประชุมเปิดกว้างครั้งนี้ก็เพื่อสรุปการนำพาสีนำของคณะผักใน6เดือนผ่านมาและวางทิศทางใน6เดือนถ่ายปี2026และพร้อมกันจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของผักมติเก่าขององค์คณะผักแขวงและมติ8ของคณะผักหากฐานห้องว่าการแขวงพิเศษแมนการขุนเขียวพันขยายมติหาสมัยที่เก่าขององค์คณะผักแขวงให้เข้าสู่ล่วงเลิกเพื่อรับประกันบรรดาแบบแผนกลไกและวิธีเฮ็ดเวียกของแต่ละแขนงการมีผลสำเร็จตามระดับขาดหมายติดพันกับการสลองบรรดาวันสำคัญของผักของศาสตร์สหายเลขาคณะผักหากฐานได้ยกเห็นถึงผลงานการเคลื่อนไหวในระยะผ่านมาที่บุกทะลุด่านจินตนาการหันแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้มีความหัดกลุ่มและเพิ่มพูนความสามัคคีภายในให้เป็นนำหนึ่งใจเดียวกันผมเดียวกันนั้นยังได้เน้นนักให้เห็นถึงการเปลี่ยนหน้าเวียกแบ่งหน้าเวียกและแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างเลขาห้องเลขาประธานกวดกาและคณะผักหากฐานโดยการดำเนินชีวิตการเมืองอย่างเป็นประจำตามหาหลักการและ3ทิศนำของผักอย่างเข้มงวดนอกนี้สหายประธานกองประชุมยังได้เรียกร้องให้บรรดาสหายสมาชิกผักทั้งหมดเพิ่มพูนความรับผิดชอบทางด้านการเมืองเสียสละและประกอบคำกวดกาคำเห็นอย่างกงไปกงมามอบให้กองเลขาบันเทิกและปรับปรุงอย่างสมบูรณ์เพื่อเส้นหับห้องและรายงานต่อคณะผักหากฐานขันเทิงตามระบบ
0: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านอยู่ภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้เพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง20หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา35องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง20หา32องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส เนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์สมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: เทควันโดซิงแซมประเทศลาวปีนี้มีนักกีฬาหลายกว่า450คนจากสาวกว่าภาคส่วนที่มาจากขอบเขตของประเทศเข้าร่วมมีการซิงไซ135รายการจากประเภทต่อสู้ป้องกันตัวประเภทฟ้อนและประเภทประกอบอุปกรณ์
1: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นหัดฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่5กันยานี้อยู่นครหลวงฮานอยระวังการเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการของท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาและภรรยาภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการท่านตัวเริ่มประธานประเทศเวียดนามได้พบปะโอลมกับท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาท่านตัวเริ่มให้ฮู้ว่าเวียดนามพร้อมแล้วที่จะแบ่งปันบทเรียนกับเมียนมาเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศชาติการหาประกันความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสุขโยกการเติบโตแบบยืนยงส่วนท่านมินอองไลเน้นนักว่าเมียนมาถือสำคัญสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมุนเสื้อและอยากเพิ่มทวีการหัวมือเสริมขยายขอบเขตการพัวพันคู่หัวมือหอบด้านกับเวียดนามให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าการนำสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อปรับปรุงความไว้เนื้อเสื่อใจกันด้านการเมืองผ่านการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและการพบปะขั้นสูงทุกขั้นในสองทางผักหลัดรัฐบาลสภาแห่งชาติและการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรการนำสองประเทศเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อเสริมขยายการหัวมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบให้มีประสิทธิผลเพื่อกลายเป็นเสาค้ำในการพัวพันระหว่างสองประเทศการนำสองประเทศยืนยันขึ้นใหม่เรื่องบ่อปลาให้บุคคลและองค์การใดนำไส้ผืนแผ่นดินของประเทศตนเพื่อต้านประเทศอื่นเกี่ยวกับการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพน้ำกันว่านี่แม่นคงเขตที่ยังมีความสามารถบ่มซ่อนพัฒนาหลายอย่างเกี่ยวกับบรรดาปัญหาภาคพื้นและสากลที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจการนำสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนผ่านบรรดากลไกการหัวมือภาคพื้นสากลในนั้นมีอาเซียนและกลไกอนุภาคพื้นแม่น้ำคอง
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าอิงตามตัวเลขล่าสุดที่ประกาศโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในปานนับมาฮอดเวลา 5:00 นของวันที่5กันยานี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดินผู้เจือนที่เกิดขึ้นอยู่ในปานได้เพิ่มขึ้นถึง 1,312 คนและอีก 4,898 คนหายสับสูญในวันที่16สิงหาคมมาอยู่เขตราซูวาภาคเหนือเนปาลได้เกิดภัยพิบัติดินผู้เจือนขนาดใหญ่รัฐบาลเนปาลตกลงว่าอิงตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งเขตบริหารท้องถิ่นจำนวนหนึ่งที่ประสบภัยเป็นเขตวิกฤตด้านภัยพิบัติเป็นเวลา3เดือนเพื่อโฮมศูนย์จัดสรรทรัพยากรกอบกู้ช่วยเหลือเพิ่มทวีการควบคุมบุคคลพร้อมทั้งสุขโยมเวียกงานฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่4กันยานี้ตามการประกาศอย่างเป็นทางการของมาเลเซียย้อนได้หาผลกระทบจากหมอกควันติดต่อกันโรงเรียนประถมและมัธยมหลายกว่า600แห่งในรัฐสารวัตรของมาเลเซียจะโจกการเรียนการสอนระหว่างวันที่7ถึง11กันยานี้โดยมีนักเรียนประมาณ 198,600 คนจะเรียนอยู่ในเดียวกันสำนักงานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ออกแถลงการว่าย้อนเขต1ของรัฐสารวัตรประสบภัยหมอกควันที่หุนแหงตัวเลขดัชนีมลพิษทางอากาศได้สูงขึ้นสู่ระดับอันตรายที่สุดย้อนผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญเหตุให้บางพื้นที่ของอินโดนีเซียเกิดไฟไหม้ล้ำปานในมะมอมานีสร้างหมอกควันจำนวนหลายปิวกระจายไปสู่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เป็นประเทศใกล้เคียง
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าเมื่อบุดนมานีธนาคารกลางแคนาดาได้ออกแถลงการว่าเศรษฐกิจแคนาดาได้ฟื้นฟูขึ้นในไตรมาสที่2ของปีนี้แต่ยังประเสริฐกับความบ่แน่นอนหลายอย่างนโยบายภาษีใหม่และแผนการเคลื่อนไหวด้านภาษีในต่อหน้าของสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นภัยคุ้มคู่ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของแคนาดาอย่างต่อเนื่องแถลงการระบุเติมว่าเนื่องจากการปะทะกันยูตะวินออกกลางยังดำเนินอยู่และความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยของการเปิดซองแคบฮอร์มุซเฮ็ดให้ความเสี่ยงด้านภัยเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น และยิงราคาน้ำมันเสื้อไฟ

0: อยู่ในระดับสูงดุลเท่าใดความเสี่ยงที่เฮ็ดให้ราคาสินค้าและการบริการต่างๆอยู่แคนาดายิ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่านั้นธนาคารกลางแคนาดาคาดคะเนว่านโยบายภาษีใหม่ของสหรัฐอเมริกาและนโยบายภาษีตอบโต้ของแคนาดาจะให้ต้นทุนของวิสาหกิจจำนวนหนึ่งเพิ่มขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในระยะยาวท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกทีหนึ่งดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงลำทาเคลื่อนไหวติดตามสุกโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลทรงเฮียนใหม่2006-2007คณะบริหารการศึกษาคันแขวงเมืองตะแสงและผมในการเฮียนทั่วแขวงเซสุบูรณ์จะเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าประธานประเทศเวียดนามพบปะสนทนากับประธานาธิบดีเมียนมายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดินผู้เจือนอยู่ในปานเพิ่มขึ้นถึง 1,312 คนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้และสมภวันมาวงไซอ่าน
1: สลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
3: เงินกีบเงินตะกุนของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
4: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปวงชนหอมแหงนำใช้เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเพื่อนเม็ดรายการที่คิดฮอดที่ถึงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนภทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำ 12:30-13:00 กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผลของการรับฟังมื้อนี้แจ้งสะดวกสบายหรือบ่มีรายการถ้าว่าผลของการรับฟังบ่แจ้งเนาะไปรับฟังที่เว็บไซต์ได้เวอร์ไปเว็บ lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลก30นาทีนี้ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์โดยการซี้น้ำหลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเมื่อนี้จะเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องราวใดมาเว้าสู่กันฟังติดตามน้ำกันเติมตลอด30นาทีแบบนี้แหละบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะดินฟ้าอากาศทั้งตั้งเขตตั้งแปลงเป็นขึ้นเท่าใดขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางไปใสใกล้ไกลก็ขอให้มิตรการนั้นไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัยใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติก็แล้วกันเพราะว่าการเดินทางนั้นกระติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันเนาะบ่ไปใกล้ก็ไปไกลไปเวียกไปงานไปเยี่ยมยามญาติพี่น้องไปเล่นไปเที่ยวล้วนแต่ติดพันกับการเดินทางดังนั้นขอให้ทุกท่านนั้นเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดการดื่มเครื่องดื่มที่มีทั้งเหล้ากับเส้นเดียวกันเนาะมีละการถ้าว่าปราศจากได้หลีกเลี่ยงได้ก็เป็นการดีดีทำอิดเลยประหยัดเงินดีที่สองแมนสุขภาพดีดีที่สามแมนบ่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุดื่มบ่ขับขับบ่ดื่มเด้อด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารมื้อนี้30นาทีอนุรักษ์ก็จะสืบต่อขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ในนั้นนำเสนอมาเป็นบางอาทิตย์เนาะ ได้เสนอผ่านไปแล้วฮอดมาตาที่32มื้อนี้สืบต่อในมาตาที่33เป็นต้นไปเนื้อในจากทางรายการจะเป็นคืนอะไรและเนี่ยต่อไปจึงหาฟังน้ำกันคันบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการก่อน
5: มื้อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
6: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชียบเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
5: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
6: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
5: อ๋อแม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
6: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
5: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
6: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
7: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
8: ว้าเป็นได้เลยล
7: ่ะแต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
8: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
7: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี
8: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lau หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
7: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
8: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
7: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217770
9: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี
2: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบอนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
10: ้ใส่เงินเก็บมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: การใช้ชีวิตประจำวันที่ติดพันกับการเดินทางพวกเราได้ฝากเตือนสติตอนต้นรายการแล้วเนาะสำหรับผู้ใดที่ใช้ยานพาหนะขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางภายในเมืองภายในแขวงเดินทางไปใส่ใกล้ๆก็ขอให้มีความปลอดภัยท่านผู้ฟังสติในการขับขี่ขอให้มาเป็นอันดับทำอิฐต้องได้ปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดเพื่อจะหลุดพ้นการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนในระยะที่มีงานบุญเทศกาลต่างๆรู้สึกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกมื้อเพิ่มขึ้นทุกมื้อขอให้ทุกท่านนั้นย่านกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นย่านกลัวถึงความสูญเสียเสียเวลาเสียทรัพย์สินและเสียชีวิตดังนั้นทางรายการขบเฮาก็ปรารถนาให้ทุกคนนั้นเดินทางไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัยภาวนาให้ทุกคนนั้นหลุดพ้นจากการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสติในการขับขี่ให้หลายขึ้นฝากปากในรายการไว้และตอนนี้มาฟังขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์แน่นอนว่าอนุรักษ์ได้นำเสนอไปบางส่วนถ้าว่าผู้ใดติดตามรับฟังรายการนี้ในอาทิตย์ก่อนเนาะมื้อนี้จะสืบต่อในมาตราที่33เป็นต้นไปซึ่งว่าในมาตราที่33ได้ระบุถึงสิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการผู้อำนวยการของตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์และหน้าที่ ามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่135นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์และหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้1ค้นคว้าสร้างและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อทราบ2ติดตามประเมินผลและสั่งรวมรายงานการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมผู้ถือหุ้นและมติกองประชุมสภาบริหาร3รายงานการเคลื่อนไหวชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของสภาบริหารสภาบริหารคณะกวดกาของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และองค์การอื่นที่มีสิทธิอำนาจเกี่ยวข้อง4ค้นคว้าสร้างกลไกระเบียบการและระบบการบริหารความเสี่ยงตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาหับห้อง5ค้นคว้าและเสนอเป้าหมายของผู้ที่จะมาเป็นห้องผู้อำนวยการบนพื้นฐานการเห็นดีของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาตกลงเห็นดีก่อนดำเนินการแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งเอาละท่านผู้ฟังอนุรักษ์จะพักไว้เท่านี้ก่อนเนาะเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจะฝากตอนเสียงเพลงให้มีรายการได้หาฟังไล่เนี่ยต่อไปพวกเฮายังอยู่ในมาตราที่33นี่แหละก็คือสิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการจะเริ่มต้นที่ข้อ6เป็นต้นไปเนาะไล่เนี่ยต่อไปจึงหาฟังนำกันตอนนี้มาขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลง

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวในดู
1: มีอย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ไล่ได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพอพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์ทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: แน่นอนว่าโมงนี้หลายคนก็ยังสืบต่อในการใช้รถใช้ถนนอยู่จะเดินทางที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือในขอบเขตทุกประเทศไปใส่ใกล้ไก่ก็ขอให้บรรยากาศนั้นมีความปลอดภัยก็แล้วกันเนาะดังที่พวกเราฝากไว้ฝากเตือนผู้ที่ขับขี่ผู้ที่สัญจรอยู่ในขณะนี้ไปมาแนวใดให้มีความสะดวกให้มีความปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่เองมีสติในการขับขี่เคารพและปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดขอให้ทุกท่านนั้นหลุดพ้นจากการเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นบ่ปรารถนาแหละดังนั้นเฮ็ดแนวใดเฮาจะหลุดพ้นเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการนำกันในการเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดฝากไว้ในการไว้เนาะฝากไว้เป็นข้อคิดฝากไว้เป็นคติเตือนใจอุบัติเหตุจะบ่เกิดถ้าท่านบ่ละเมิดระเบียบจราจรเอาละท่านผู้ฟังมาสืบต่อในมาตราที่33ของข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้นำเสนอมาฮอดข้อที่5แล้วสืบต่อในข้อที่6ค้นคว้าแผนการสร้างปรับปรุงพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ระบบฮาร์ดแวร์และประเมินระบบดังกล่าวประจำ6เดือนต้นปีประจำปีเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณา7ค้นคว้าเกี่ยวกับการแบ่งเงินปันผลการสร้างคลังต่างๆการแบ่งปันเงินกำไรเข้าคลังต่างๆเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณา 8. ค้นคว้าและเสนอการสร้างตั้งหรือการยกเลิกกงจากการจัดตั้งขั้นแผนกอำนวยการและสภาบริหารของตลาดหลักทรัพย์บนพื้นฐานการเห็นดีของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาตกลงเห็นดี 9.รายงานผลการกวดกาของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต่อสภาบริหารเพื่อทราบและพิจารณา 10. เป็นตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ในการลงลายเซ็นในสัญญาบทบันทึกความเข้าใจและเอกสารทางการของตลาดหลักทรัพย์ 11. ประสานงานสนองข้อมูลให้การหัวมือและชี้แจงปัญหาต่อกับบริษัทกวดสอบคณะกรรมการกวดสอบคณะกรรมการอื่นสภาบริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 12. รายงานสภาพการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ที่บ่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องในคงเขตเวียกงานหลักทรัพย์ต่อสภาบริหารเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อทราบ 13. ค้นคว้าเกี่ยวกับการกำหนดเบี้ยประชุมของสภาบริหารเงินเดือนเงินบำเหน็จและนโยบายต่างๆสำหรับสมาชิกสภาบริหารคณะอำนวยการคณะแผนกพนักงานวิชาการและพนักงานสัญญาจ้างภายในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณา 14. ค ค้นคว้านโยบายย่องยอมาตรการทางบริหารต่อสมาชิกสภาบริหารคณะอำนวยการคณะแผนกพนักงานวิชาการพนักงานสัญญาจ้างภายในตลาดหลักทรัพย์ตามการกำหนดของกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาพร้อมทางปฏิบัตินโยบายย่องยอมาตรการต่อผู้ละเมิดตามการตกลงเห็นดีของสภาบริหาร15รับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของตนเอง16นำไส้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเอาละท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้เนาะการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ในมาตราที่33อนุรักษ์ได้นำเสนอหมดเพียงเท่านี้เอาเป็นว่าระยะนี้จะพักไว้อีกข้างหนึ่งมาคันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงระยะต่อไปเข้าสู่ระยะท้ายกับสาระนาฮู้

0: มิตรรายการและท่านผู้ฟังยังหาฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz ออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 น 13:00 นติดพันกับการเดินทางของมิตรรายการหลายคนเนาะใส่รถใส่ถนนอยู่ในขณะนี้บางคนอาจจะหาฟังรายการของพวกเฮาอยู่ตามยอดงานพาหนะฟังได้แต่อย่าเพลินขอให้มีสติในการขับขี่ให้หลายขึ้นปรารถนาให้ทุกคนนั้นเดินทางอย่างสวัสดิภาพไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัยก็แล้วกันเนาะไปเวียกไปงานไปเล่นไปเที่ยวไปหาญาติพี่น้องเดินทางไปใส่ใกล้ไกลศึกษาสภาพเส้นทางเดพร้อมกับการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำระยะที่อากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะมีผลกระทบต่อการเดินทางได้เป็นต้นแมนฝนตกแห้งท้องฟ้ามืดมัวหรือทัศนะในการเบิ่งเห็นนั้นบ่แจ้งบวกกับการเดินทางที่มีความเสี่ยงในเวลากลางคืนหรือห่างไกลบ่พร้อมขอให้หยุดการเดินทางไว้ก่อนเนาะด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารเกี่ยวมาถึงสาระนาฮู้ปิดท้ายรายการของพวกเฮาก่อนมื้อนี้อนุรักษ์จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าอาหารบำรุงร่างกายเพื่อให้อารมณ์ดีผู้ใดที่มีพฤติกรรมมักใจให้ตลอดหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์ให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเนาะต้องได้หาฟังนำกันเด้ผู้ใดมีพฤติกรรมแบบนี้บ่ได้ท่านผู้ฟังบ่มีไผอยากอยู่ใกล้เลยดังนั้นถ้าว่าเฮาจะรู้สึกใจให้แหละก็เฮ็ดใจเย็นๆหายใจเข้าเลิกๆหายใจออกประมาณจัก3ครั้งลองเบิ่งดูจะเฮ็ดให้ท่านนั้นใจเย็นขึ้นอันนี้อนุรักษ์เคยเฮ็ดและได้ท่านผู้ฟังเวลาใดที่ใจให้ขึ้นมาซึบอากาศเข้าไปเต็มปอดแล้วทางออกมาแห้งๆจัก3ครั้งแบบนี้เฮ็ดให้ผ่อนคลายได้ดังนั้นผู้ใดที่รู้สึกว่าตัวเองจะใจให้ผู้ใดผู้นึงหรือว่าสิ่งของวัตถุต่างๆระงับหยุดอารมณ์ของตนเองที่ใจให้แบบนั้นเพราะว่าใจให้ไปแล้วมันบ่มีผลดีอย่างเลยถ้าว่าเฮ็ดไปแล้วเนาะมันก็เกิดผลลบแก่ตัวเฮาเองคนอ้อมข้างเบิ่งก็บ่คักบ่งามมาฮู้จักเนาะอาหารอันใดที่เฮากินลงไปแล้วเฮ็ดให้เฮานั้นอารมณ์ดีการดำรงชีวิตของคนเฮาแม้นมีทั้งความสุขสมหวังและผิดหวังซึ่งมันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มีเคียงคู่กันอยู่ในชีวิตประจำวันอีกอย่างหนึ่งก็ย้อนสภาพแวดล้อมที่พวกเฮาได้ประเสริฐในแต่ละมื้อเฮ็ดให้เฮานั้นมีความรู้สึกแตกต่างกันไปมีทั้งอารมณ์ดีแดอารมณ์บ่ดีพร้อมแต่ถ้าทานมีอาการอารมณ์บ่ดีเป็นเวลาดนๆจะส่งผลให้เกิดเป็นพยาธิซึมเศร้าฉะนั้นเฮาควรบำรุงร่างกายในเวลาที่อารมณ์บ่ดีด้วยอาหารคือ 1. เห็ดเป็นสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขได้ช่วยหลุดพ้นอารมณ์อ่อนไหวได้อีกเป็นต้นแมนอาการซึมเศร้าความกดดันและความย่านกลัวต่อสิ่งต่างๆ 2. ถ้าว่าท่านอารมณ์บ่ดีหรือว่าใจร้ายอยู่ต้องกินปลาแซลมอนหรือว่าปลาทูปลาแซลมอนหรือว่าปลาทูนี่แมนมีกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะแมนกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยลดอาการซึมเศร้าและยังช่วยบำรุงสมองเฮ็ดให้เกิดมีความสุขทั้งกายและใจผู้ใดที่มักใจให้อย่าลืมเด้อเอาปลาทูนั้นไปหับประทานโลดกินเศร้าสวยแรงผู้ใดที่มักใจให้เรื่อยๆ3หมากไม้ที่มีรสซ่าส้มหมากนาวเป็นแหล่งสะสมของวิตามินซีช่วยดูดซึมธาตุเหล็กและลำเลียงออกซิเจนไปหาส่วนต่างๆของร่างกายเฮ็ดให้ร่างกายนั้นเกิดมีความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสลดพรความรู้สึกอ่อนเพลียอารมณ์บ่ดีนอกจากนั้นกินของหมากไม้ที่มีรสซ่าส้มท่านผู้ฟังยังไปช่วยกระตุ้นสมองเฮ็ดให้เฮานั้นรู้สึกดีนำอีกด้วย 4. หมากถั่วหมักทั่วหลายสนิทแมนซวยหลุดอาการซึมเศร้าและความกดดันเพราะในหมักทั่วต่างๆนั้นมีกรดอะมิโนสารซื่อประสาทที่ซวยในการหลุดพรการซึมเศร้าเฮ็ดให้อารมณ์ดีขึ้นหมักทั่วยังมีแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่ออารมณ์ดีได้ 5. ไข่ไข่มีกรดอะมิโนที่สำคัญหลายสนิทซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้เฮ็ดหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเฮ็ดให้อารมณ์ดีขึ้นและ6กล้วยเมื่อเฮารู้สึกซึมเศร้าหรือกดดันความดันเลือดจะสูงขึ้นกว่าปกติซึ่งขบวนการสร้างความรู้สึกซึมเศร้าและความกดดันส ารที่มีอยู่ในหมากไก่จะช่วยดูดพรให้ความดันเลือดนั้นกลับมาสู่สภาพปกติในทางการแพทย์จึงถือว่าไก่เป็นยาระงับประสาทแบบธรรมชาติได้อีกอย่างหนึ่งผู้ใดที่เคยรับประทานหมากไก่แล้วรู้สึกว่ากินแล้วมีความสุขทันประวังนั่นแหละสารที่อยู่ในหมากไก่นั้นให้ประโยชน์หรือว่ามีผลกระทบต่อระบบประสาทของเราดังนั้นผู้ใดที่ซึมเศร้าหรือกินหมากไก่เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วตอนเช้านี่บางคนก็มักเอาเทอวาได้หมากกล้วยนี่กินกับข้าวบ่ได้มีแลกันได้ทั้งประโยชน์เนาะให้ความรู้สึกดีดังนั้นหมากกล้วยก็ราคาบ่แพงหาซื้อได้ง่ายผู้ใดที่หงุดหงิดใจให้อารมณ์บ่ดีกินอาหาร6อย่างนี้ลองเบิ่งเฮ็ดปลาแซลมอนปลาทูหมากไม้รสชาติส้มหมักถั่วไข่กล้วยแน่นอนว่าแต่ละอาหารที่อนุรักษ์ได้นำเสนอไปก็จะมีอยู่ติดครัวเฮือนของเมลการอยู่ในคาบใดคาบหนึ่งบ่ว่าจะเป็นเศร้าสวยและแรงเมื่อนี้ก็เช่นเดียวกันบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้ขอให้เมลการนั้นกินข้าวเที่ยงแซ่บๆกินข้าวเที่ยงเพื่อสุขภาพเวลาของทางรายการนี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วขอบใจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจผู้ให้การอุปถัมภ์หลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวขาดบ่ได้เลยขอขอบใจเมลการที่รับฟังรายการนี้มาตั้งแต่ต้นรายการมืออื่นพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
1: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
2: มีหยังเน
1: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
2: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
1: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
2: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
1: แม่นว่าซั่นเฮาสิไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวเราสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
2: เอ้าซั่นแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนโทร021265461

บายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจเทคนิคเนาะที่ปล่อยเพลงลอดพื้นไปให้พื้นกระเบิงอยู่ได้ต้องใส่โมงนี้ซื้อคนละหารบ่หรือว่าแบตเตอรี่โมงเฮามันอ่อนพอมาฮอดก็กลายไปละ2-3 นาทีแล้วก็ปล่อยเสียงเพลงทักทายมีรายการกันไป1ชั่วโมงเต็มๆเดินทางพร้อมกันและเบอร์ที่พวกเราสามารถซื้อซ่านกันกับเม็ดมือตั้งโต๊ะ021-22-4173เด้อซื้อซ่านกันเข้ามามักเพลงแบบใดก็ข้อกันเข้ามาได้หรือว่าอยากจะทักทายทรงแห่งใจให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมบ่ว่าจะเนื้อหรือตายก็สามารถกินกลางกันเข้ามาห้างหานได้ทีมุ่นมาติดตามรายการเนาะเพิ่นอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็ยินดีต้อนรับกิ้งกังกันเข้ามาเบอร์เก่าเบอร์เดิม021-22-4173นั่นละแล้วก็ปะเบอร์ไว้ทีมงานพวกเราจะติดต่อกลับนะบ่าวบ่าวยังไล่มีรายการทักทายกันก่อน

ทักทายกันไปผลงานของ Tyler Swift เพลงนี้ Elizabeth Tyler เป็นซื้อพวกเกี่ยว Tyler นะสังกัดอยู่ไหนอัลบั้มที่ใจสวัสดิ์ The Life of a Showgirl ถือว่าเป็นอัลบั้มที่ให้ Tyler Swiftมีซิงเกิลปล่อยออกมาเข้าชาติหมดอ่ะนี่กันหนึ่งไหนฮะเนาะกับนักร้องคนนี้แต่งเพลงนี้และร้องเพลงนี้เทียบใจชีวิตตัวเองอ่ะและร้องตัวเองว่า Elizabeth Tylerสื่อบอกว่าการที่มีชีวิตเป็นคนดังอะเนาะเป็นวันระดับฮอลลีวูดในตำนานมันก็มีหลายอย่างที่กดดันบางเธอจิตใจเฮาบ่อยากเป็นแบบนั้นบางเธออารมณ์บ่ไปแต่ก็จำเป็นจะต้องได้เห็นหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดูเวทีแห่งเอิ้นว่าเวทีสงเกียรติเนาะพอเอิ้นมาขึ้นไปแล้วมันจะบ่มีความกดดันอันใดนักร้องคนนี้แต่งเพลงนี้ได้อธิบายถึงความกดดันชีวิตอยู่แถวหน้าหรือว่าชีวิตทีมีแสงไฟสาดส่องใสตลอด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-6693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็ขอบใจที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาตอนนี้ยังอยู่กับ California ซึ่งเป็นรายการที่นำเพลงสากลให้เป็นรายการได้ฟังทุกมื้อภายหลังอาประทานอาหารซวยพวกเขาโบเว้นวันเศร้าวันเฉดแต่เพียงแต่ทูนอินมาเนาะเป็นมุ่นคืนมาจูนมาทีหอยซามลืมมีรายการติดตาม1094ก็สามารถเข้าถึงรายการบางคนกับผู้ใดเพิ่นว่าบ่ค่อยจะสะดวกพกพาวิทยุต่างๆสมัยนี้มีรายการก็สามารถฟังผ่านทางเว็บไซต์เด้การล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำก็สามารถเข้าถึงรายการละกับเราโทรคมเพิ่นแจ้งมานี่ได้ซ่องสามเดือนละแล้วเพิ่นจะแจ้งไปถึงท้ายปีท้ายปีนี้จะมีรางวัลแจ็คพอตใหญ่อะแต่ว่าก่อนเขาจะถึงรางวัลแจ็คพอตใหญ่เขาก็มาเก็บรางวัลเล็กรางวัลน้อยเนาะเพิ่นแจ้งท้ายเดือนนี้มัน100ล้านฉะนั้นเขาก็ปฏิบัติตามเงินไขของเพิ่นนั่นล่ะนั่นก็คือตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมเวลาเราตื้มแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ให้ครบ100,000เด้อเพื่อเราจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมเ

นกระตกเอาแท้เอาวาอยู่แถวบ้านกิ่งไม้ก็ลุ้นอยู่ว่าคันฝนเสาแล้วมันก็น้ําแห้งอ่ะเนาะตะกี้มันก็บ่ข้างแต่ว่าอยู่แถวนั้นทางข้างอ่ะทางล่างบ้านมันมีดินเป่าว่างตอนนึงตอนนี้เพิ่นค่ายแล้วแล้วเพิ่นกระท่มกันได้ท่มกระท่มแท้ท่มวาท่มแถวนั้นแปลว่าเวลาฝนตกกับน้ำห้องเลยก็ว่าตกแรงนี่ว่าสิเฮ็ดจังได้เนาะมันก็ยังคึดอยู่ท่มไก่ครึ่งหัวเฮาพุ่นน่ะเนาะบ้านเฮานี่มันก็เป็นสิ่งท้าทายอันหนึ่งอ่ะเวลาเฮาปลูกเหงือนก่อนหมู่เฮาก็ว่าเฮาเฮ็ดสูงเลยได้ตอนนั้นกิ่งไม้ปลูกหลายคนก็ยังท่ามาเจ้าสิปลูกคงเหี้ยนบ่รู้ว่าตลาดนี่เกือบมาเฮ็ดสูงตึงยังเดี๋ยวนี้คอมพอดีอ่ะแต่บางบอนบางอันยังยักๆต่ําได้ฉะนั้นแหละการปลูกยาปลูกเหงือนเนาะก็ได้เฮ็ดสูงไว้แต่สิ่งที่ไปเห็นอยู่ต่างประเทศอ่ะโดยเฉพาะเวลามีโอกาสได้ไปออสเตรเลียเนาะก็ส้มเสยเพิ่นน่ะแผนพังเมืองเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยจะเพิ่นจะปลูกเหือนตามภูมิสันทานที่มีสมมุติว่าขึ้นคอยมันก็ให้มันเฮ็ดเป็นตามคอยแล้วก็เน้นเรื่องห้องระบายน้ำก่อนหมู่ก่อนเจ้าจะปลูกยาปลูกเหงือกฉะนั้นเวลาฝนตกมาพอแท้บอกว่าเพิ่นก็บ่มีปัญหาเรื่องน้ำห้องน้ำข้างเนาะเว้าเรื่องน้ำท่วมมีรายการพี่น้องล่วงน้ำท่าอุดมสายทางภาคเหนือพวกเขากันนักหน่วงขั้นตอนฟื้นฟูนี่ก็ต้องใช้งบใช้เวลากระทรวงแห่งใจไปฮะบ่เฉพาะแต่ภาคเหนือเนาะเดือน7เดือน8พี่น้องทางภาคกลางภาคใต้นี่ก็หนักหน่วงคือกันแถวขมวนสิถ้าว่าเฮาติดตามข่าวๆต่างๆเมื่อน้ำท่วมบัดเดอร์มันก็บริไม้ถึงมาซ่องสามมือมันจะคืนสู่สภาพปกติจะใช้เวลาเป็นเดือนซ่องสามเดือนสัวสีเข้าสภาพแต่เป็นห่วงเป็นใหญ่มิรายการก็ติดตามข่าวข่าวพยากรณ์อากาศนี่นับตอนนี้แล้วดูฝนเด้เพื่อเราจะได้เตรียมตัวทันถึงหยับย้ายสายสวยเครื่องต่างๆข้าวโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่ำมันมีโอกาสน้ำข้างน้ำข้างน้ำยืงต่างๆหรือว่าน้ำล้นตาฟางมาสินะขอบใจทุกคนที่ทูนอินมามักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้นั่นล่ะ021-2241-73เด้อเข้ามาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการ

ับเพลงนี้ใส่ซื้อว่า Bottle Up ซึ่งเป็นเสียงฮ้องของวงบอยแบนด์จากอเมริกา Backstreet Boy บอกคอยจะได้ยินเสียงพวกเกียวโดนแล้วได้เพลงนี้พวกเกียวฮ้องเป็นเพลงประกอบการ์ตูนแอนิเมชันพอนแพทรูล The Dino Movie ซึ่งมูวี่ตัวนี้กับปล่อยให้พวกเราได้เบิ่งกลางเดือนแล้วแล้วเพลงนี้เป็นการแต่งโดยเอ็ดชาร์นและซาวันคุชชาห้องโดยพวกบอยแบนด์แบ็กสตรีทบอยอ่ะใส่ซื้อว่าบอทอมอัพบอทโถอัพเอาง่ายๆซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายเท่งความรู้สึกที่ดีๆเวลาที่พวกเขาบ่อยากให้มันจางหายไปอ่ะอยากจะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ตลอดไปประมาณนั้นคำว่า bottle up this feeling คัน bottle up ก็แปลว่าเก็บลือว่าเสื่องนะซ่อนไว้แต่เนื้อในเพลงก็บอกว่าเก็บความรู้สึกความหักความตื่นเต้นเวลาที่ดีๆไว้ในแก้วอ่ะบอทโทก็แปลว่าแก้วเด้นะเก็บไว้ในแก้วอัดฝ้าไว้เพื่อให้ความทรงจำที่ดีๆอยู่กับเฮาตลอดไปบ่ให้มันจางหายประมาณนั้นคันถ้าว่าเป็นน้ำหอมเก็บไว้ในขวดแก้วมันก็คงจะ

ยูดนนะเนาะกินคันถ้าว่าบ่มีฟ้าปิดก็ไปไวนั่นแหละก็เปรียบใส่กับความรู้สึกของนักแต่งเพลงบ่ว่าเก็บสิ่งดีๆไว้ใส่ในแก้วไว้ผัดฟ้าไว้บ่ให้มันจางหายยังกับเก็บเล่าไว้ยิงไว้เดินยิงแซ่ประมาณนั้นแม่นบ่ขอบใจมีรายการที่ทูนินมาติดตามเดินทางพร้อมดัง Colorful You จริงไหมครับและทีมหนึ่งรายการเนาะมาไปบ้องมาก็รู้สึกว่าเหลือกันไปละบางเทือลินมันก็บ่ไปสามารถทูนินเข้ามาติดตามรายการได้ทุกมื้อนั่นล่ะ 13:54 เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมหยิบมาเว้ามาว่าเรื่อยๆเนาะข่าวดีๆจากทางบริษัทบริการเสริมต่างๆบริการอันใดใหม่ๆอ่ะพวกเฮาหยิบมาเว้ามาว่าผ่านสองทางนี้ก็ขอบใจไปยังบริษัทเนาะที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเฮานั่นล่ะแล้วมีรายการอยากจะสื่อสารกับพวกเฮาก็สามารถสื่อสารได้ขณะจะทำรายการก็ผ่าน021 224173นั่นล่ะเบอร์ตังโตเนาะสามารถกินกลางเงินเข้ามาได้เราโทรคมแจกรางวัลบอดแจกไล่คนกับลุ้นรางวัลอะเป็นนักล่ารางวัลเซ็นกันกิ่งไม้ก็เซ็นกันกันเว้าเรื่องแจกรางวัลเพิ่นก็ฮู้ตังเพิ่นแจกมานี่ได้2-3เดือนแล้วล่ะและก็แจกจะแจ้งต่อไปจนถึงท้ายปีดังที่จริงไหมบอกไว้ท้ายปีมันก็เป็นแจ็คพอตใหญ่อ่ะ 1.4 ตื้อแล้วเป็นคำ300ปลาย300ปลายล้านเงินใครก็ง่ายๆเพียงแต่มีรายการตื้มเงินในเครือข่ายให้ครบ 100,000 น่ะเป็นยั่งเพิ่นจึงแจ้งเนาะหลายคนก็มีคำถามเพิ่นแจ้งเป็นการขอบใจเป็นการคืนกำไรเป็นการตอบแทนนะน้ำใจที่พ่อแม่พี่น้องอยู่เคียงข้างกับบริษัทมาตลอด30ปีเพราะเฮาอยู่นำกันมา30ปีแล้วดังนั้นเมื่อครบฮอบวันสร้างต่างเพิ่นก็จะมีโปรออกมาให้พวกเฮาได้ลุ้นฉะนั้นก่อนจะไปฮอดรางวัลใหญ่ท้ายเดือนนี้เพิ่นจะแจ้งออกไปฮอยล้านก็ลุ้นไปนำกันตื้มเงินในเครือข่ายให้ครบ100,000เด้อเพื่อเฮาจะเข้าไปในรีซิเพิ่นจะแรนเดิม

ฉะนั้นรางวัลใหญ่ๆก็ท้ายปีนะคะมาลุ้นนำกันจะเอาเป็นเงินสด 1.4 ตื้อหรือจะเอาเป็นคำ300ปลายล้านจริงไหมเบาแล้วเบาอีกว่าทีมงานพวกเขากันลุ้นอันได้ก็แล้วแต่มันก็มาวัดกันที่ดวงบางคนนี่โอ้ยนะตลอดชีวิตบ่ค่อยจะมีดวงทางด้านโชคใสมีต่างๆบางคนนี้เพียงแต่เงื้อมมือไปก็เกิดขึ้นแล้วอ่ะบางเทือก็ยังมีคำถามว่าเอ๊ะซัดแล้วเขาจะอาจจะกินทานตลอดหรือว่าตอนนั้นเขาบ่มีเงินเขาไม่ได้กินได้ทานเป็นประเภทแบบว่าเงินที่ได้มาแบบไงได้แบบซ้ำมันจะบ่หมาเทิงจากเถื่อต้องขอดต้องเคลียร์บนไฟเหือไซแห่งประมาณนั้นเบาเรื่องคำเนาะเทศกาลคำลาวซ่องพันสาวหกมือนั้นกิ่งไม้ก็ได้นำทีมงานไปห่วมโอ้กะอลังการงานสร้างเพิ่นจัดเนาะวันที่4วันที่6นะมือพวกเฮาไปมันเมื่อวันเสาร์แต่ละห้างฮานคำดังๆเพิ่นก็นำเอาคำฮู้ประพันธ์หรือว่าเป็นทอนเป็นเปียงและก็เทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเฮาสามารถเข้าไปแล้วกวดเบิ่งว่าคำเฮาตอนนี้เฮาว่าสร้างบ้านมันหลุดหรือว่ามันเนาะเวลาเฮาใส่มันก็ลุยเด้แล้วนำคำเฮาจังใดจริงไหมก็ไปถามรายละเอียดนะเพราะว่าก็สนใจอยู่เพื่อบัดมีเงินสิได้ซื้อจากหุ้นประมาณนี้ก็มีลวดลายสิ้นละปะต่างๆอ่ะที่เพิ่นเฮ็ดออกมาตามยุคสมัยใหม่อ่ะงามงามบางฮานเป็นกันเน้นเป็นแบบโบหานจริงเซอร์ไลเขาก็มักเรียบๆนะก็มีไล่อันทึกใจจริงไหมกระทายหูแก๊บๆอนาคตวางแผนไว้เขาต้องมีเป้านะ

0: colorful music the best radio in town
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: สลองลาวทะโลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะโลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
4: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
5: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ที่รายการโทรเข้าเพิ่นว่าอยากจะฟังผลงานของชินีเวิร์ดเพลงเก่าได้บ่ก็ได้นะเมื่อวันจันทร์เฮาบ่ได้ระบุได้ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงแต่กินกลางกันเข้ามาผ่าน021 224173ชินีเวิร์ดก็มีหลายซิงเกิลที่อยู่ในใจของแฟนๆเพลงผู้ว่าผู้ว่านี่ก็มักซิงเกิลผู้เกี่ยวลายซิงเกิลเวลาขี่รถแล้วก็จะฟังเป็นเพลงซาๆฟังง่ายๆนี่ก็เป็นหนึ่งในเสียงเพลงฮั่นบ่ฮู้ว่ามีรายการจะคุ้นฮู้บ่เอามาฟังนำกันเนาะชินีเวิร์ดเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Someone to Love เพิ่นก็บ่ได้ระบุได้ว่าของชินีเวิร์ดนะจริงไหมก็ตามใจโจนแถวนี้เลย มาฟังเพลงนี้นะมอมให้กับทุกคน

คงจะบ่ต่อว่ากันมีรายการเป็นว่าอยากจะฟังชินีเวิร์ดกิ่งไม้ก็เลยหยิบเพลงนี้ส่วนไลชินีเวิร์ดซิงเกิลที่ฮิตฮอตกันและขึ้นอกขึ้นใจของหลายๆคนก็มีตัว Beautiful in White แล้วก็มี Breathless You Are Not Alone No Promises แล้วก็ Until You หลายคนเป็นหลายคนจือซิงเกิลตัวนี้และนี่ก็เป็นซิงเกิลหนึ่งอ่ะ Someone to Love ของชินีเวิร์ดสร้างกันอยู่ในอัลบั้มทำอิดทำออนะของผู้เกี่ยวใส่ซื้อตัวเองนั่นแหละซึ่งอธิบายถึงการได้พบคนที่หูใจ Someone to love ก็ชื่อว่าอยากจะปิดประตูบ่หับไพ่อีกแล้วประมาณนั้นชื่อว่าพออกพอใจ Someone to loveผู้ใดอยากจะปิดประตูเมื่อตัวเองพบพอคนที่ว่าถืออกถือใจคองคอยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะหักเดียวใจเดียวโมเมนต์เฮตาล็อกแรกล็อกแรกกับคำว่าที่หักซ่าคำว่าหักซ่าสัจจะมันจะคงไว้แห่งความดีงามในการปัวพันนะเนาะขอบใจมีรายการทีกิ้งกังกันเข้ามาแนะนำเพลงไม่ได้เก่าแดกระโบเป็นยังเมื่อวันจันทร์เพราะเขาบอได้ระบุแม่นานเนาะตามใจอยู่แล้วล่ะเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมกับเราโทรคมพวกเขามีไลน์บริการให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถใส่ได้อย่างสะดวกสบายผู้ได้ไปประเทศไทยก็บ่จำเป็นจะต้องไปซื้อซิมปลายทางอ่ะใส่ซิมของเราโทรคมจะเป็นเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนเราก็สามารถเปิดใช้บริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยมีเป็นแพ็กเกจไปมื้อนึงมีแพ็กเกจ 15,000 กีบอ่ะรหัสเล็ก1แล้วยังมี3มื้อ 40,000 รหัสแพ็กเกจเป็นเลข3เนาะมีแพ็กเกจเป็นอาทิตย์ก็มีได้มูลค่าก็ 70,000 กีบรหัสแพ็กเกจเป็นเลข7เพิ่นเฮ็ดเป็นแพ็กเกจขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นใช้บริการของเราโทรคมอย่างสะดวกสบายแล้วก็มั่นใจอุ่นใจได้ว่าสิ่งที่พวกเฮาสมัครไปเฮาเสียแต่ซ้ำนั้นนะคันเฮาเปิดบ่สมัครเป็นแพ็กเกจหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะเวลาเฮาลมไปหรือว่าเฮาใช้บริการไปมันจะชาดลายลื่นน้อยอ่ะประมาณนั้นเนาะฉะนั้นเฮาฮู้ละว่าเฮาสมัครมื้อนึง 15,000 กีบมันก็เสีย 15,000 ประมาณนั้นจื้อแพ็กเกจแล้วแมนบอกเวลาสมัครก็บ่ต้องเข้าศูนย์เฮาสามารถสมัครผ่านหน้าจอกดเครื่องไม้ดาวก่อนช่อง34เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้หนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติแน่นอนละถ้าว่าผู้ใดใช้ไม่ไปเวลาก่อนข้ามแล้วเราสมัครแล้วเราก็ไปจับเครือข่ายปลายทาง AIS นะถ้าว่าบ่คุ้นแล้วเฮาอยากจะเตรียมพร้อมว่าเฮาไปฮอสเทลนะเฮาสามารถติดต่อสื่อสารกับสอบถามบูธของเราโทรคมก่อนข้ามหรือสอบถามผู้ที่เคยใช้อ่ะมันมีขั้นตอนน้อยนึงมีรายการแต่ก็บ่ถึงขั้นหวานยุ่งยากอันใดทั้งนั้นเนาะ

ำหรับแพ็กเกจต่างๆในเครือข่ายเราโทรคมบ่ว่าจะเป็น 4G 5G ก็สามารถสมใจได้อ่ะสอบถามได้ผ่าน101เส้นว่าเฮาอยากสวอปนะอยากเปลี่ยนน่ะ 4G เป็น 5G ประมาณนี้จะเป็นเบอร์ตืมเงินเมื่อรายเดือนก็สามารถสมัครใดใดก็สามารถกดผ่านหน้าจอเซนวาอยากจะใส่ 5G 30กิก1เดือนตัวนี้นี่แพ็กเกจตัวนี้100,000ได้เวลาที่เฮาตืมปึ๊บเบอร์เฮาก็จะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแลนเดิมท้ายเดือนเด้ท้ายเดือน100ล้านอะมิดรายการยังจื้ออยู่แม่นบ่เอาลุ้นกันไป 100,000 กิก 5G ได้30กิกใช้ได้1เดือนแล้วยังมีมูลค่าโทรภายในเครือข่าย30นาทีแถมมี data IR อีกอย่างต่างๆสามารถสอบถามได้นะฉะนั้นวิธีสมัครกดผ่านหน้าจอดาว559เครื่องไม้ดาว512เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกแพ็กเกจ 5G นี่มันมี 150,000 200,000 500,000ฉะนั้น data มันก็จะขึ้นตามจำนวนเงินที่เราเลือกใช้เนาะ150ก็ได้70กิก250ก็ได้125กิก500,000 จะก็250กิกเลยวิธีสมัคร70กิกนี่เป็น513รหัส125กิก515 250กิกเป็น514เข้าจืออันรหัสของแพ็กเกจอะสมัครกับแบบเดียวกันกดดาว559เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรอ้ออันนี้เป็นการตืมแพ็กเกจ 5G

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
9: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
9: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
8: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
10: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

ก็ขอบใจมีรายการที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราอยู่เวลาอย่างประมาณ5นาทีก็ขอบใจไปยังบริษัทที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะบริษัทเราโทรคมที่อยู่เคียงข้างกับพวกเรา1ชั่วโมงเต็มๆให้พวกเราได้มีโอกาสหยิบข่าวดีๆจากทางบริษัทพร้อมทางเสียงเพลงสากลมาปล่อยมีรายการได้ฟังขอบใจทุกคนที่ทุนอินมาติดตาม Colorful มีให้มีรายการได้ติดตามทุกเมื่อเวลา 1-5-2 โมงติดตามผ่าน103หรือ94หรือติดตามผ่านทางเว็บไซต์การยินดียินดีต้อนรับในรายการเข้าสู่รายการทุกเมื่อก็ขอบใจไล่คนกับฟีดแบ็กมากิ้งกั้งกันเข้ามาข้อเพลงเข้ามาแล้วทีมงานพ่อเฮาท่าวาจัดรายการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนั่นล่ะลือว่าเว้าไปอาจจะบ่ถูกอกถูกใจจังได้กับฟีดแบคกันมาเนาะเพื่อจะได้ปรับปรุงให้ถูกใจลือว่าปรับปรุงเพื่อให้ไปตามความต้องการของมีรายการเด้ทางฮานได้สนใจเนาะอยากจะให้การสนับสนุนรายการก็สามารถติดต่อได้เด้อเนาะอยากจะโฆษณาผ่านช่องทางนี้ก็ผ่าน021224173ส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้มีรายการไซซูวาเมนเอเนจีคาแรคเตอร์เสียงเพลงเมื่อได้กิ่งไม้ใส่กึดบายกันไปมาพอกันมืออื่นมงเก่าสำหรับมือนี้สบายดีบายบายเทคแคร์

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์ข้อหลวงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวคณะกรรมการปกครองแขวงเซกองได้มอบรถบรรจุเก็บเมี่ยนขี้ยาให้บริษัทการค้าขาเข้าขาออกเมืองละม้ามจำกัดเพื่อนำไปใช้เข้าในเวียกงานรับใช้สังคมและปรับปรุงเวียกงานจัดเก็บขนส่งขี้ยาภายในเทศบาลเมืองละม้ามก็คือแขวงเซกองพิธีมอบรับจัดขึ้นเมื่อบดลมานี่ที่ห้องการกลุ่มบริษัทสอนก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวบ้านพลไซเมืองละม้ามตั้งหน้าคณะกรรมการปกครองแขวงกล่าวมอบโดยท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและตั้งหน้าบริษัทกล่าวรับโดยท่านนางสันติพรปัญญาคุณห้องอำนวยการกลุ่มบริษัทสอนก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวโดยมีท่านบุญหลายบุตริเลขาพรรคแขวงประธานสภาปราสุนแขวงท่านดาววีสวยทลังสีเลขาคณะบริหารพรรคเมืองละม้ามท่านนางสอนปัญญาคุณอำนวยการกลุ่มบริษัทสอนก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวผู้ต่างหน้าบริษัทการค้าขาเข้าขาออกเมืองละม้ามจำกัดได้กล่าวแสดงความขอบใจคณะกรรมการปกครองแขวงเซกองที่ได้ให้การสนับสนุนพาหนะในการบริการเก็บเมี่ยนและขนส่งขี้ยาฉะนั้นทางบริษัทก็จะนำใส่พาหนะดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดรับผิดชอบเวียกงานเก็บเมี่ยนขนส่งขี้ยาให้มีความสะดวกว่องไวและมีประสิทธิผลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างเทศบาลเมืองละม้ามก็คือแขวงเซกองให้มีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยจบข่าวสมภวันมาวงไสอ่าน
2: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
3: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได้
2: บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไขมากินลักไปก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
3: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
4: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สุขีมั่นเสมอมันเคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องป่ายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามป้ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศในยามป้ายเวลาดีๆยามบ่ายแบบนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังโดยเฉพาะและก็แม่นท่านที่กำลังคุ้นเคี้ยวในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสำหรับท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่กับบ่เป็นหยังสามารถที่จะเฮ็ดเวียกแค่งานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บางท่านนี่ก็อาจจะกำลังขับขี่รถลาบ้านะอยู่ตามถนนทนทางเดินทางด้วยความสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันกลับคืนมาพบกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารที่สำคัญนี่แหละมาเล่าสู่มิตรรายการฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงม่วนๆมาพบกันขั้นทับอิดก็แน่นอนมอบเสียงเพลงม่วนๆสร้างความสดชื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำการตื่ม

0: ตั้งหน้าประปรุงก่อสร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วโมเมนมันไปรีดหวนทางคุณว่าดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกภายนอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายเลย
0: โอ้ยล
1: ู
0: กก็สิเก็บสติสินอนนอนๆๆๆลูกเอ้ยจังเลยนะบอกบ่เห็นมันหนีหนทางกันแม่หมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขันว่าใจประสงค์กลางดงกวบานขันว่าใจขี้ค้านกลางบานกวดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังและก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความฟุ่มเฟือยม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้ให้มิตรรายการไปพร้อมกันบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบางท่านนั้นอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามห้างบริษัทต่างๆหรือว่าท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็แล้วแต่บวชจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้หรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่กับเปิดวิทยุรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากรายการของพวกเขาได้ทางสาระความรู้และก็ได้รับความบันเทิงความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันท่านผู้ฟังแล้วก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้กับคืนเข้าสู่รายการนี้ท่านผู้ฟังได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำมาเตือนกับว่าแม่นมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังโดยเฉพาะกับแม่นเกี่ยวกับพยาธิบาดเหย้าหรือว่าเรื่องสุขภาพนี่แหละท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้พยาธิ HIV ที่เป็นพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี่กำลังแพร่ขยายแพร่ระบาดติดต่อกันในจำนวนหลายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะกับแม่นกลุ่มวัยนุ่มวัยสาวและก็กลุ่มเยาวชนบ่เพียงแต่ประเทศลาวเฮาเท่านั้นประเทศอ้อมข้างประเทศใกล้เคียงก็มีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้เป็นตาน่าตกใจโดยเฉพาะกับแม่นกลุ่มสาวบริการต่างๆที่ให้บริการนี่ผลการตรวจเลือดพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อ HIV เพิ่มสูงขึ้นหลายจะสละกาเอามานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ท่านผู้ฟังวางบดลมานี้นั้นทางศูนย์ตานพยาธิเอดหรือว่าพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่นก็ได้มีการรายงานในกล่องประชุมสรุปเวียกงานเกี่ยวกับ HIV หรือว่าเอดและก็พยาธิที่เป็นพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่นเอามานำเสนอระบุว่าสาวบริการคาดการผู้ที่ติดเชื้อสูงถึง698คนมีการได้รับการตรวจพยาธิแล้วว่าพบเชื้อ HIV นี่264คนกวดพบผู้ที่ติดเชื้อ HIV คักแน่แล้วก็อยู่ที่12คนอัตราการกวดพบนั้นตกประมาณ 4.55 ส่วน100จากจำนวน254คนที่มีการกวดนั้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว12รายกำลังอยู่ระหว่างการส่งตัวไปรับการปิ้นปัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจท่านผู้ฟังบ่เพียงแต่ในประเทศเราเท่านั้นประเทศใกล้เคียงก็มีการกวดพบพยาธิติดต่อสัมพันธ์นี่เพิ่มสูงขึ้นหลายโดยเฉพาะแม่นตัวเลขที่กวดพบนั้นอยู่ในจำนวนหนุ่มสาวและก็วัยหนุ่มวัยสาวที่เป็นวัยเยาวชนอายุยังน้อยอยู่ว่าซะส่วนว่าผู้สูงอายุมีบ่ก็มีคือกันแต่ว่าบ่หลายเท่ากับตัวเลขของผู้ที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวและก็สาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดการแพร่กระจายไว้ย้อนว่าความประมาทการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรบวกกับการมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยก็คือบ่มีการป้องกันใดๆจากสถานการณ์เป็นตัวเลขที่น่ายันกลัวเพราะว่ามันเกี่ยวพันถึงสุขภาพของวัยหนุ่มวัยสาวและก็เยาวชนจากสถานการณ์พวกเราต้องได้เอาใจใส่ตัวเลขที่เพิ่นระบุมานี่แหละมันเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันนี้คนหนุ่มคนสาวพากันบ่เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพปล่อยปะละเลยมีเพศสัมพันธ์กันโดยที่บ่มีการป้องกันอย่างถูกต้องก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยกงท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนไหลยะต่อไปของรายการน้ำกระตือ

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขี่คือโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใช้จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหั่นปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ดนั่นไปขายไผผู้มัวเมาค้านเวียกงานตั้งโตบ่มีวันสิบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็น

ดมานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพียงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อพยาธิทางเพศสัมพันธ์นั้นนอกจากจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วอายุของผู้ที่ติดเชื้อนั้นก็ส่วนทางกับตัวเลขเพราะว่าอายุน้อยลงเป็นเด็กน้อยเป็นเยาวชนอันนี้ก็สื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อปัจจุบันนี้นั้นมีอายุน้อยเป็นเยาวชนก็ถือว่าขาดความยับยั้งความคิดความคำนึงวิจารณญาณการหักห้ามจิตใจและก็มีความเสี่ยงที่ว่าลูกหลานพวกเขาผู้มีอายุน้อยจะได้รับเสื้อพยาธิง่ายขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทการติดต่อพัวพันก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นช่องทางการพัวพันกันหรือว่าการติดต่อความสะดวกสบายก็เป็นอีกช่องทางนึงเปิดโอกาสให้พยาธิติดต่อสัตว์ทางเพศสัมพันธ์นี้นั้นเข้าถึงลูกหลานของพวกเขาได้ง่ายและก็ได้มีโอกาสเห็นสื่อสังคมออนไลน์บางแห่งนั้นมีผู้ติดเชื้อที่ว่ากำลังทุกข์ทรมานย้อนเสื้อพยาธิซิฟิลิสท่านผู้ฟังพยาธิซิฟิลิสนี้ถ้าว่าบ่ได้รับการปิ้นปัวอย่างถูกต้องนอกจากจะบ่ส่วงเซาแล้วถ้าว่าดนไปเสื้ออาจจะขึ้นสมองได้อันนี้เป็นอันตรายที่สุดอาจจะถึงแก่ชีวิตสาเหตุของการติดพยาธิซิฟิลิสซิฟิลิสนี้ถือว่าเป็นเสื้อแบคทีเรียที่เอิ้นว่าเทโปเลมาพาลิดัมเป็นพยาธิซิฟิลิสที่แพร่หลามโดยการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าหากว่ามีบาดแผลแล้วไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อแบคทีเรียมันก็สิเข้าไปสู่ร่างกายถ้าว่าได้รับเชื้อเข้าไประยะทำอิฐสิบหูตัวเทือจนถึงระยะที่สองที่สามจึงมีการฟักตัวแล้วค่อยแสดงอาการออกมาเป็นพื้นตามแขนขาหรือว่าตามฝ่ามืออันนี้จะสามารถเห็นได้ชัดเจนนอกจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วการใช้ปากจูบหรือว่านอกจากนั้นก็ถ้าว่าแม่หญิงที่กำลังถือผ้าถ้าว่าติดเสื้อก็ยังสามารถที่จะเห็นให้ลูกที่กำลังถือผ้าอยู่หรือว่าอยู่ในท้องนี่สามารถรับเสื้อจากแม่ได้นำพยาธิซิฟิลิสนี่ก็บ่ได้แพร่ลามโดยการใส่ห้องน้ำการใส่อ่างอาบน้ำหรือว่าเครื่องนุ่งของถือการสัมผัสผิวหนังภายนอกบ่สามารถที่จะเห็นให้ติดต่อกันได้นอกจากการสัมผัสโดยกงด้วยการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่ได้รับการปิ้นผัวจากการติดเชื้อของซิฟิลิสนี้แล้วไวรัสของมันก็สิบ่เกิดขึ้นอีกแต่ว่าแนวใดก็ตามถ้าว่าอาจจะติดเชื้อไม่ได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยจากสารกาถือว่าเป็นพยานหนึ่งที่ยังเป็นภัยข่มขู่ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนเลื้อยใช้ชีวิตอย่างประมาทบ่มีการป้องกันในขณะมีเพศสัมพันธ์สิ่งที่เป็นตาตกใจที่สุดก็แม่นตัวเลขผู้ติดเชื้อในปัจจุบันนี้อายุนับมือน้อยลงก็คือว่าเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นท่านผู้ฟัง

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

รรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณวะหนังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่นอกอีนั้นจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะคือเพื่อเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดกขันถ่าของเขาบ่มีสติแดกลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดพี่น้องนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกบูเมนมันรีดบนทางจะแบกหมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตซอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความหูสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรายการฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนบางท่านก็อาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำและก็เฮ็ดเวียกไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำได้ได้บุกบำนวนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้หลายคนโดยเฉพาะท่านหญิงสุภาพสตรีทั้งหลายพากันนิยมให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเบิ่งแยงสุขภาพโดยเฉพาะแล้วก็แม่นความจบความงามนี่แหละท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าการเอาใจใส่เบิ่งแยงความจบงามของกายภายนอกนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เอิ้นว่าผู้หญิงนี่ขาดบ่ได้แหละความงามคู่กับผู้หญิงจากสารกาเฮียนไทยธุรกิจเกี่ยวกับการเสริมความงามหรือว่าเวชสำอางต่างๆโดยเฉพาะแม่นสถาบันหรือว่าคลินิกเสริมความงามนี่เกิดขึ้นหลายเพื่อเอาใจหรือว่าอำนวยความสะดวกให้ท่านหญิงที่สนใจหรือว่าต้องการที่จะเบิ่งแยงผิวพรรณหน้าตาหรือว่าสุขภาพส่วนอื่นๆของร่างกายสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขและก็เติมแต่งให้ความจบความงามแก่ร่างกายจากสารกาทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นการได้เป็นการออกประกาศแจ้งการปัจจุบันนี้ให้มีการเคลื่อนไหวการบริการศัลยกรรมการเสริมความงามที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายนี่เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบท่านผู้ฟังถ้าว่ามีนักวิชาการแพทย์หมอท่านใดที่มีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องในการปิ้นปัวให้บริการเกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมความงามต่างๆเพิ่นก็ให้การสนับสนุนกับบ่ได้ขัดขวางแต่ว่าต้องถูกต้องแล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพคัดแน่กะเพื่อป้องกันสิทธิ์ของผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่ไปรับการบริการให้มีความปลอดภัยทางชีวิตและก็ทรัพย์สินนั่นแหละท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็นหลายกรณีในต่างประเทศนี่ก็เป็นคดีความกันย้อนเนื่องจากว่าบางแห่งอยู่ในต่างประเทศนั่นก็เพิ่นพากันเปิดให้บริการอย่างบ่ถูกต้องตามกฎระเบียบกฎหมายเมื่อผิดพลาดมาก็ผลเสียไปตกอยู่กับผู้ที่ไปรับบริการหรือว่าผู้ไปใช้บริการก็ถ้าดำเล็กดำน้อยอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้นได้แต่ว่าถ้าใหญ่หลวงเกินกว่านั้นอาจจะหมายถึงชีวิตท่านผู้ฟังอันนี้สำคัญที่สุดจะสารกับบ้านเฮานี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นออกมาเข้มงวดเอาจริงเอาจังในการเบิ่งแยงส่วนว่าท่านใดที่มีความสนใจต้องการอยากเสริมความงามก็ขอให้เอาใจใส่ในการกวดการายละเอียดอย่างคักแน่เบิ่งใบประกอบวิชาชีพมีหรือบ่แพทย์หมอมีความเชี่ยวชาญหรือบ่

0: องเขาบอกเฮ
1: ้อบอผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดหวนทางคุณว่าหนังเ
2: ฮ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะที่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ่าวเขาบ่มีสติแดกลูกจะตายเลย
0: โอ้ยล
2: ู
0: กจะติดจริงๆพี่น้องนอนลูกเอ้ยจริงๆแล้วบอกพวกนี้มาดิมันทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื
3: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: มีลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ซื้อวาโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักแย่งซอยง่อยคือค่อยตะลิ่งคองลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวด้อนลังเทื่อลูกไทยบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีมวลๆมานำเสนอครับก้อมมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็ฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้และมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบางเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบๆกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อวยพรให้มิตรรายการทุกท่านจงประสบพบพอแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: นี่ตุน
1: หืม
0: กู้บ่ว่าตอนนี้เบิ่งแล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
0: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวท่านบุญเทิงดวงสวรรค์เลขาพรรคแขวงอัตปือประธานสภาปัจจุสนแขวงพร้อมแขนงการเกี่ยวข้องของแขวงเมืองลงพื้นที่ห้วยสมองเขตเมืองสนามไซเพื่อติดตามกวดการและรับฟังรายงานสภาพผลกระทบต่อประชาชนจากกรณีน้ำไหลผ่านห้วยสมองมีประมาณหลายกว่าปกติในวันที่3กันยายนนี้เพื่อกวดการสภาพตัวจริงรับฟังรายงานจากท้องถิ่นและสอบถามข้อมูลจากครอบครัวที่ประสบผลกระทบตัวจริงท่านคำโพไซไซยาเสนาเลขาพรรคเมืองสนามไซได้รายงานเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่19สิงหาผ่านมาได้มีน้ำไหลผ่านห้วยสมองในปริมาณหลายส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเขตห้วยสมองได้รับผลกระทบซึ่งจากการกวดการและสำรวจในเบื้องต้นพบว่ามีครอบครัวประชาชนจำนวนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คู่กันน้ำของบริษัท15องศาสวนกล้วยผลกระทบดังกล่าวได้สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและจำเป็นต้องได้มีการกวดการรายละเอียดด้านความเสียหายต่อไปการลงพื้นที่ของคณะการน้ำแขวงในครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญในการกวดการสภาพตัวจริงหับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งซีน้ำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องความการกวดสอบหาสาเหตุและประเมินความเสียหายอย่างรอบด้านพร้อมนี้ยังได้เน้นให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดในการรับผิดชอบและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนเป็นสำคัญสำหรับขั้นตอนต่อไปภาคส่วนเกี่ยวข้องจะสืบต่อกฎการและรวบรวมข้อมูลความเสียหายของแต่ละครอบครัวเพื่อนำไปพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือสดเสยแก้ไขตามความเหมาะสมและตามระเบียบการลงติดตามกฎการครั้งนี้แสดงเห็นถึงการเอาใจใส่ของคณะน้ำของแขวงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมทางซอกหาแนวทางแก้ไขอย่างทันการเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความอุ่นใจให้แก่ครอบครัวประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30-13:00 นและพร้อมเดียวกันนั้นพวกเรายังออกอากาศทางระบบ FM ตื่มอีกก็คือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น. หา 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมือนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศรีประภัยเพชรปทุมมาถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมือนี้ทางรายการของพวกเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านบุญเพ็งวงโพทองห้องหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกลเกี่ยเป็นต้นว่าความหมายของการไกลเกี่ยนี่แม่นยังเนาะในการไกลเกี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้คู่กรณีสามารถเลือกผู้ไกลเกี่ยหรือว่าค้านตัวผู้ไกลเกี่ยได้หรือบ่และการไกลเกี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจดำเนินไปคือแนวใดและมันจะสิ้นสุดลงในกรณีใดแด่รายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าแต่ว่าตอนนี้จะให้ท่านได้ฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้พวกเฮามีสัมภาษณ์ท่านบุญเพ็งวงโพทองรองหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเฮาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกลเกี่ยซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่าน
1: เจ้าสบายดี
0: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การความรู้ทางด้านกฎหมายซึ่งว่าก่อนอื่นมดก็ขออนุญาตให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
1: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อบุญเพ็งวงโพทองห้องพนาศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้าและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปแล้วว่าในมื้อนี้จะได้มีการสนทนากับท่านเนาะเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไกลเกี่ยฉะนั้นก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่านอธิบายถึงความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไกลเกี่ยว่ามีความหมายคืออะไรท่าน
1: เจ้าจังสรรนาเกี่ยวกับเบียกงานแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเป็นต้นเป็นความหมายของการไกลเกี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ
0: เจ้า
1: หมายความว่าข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้มันจะมีหูบการไกลเกี่ยแล้วก็มีหูบการตัดสินเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: จังสันอยู่ในหัวข้อนี้ก็สิแม่นลงลึกเกี่ยวกับความหมายของการไกลเกี่ย
0: เจ้า
1: จังสันการไกลเกี่ยน่ะแม่นหูบการหนึ่งของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจของคู่กรณีซึ่งดำเนินโดยผู้ไกลเกี่ยหรือว่าคณะกรรมการไกลเกี่ยที่เพียงก้นกลางในการปรึกษาหารือประนีประนอมและก็เจรจาซึ่งกันและกันจังสันอยู่ในการดำเนินการไกลเกี่ยผู้ไกลเกี่ยเองก็คือคณะกรรมการไกลเกี่ยและแม่นปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการขั้นตอนเทคนิคและทักษะในการดำเนินการไกลเกี่ยอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลรับประกันได้ความถูกต้องบ่องไว้โปร่งใสและก็ยุติธรรมฉะนั้นแม่นความหมายของการไกลเกี่ย
0: เจ้าท่านและนั่นก็แม่นความหมายของการไกลเกี่ยเนาะและสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไกลเกี่ยนี้คู่กรณีนี้สามารถเลือกผู้ไกลเกี่ยหรือว่าสามารถค้านตัวผู้ไกลเกี่ยได้หรือบ่ท่าน
1: เจ้าจังสันอยู่ในหลักการของการดำเนินการแก้ไขโดยการไกลเกี่ยคู่กรณีเองแม่นมีสิทธิ์ในการเลือกผู้ไกลเกี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกี่ยจำนวน1คนหรือหลายคนจากปึ้มบัญชีรายชื่อผู้ไกลเกี่ยหรือรายชื่อผู้ตัดสินขององค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ
0: เจ้า
1: ภายในกำหนดเวลา15วัน
0: เจ้า
1: อยู่ในระยะดังกล่าวนั้นถ้าหากว่าคู่กรณีบ่สามารถเลือกได้องค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจก็สิเป็นผู้เลือกให้ในกำหนดเวลา5วันรัฐการ
0: เจ้า
1: ภายหลังที่เลือกแล้วก็สิได้แจ้งรายชื่อให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับทราบพร้อมเดียวกันนั้นองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจก็จะได้ออกขอตกลงแต่งตั้งผู้ไกลเกี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกี่ยภายในกำหนดเวลา5วัน
0: เจ้า
1: ทางรัฐการเช่นกันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อตามการเสนอของคู่กรณีหรือว่านับแต่วันที่องค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเลือกผู้ไกลเกี่ยได้ตามกำหนดเวลาดังที่ได้กล่าวผ่านมานั้น
0: ฉะนั้นหมายความว่าคู่กรณีนี้ก็สามารถเลือกผู้ไกลเกี่ยได้ตามบัญชีรายชื่อที่ว่าทางองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจของพวกเราได้กำหนดไว้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นละ
0: เจ้าละบัดนี้สำหรับการค้านตัวผู้ไกลเกี่ยนี้คู่กรณีสามารถค้านตัวผู้ไกลเกี่ยได้บ่ทัน
1: เจ้าอยู่ในการดำเนินการไกลเกี่ยอีกตามกฎหมายว่าโดยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ
0: เจ้า
1: อยู่ในสิทธิในการถอนตัวหรือว่าสิทธิในการขานตัวอยู่ในกฎหมายกับระบุไว้จังจะแจง
0: จ้า
1: เป็นต้นผู้ไกลเกี่ยหรือว่าคณะกรรมการเองก็มีสิทธิในการถอนตัวออกจากการดำเนินการไกลเกี่ยถ้าหากเห็นว่าตนเองเป็นญาติพี่น้องมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือมีข้อขัดแย้งกับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ย้อนเจ็บเป็นกระทันหัน
0: เจ้า
1: หรือว่ามีภารกิจที่จะเป็นอันนั้นแม่นสิทธิ์ของผู้ไกลเกี่ยในการถอนตัว
0: เจ้า
1: พร้อมเดียวกันนั้นคู่กรณีเองก็มีสิทธิ์ขานตัวผู้ไกลเกี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกี่ยเช่นกันถ้าหากว่าผู้ไกลเกี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกี่ยหากตกอยู่ในกรณีใดหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ดังที่ได้กล่าวผ่านมานั้นหมายความว่าอยู่ในการดำเนินการไกลเกี่ยผู้ไกลเกี่ยเองก็มีสิทธิ์ถอนตัวหลักคู่กรณีเองก็มีสิทธิ์ขานตัวเช่นกันภายหลังที่ได้รับการเสนอถอนตัวหรือว่าขานตัวแล้วองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจต้องได้พิจารณาภายในกำหนดเวลา15วัน
0: เจ้า
1: ถ้าเห็นว่าการเสนอถอนตัวหรือว่าการขานตัวหากมีเหตุผลเพียงพอก็จะออกขอตกลงว่าโดยการถอนตัวและการขานตัวภายหลังที่มีการขานตัวหรือว่ามีการถอนตัว ก็ให้ดำเนินการคัดเลือกและก็แต่งตั้งผู้เกียร์คือใหม่ดังที่ได้กล่าวผ่านมานั้น
0: เจ้า
1: จังสันการถอนตัวหรือว่าการขันตัวผู้เกียร์นี้สามารถปฏิวัติได้ตลอดเวลานับตั้งแต่วันที่ได้มีการคัดเลือกจนถึงการดำเนินการเกียร์ได้สิ้นสุดลง
0: เจ้าท่านผู้ฟังและนั้นก็แม่นเนื้อในเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไกล่เกลี่ยซึ่งว่าคู่กรณีนี้สามารถเลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้และในนั้นคู่กรณีก็สามารถค้านตัวผู้ไกล่เกลี่ยได้และพร้อมเดียวกันนั้นผู้ที่ว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเองก็สามารถถอนตัวออกจากการไกล่เกลี่ยนั้นได้เนาะตามแต่ละกรณีที่ว่าท่านบุญเพ็งได้อธิบายผ่านมาแล้วเนาะส่วนว่าระยะหน้าก็จะให้ท่านได้สืบต่ออธิบายตื้มเกี่ยวกับการดำเนินและการสิ้นสุดการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกล่เกลี่ยว่ามีคืออะไรรายละเอียดต่างๆรับฟังได้ในระยะหน้าแต่ตอนนี้เพลงของพวกเราพร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมๆกันเลย

0: สบายดีเซียวเป็นแนวไหนสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพหั่นแหละแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอ้ยน้องกระบวนการยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้ซั่นก็แม่นลูกคือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าซั่นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเหล่าโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหาประจกมาจากสถาบันที่ทําแห่งชาติใหม่ๆมันมาได
1: ้โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ่
2: มีละบออยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีรัฐหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังหมู่กันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: นำพาท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่3ของทางรายการสำหรับระยะนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังการอธิบายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไก่เกี่ยตื้มอีกเนาะโดยเฉพาะก็แม่นการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไก่เกี่ยนี้พวกเราได้มีการปฏิบัติขึ้นในใดท่าน
4: เจ้าการดำเนินการไก่เกี่ยตามหลักการและผู้ไก่เกี่ยหรือว่าคณะกรรมการไก่เกี่ยต้องได้เอาคำให้การของครูกรณี
3: เจ้า
4: เพื่อกำหนดแผนการไก่เกี่ยภายในกำหนดเวลา15วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นต้นไป
3: เจ้า
4: พร้อมเดียวกันนั้นก็ได้แจ้งให้ศูนย์หรือว่าของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจทราบจากสั่นการดำเนินการไก่เกี่ยทุกครั้งจะต้องได้ดำเนินส่องหน้าครูกรณี
3: เจ้า
4: หรือว่าผู้ต่างหน้าที่ได้รับมอบสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3: เจ้า
4: คู่กรณีเองก็มีสิทธิ์เสนอบัญหาข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับขอกันแหงพร้อมเดียวกันนั้นก็เสนอวิธีทางออกต่อกับผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ยในระยะเวลาของการดำเนินการไก่เกี่ยการดำเนินการไก่เกี่ยแต่ละครั้งผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ยต้องเสนอให้ศูนย์หรือว่าของการแก้ไขขอกันแหงทางด้านเศรษฐกิจเพื่อออกหมายเชิญคู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวของเข้าร่วมทุกครั้งจังสันอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการไก่เกี่ยถึงแม้กฎหมายสิได้กำหนดแต่ก็ตามจ
3: ัง
4: สันอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินก็ยังมีการเลื่อนการโจ้การไก่เกี่ยเช่นกัน
3: เจ้า
4: ซึ่งการเลื่อนการไก่เกี่ยนี้เพิ่นก็ได้กำหนดอยู่ใน5เงื่อนไขเป็นต้นเงื่อนไขที่1คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ่เข้าร่วมการไก่เกี่ยโดยบ่มีเหตุผล
3: เจ้าก
4: รณีที่2ผู้ไก่เกี่ยบ่สามารถเข้าร่วมการไก่เกี่ยได้ย้อนเจ็บเป็นกระทันหัน
3: เจ้า
4: หรือว่ามีภารกิจอื่นที่จำเป็นจะต้องได้ปฏิบัติ3มีการถอนตัวหรือมีการขานตัวผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ย4มันมีความจำเป็นจะต้องได้เก็บกรรมหรือพิสูจน์ข้อมูลหลักฐานขึ้นใหม
3: ่เจ้า
4: ปัญหาที่5บุคคลอื่นที่มีความจำเป็นในการไก่เกี่ยขอขัดแย้งนั้นบ่เข้าร่วมการไก่เกี่ยหมายความว่าอยู่ในการเดือนการไก่เกี่ยทุกครั้งผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ยก็ต้องแจ้งให้คู่กรณีหรือว่าผู้เข้าร่วมรับทราบภายในกำหนดเวลา5วัน
3: เจ้า
4: การเดือนการไก่เกี่ยต้องบันทึกไว้ในปึ้มติดตามการดำเนินการไก่เกี่ยขององค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทุกครั้ง
3: เจ้า
4: อันนั้นเป็นการเดือนบัดนี้เว้าถึงการโจ้การโจ้ก็เช่นเดียวกันการโจ้การไก่เกี่ยก็ประกอบมีอยู่4เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเป็นต้นปัญหาที่1คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียความสมาธิทางด้านการประพฤติหรือว่าเจ็บเป็นกระทันหัน
3: เจ้า
4: 2คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตนิติบุคคลหรือการจัดตั้งถูกยุบเลิกแต่ยังมีผู้สืบทอดสิทธิ์ได้พันธะอยู่3 คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกย้ายหรือออกจากบ่อนอยู่เก่าซึ่งบ่ฮู้บ่อนอยู่ใหม่โดยมีการยั่งยืนจากองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้อง
3: เจ้า
4: 4มีความจำเป็นต้องได้ล่อถาการพิสูจน์ขอขัดแย้งอื่นที่พัวพันกับขอขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่องค์การแก้ไขขอขัดแย้งจังสันอยู่ในกรณีที่มีการโจ้การไกลเกลี่ยนั้นองค์การแก้ไขขอขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจต้องได้ออกขอตกลงโจ้การไกลเกลี่ยพร้อมทั้งแจ้งให้คู่กรณีหรือผู้เข้าร่วมอื่นรับทราบภายในกำหนดเวลาหาวันราชการอันนี้การโจ้

0: คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตโดยบ่มีผู้สืบทอดหากคู่กรณีตกลงเปลี่ยนรูปการไกล่เกลี่ยไปเปลี่ยนรูปการตัดสิน
1: เจ้า
0: จังซั่นอันนี้จากเงื่อนไขต่างๆก็สิเฮ็ดให้การดำเนินการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและทั้งหมดนั้นก็แม่นรายละเอียดต่างๆเนาะเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกล่เกลี่ยหวังว่าท่านผู้ฟังจะฮับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายขึ้นเนาะและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วต้องขอขอบใจท่านบุญเพ็งวงโพทองห้องหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราและหวังว่าโอกาสหน้าท่านจะร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราเติมอีกเจ้าขอขอบใจ
0: จ้าขอขอบใจหลาย
1: ๆเจ้าและมาฮอดนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมาพร้อมด้วยท่านบุญเพ็งวงโพทองห้องหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
0: สบายดี

การปิ้นป่วนสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นป่วนสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สวัสดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อนะพอๆกับเมริกาในรายการประกันสังคมนะที่จะนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/ศพ.ศ.หรือว่าสภาแห่งชาติมาโอลมให้มริการได้หาฟังในแต่ละหัวข้อสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละมือเนาะและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกาศสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุนครหลวงวิญจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น.ฝากให้กับมริการได้หาฟังสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกๆเสาร์นะตอน8:00 น. 9:00 น. 1:00 น.เต็มกับรายการประกันสังคมนั่นเองสำหรับสับเปลี่ยนทีมงานโฆษกของพวกเราบอกว่าจะเป็นสันติภาพแน่เนาะคำเก่งแน่มีน้องแม็กสุกัญญาน้องเมษาเนาะโดดๆมาสำหรับสับเปลี่ยนโอลมให้มิลิการได้รับฟังในหัวข้อต่างๆเนาะและก็มื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีกหนึ่งหัวข้อมาสนทนาก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับประชาชนที่รับฟังอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะมื้อนี้ก็เป็นหัวข้อเกี่ยวข้องกับผู้เกิด13เนาะผู้เกิด13หลายคนอาจจะยังบ่เข้าใจแม่นหยังผู้เกิด13ผู้เกิด13เนาะก็หมายถึงครอบครัวเนาะที่เกิดสิทธิ์ต่างๆกับผู้ประกันตนหรือว่ากับผู้ที่เป็นพนักงานผู้เป็นพนักงานเพิ่นเนินว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ประกันตนบ่ว่าจะเป็นพนักงานราชการพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบสมัครใจอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนหมายถึงผู้ที่จ่ายเงินส่วนผู้ที่เกิด13ก็คือครอบครัวว่าง่ายๆเนาะคู่สมรสลูกต่างๆการมาโอลมให้บริการฟังว่าผู้ที่เกิด13นี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมบางคนก็ว่าได้รับการคุ้มครองคือกับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินเลยบ่แต่คันว่าถ้าบ่ได้คือกับผู้ที่จ่ายเงินหรือว่าผู้ประกันตนเต็มเลยจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมเนาะมื้อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นรัฐกรท่านที่เป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีฟังแล้วก็จะได้ความรู้เกี่ยวข้องกับระเบียบนโยบายหลักการอย่างต่างๆเกี่ยวข้องกับเวียกงานประกันสังคมของพวกเขานั่นเองเนาะก็ว่าง่ายๆคำว่าเป็นผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดเนาะเก่าอุดหนุนพวกแหละนะคำว่าเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจส่วนพนักงานรัฐกรก็จะบ่มีอุดหนุนว่างงานก็เหลืออยู่8อุดหนุนที่ได้รับการคุ้มครองและก็ภาคสมัครใจก็จะมีทั้งหมดแม่น7อุดหนุนจะบ่มีว่างงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วอันนั้นแม่นเกินมาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ประกันตนก็จะได้รับการคุ้มครองแม่นบ่หลุดละ7อุดหนุนเนาะคณะภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะคุ้มครองสูงสุดแม่น9อุดหนุนเลยตามระบบประกันสังคมสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองบัดนี้เนาะสำหรับผู้ปักผู้เกิด13นี่ตัวนี้เนาะหลายคนยังบ่ฮู้ละเอียดว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิด13ที่เป็นครอบครัวนี่นะเนาะจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรจากระบบประกันสังคมเนาะจากระบบประกันสังคมก็จะว่าเลยแหละเนาะว่าผู้เกิด13นี้หรือว่าครอบครัวเนาะที่ใส่บัตรห่วมนําหั่นน่ะลักๆก็คือแม่นการใส่บัตรไปปิ้นปั่วสุขภาพอยู่ห้องหมอนะที่ทานเลือกผลประโยชน์ลักๆที่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมที่ใส่ห่วมกับพนักงานเนาะที่เป็นผู้ประกันตนนั้นเนาะหรือว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีเนาะคู่สมรสและลูกว่าง่ายๆก็คือผู้เกิด13นี้จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการปิ้นปั่วสุขภาพนะลักๆเลยเนาะในระบบประกันสังคมก
การปิดปวดสุขภาพก็คือเวลาเจ็บเป็นก็คือมันสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปใส่บริการปิ้นปัวอยู่สถานบริการที่ท่านเลือกได้เนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของสิทธิ์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามหลักๆ ก็คือมันไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอนะปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอแต่ก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองการปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอเบื้องต้นเนาะท่านจะต้องได้มีการนำเอาเอกสารนะสำเนาครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสู้ขอถ้าว่าบ่มีก็แม่นใบยังยืนจากบ้านมาแจ้งคู่สมรสเขาก่อนจึงจะสามารถไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้คือตัวอย่างบางคนนี่เป็นพนักงานรัฐกรมาหลายปีตอนนั้นสถานภาพอาจจะโสดหลังจากนั้น5ปีมาแต่งงานแต่บ่ได้มาอัปเดตข้อมูลบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมบ่ได้เอาใบแต่งงานมาแจ้งว่ามีคู่สมรสเวลาคู่สมรสเราเจ็บป่วยเนาะหรือแม้แต่ว่าเวลาที่เรามีลูกเราบ่ได้มาแจ้งลูกเข้าประกันสังคมเถื่อเวลาที่ลูกเราเจ็บป่วยเนาะก็หมายความว่าไปห้องหมอจะบ่มีสิทธิ์นำใส่บัตรประกันสังคมได้เพราะว่าทางห้องหมอเพิ่นบ่มีข้อมูลเนาะข้อมูลจากห้องหมอก็คือข้อมูลที่ได้จากประกันสังคมหมายความว่าเบื้องต้นทานต้องได้เอาใบแต่งงานเนาะหรือว่าใบยังเกิดในเกิดของลูกเนาะกรณีที่ว่ามีการเกิดลูกมาแจ้งประกันสังคมก่อนเนาะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนจากนั้นประกันสังคมจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอจึงจะมีสิทธิ์นำใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้เนาะบ่แม่นว่าเขาแต่งงานกันแล้วบ่ได้ไปแจ้งกับยาไปใส่บัตรประกันสังคมของคู่สมรสท่านของผู้ประกันตนท่านเลยบ่ได้อย่างนั้นเนาะต้องได้มาอัปเดตข้อมูลก่อนข้อมูลก่อนแต่งงานก็ต้องได้มาแจ้งคู่สมรสก่อนเกิดลูกก็ต้องมาแจ้งลูกเข้าหลังจากเกิดลูกแล้วว่าสันสักอันนี้แม่นก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ท่านก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักการกันก่อนในการคุ้มครองเพื่อให้ทางประกันสังคมได้มีฐานข้อมูลที่จะส่งให้กับห้องหมอแล้วฐานจึงจะสามารถใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้นะอันนี้มันขั้นตอนที่ทางจะต้องได้มีการปฏิบัติในเบื้องต้นหลังจากนั้นเนาะก็คือสิทธิผลประโยชน์ต่อมาเนาะสำหรับคู่สมรสหรือว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามที่จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการไปใส่บัตรประกันสังคมเพื่อฝากท้องในกรณีถือพาถึงว่าท่านจะเป็นประชาชนเป็นเมียของผู้ประกันตนแต่ขั้นว่าท่านผู้ประกันตนผัวได้เข้าประกันสังคมแล้วก็สามารถใส่บัตรของผัวนี้ไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้อันนี้มันสิทธิผลประโยชน์อันที่สองที่ว่าคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามก็คือคู่สมรสที่เป็นประชาชนถอกเงินเข้ามา1เดือนนะหรือว่าผัวเป็นสมาชิกประกันสังคม1เดือนเมียสามารถใส่บัตรของผัวไปฝากท้องในเดือนที่2แล้วก็หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนที่2กันได้คือตัวอย่างกรณีเมียถือพามาแล้วนะ8เดือนพอดีบังเอิญนะผัวมาเข้าประกันสังคมในเดือนที่เราถือพาเดือนที่8เดือนหน้าเราก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมนี้ไปเกิดลูกได้เลยอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์แล้วก็เอิ้นว่าเบิ่งพิเศษสำหรับผู้ที่ถือพาบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าจะเป็นประชาชนเนาะเมียที่เป็นประชาชนก็สามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้อยู่หมอที่เลือกอันนั้นมันสิทธิผลประโยชน์อันที่สองและก็สำหรับเงินอุดหนุนหรือว่าเงินบำเหน็จออกลูกที่จะได้รับนี่ก็หมายความว่าเมียนี่นะที่ว่าเป็นประชาชนเวลาเกิดลูกก็สามารถท้องของเงินบำเหน็จออกลูกในนามของผัวที่เป็นผู้ประกันตนได้เช่นเดียวกันในกรณีที่ผัวเข้าประกันสังคมหรือว่าทอกเงินเข้าประกันสังคมนี่6เดือนขึ้นไปเนาะ6เดือนขึ้นไปเมียที่เป็นประชาชนไปออกลูกก็คือมันไปฝากท้องและก็ไปออกลูก
ได้อยู่ห้องหมอที่เลือกหลังจากนั้นสามารถเอาใบออกห้องหมอและก็ใบหนังสือการเกิดมาแลนหับเงินบัตรเน็ตออกลูกเท่าเดียวต่อลูก1คนนำประกาศสังคมได้นอกขั้นว่าลูกสามารถเกิดลูกแฝดแฝด2แฝด3อันนี้ก็แม่น 60% หรือว่า 60% ตัวนี้ก็แม่นคูณไปตามจำนวนลูกอันนี้เป็นสิทธิผลประโยชน์สิทธิผลประโยชน์เบื้องต้นที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้ครับก็นอกจากนั้นก็เพิ่มเติมมาเนาะเพิ่มเติมก็คือผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันในกรณีที่เอิ้นว่าคู่สมรสที่เป็นประชาชนเนาะมีการเสียชีวิตคู่สมรสที่เป็นประชาชนจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามแต่ที่มีการเสียชีวิตตัวนี้พรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้เบิ่งแย้งไปฮอดจุดนี้ก็คือเวลาที่เกิดมีการเอิ้นว่าล้มหายตายจากบ่เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนที่จะได้ครับเนาะคู่สมรสที่เป็นประชาชนนะเกิดมีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเนาะก็จะได้รับอยู่6เดือนเนาะ6เดือนของหยัง6เดือนของเงินเดือนสุดท้ายของรัฐกรสำหรับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจก็แม่น6เดือนของเงินเดือนประกันตนเสลีย6เดือนสุดท้ายของผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทนั้นหมายความว่าเอา6เดือนมาเสลียแล้วก็มาไล่ให้ไปคูณให้ออกสมมุติว่าเงินเดือนประกันตนเพิ่นแจ้งมา6เดือนล่าสุดแม่น2ล้านก็แม่นเอา2ล้านไปคูณให้6 6 2 12ก็ได้อยู่12ล้านกีบแต่คันว่าเงินเดือนประกันตนของเพิ่นนะ4ล้าน5ก็เอา6เดือนไปคูณให้4ล้าน5เนาะก็จะได้อันนั้นก็คือแม่นเงินเอิ้นว่าเงินคู่สมรสเสียชีวิตเนาะจะได้อยู่6เดือนที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมและก็นอกจากนั้นบ่ได้เฉพาะคุ้มครองแต่คู่สมรสเนาะยังคุ้มครองลูกในกรณีที่ลูกอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามมีการเสียชีวิตลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนลูกเสียชีวิตก็คือแมนจะได้รับอยู่3เดือนไปคูณให้เงินเดือนประกันตนของผู้เกี่ยวที่สันติภาพได้ตัวอย่างไปเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของสวัสดิการที่จะได้รับการคุ้มครองเคียงคู่กับผู้ประกันตนแต่ก็แน่นอนก็จะบ่ได้รับเต็มคือกับผู้ประกันตนเพราะว่าอุดหนุนเสียชีวิตนี่แม่นคันว่าผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้อยู่ตั้งต้นเนาะ1ปี3เดือนหา1ปีแม่นจะได้อยู่15เดือนแต่คันว่าคู่สมรสเสียชีวิตจะอยู่เพียงแต่6เดือนเนาะลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตจะได้อยู่เพียงแต่3เดือนเนาะก็เนื่องจากว่าเป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามหมายความว่าบ่ได้ทอกเงินสมรสเข้าประกันสังคมมีแต่ใส่สิทธิ์ห่วมกับผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะเอาระยะธรรมิตโอล้มกันสำนีก่อนจะในยังมีเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามเนาะที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมคือแนวใดติดตามฟังในระยะต่อไปตอนนี้ไปฟังผลงานเพลงจากทางรายการ

0: กับเข้าสู่รายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีรายการให้ครับฟังในหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ที่นำมาต้อนมาฝากมีรายการเป็นประจำนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 105.5 MHz นับแต่เวลา 3:30 น. หา 4:00 น. ตอนแรงในทุกๆมื้อนะทางห้อย 3.7 MHz นั่นเองเนาะก็สำหรับท่านใดที่สนใจอยากให้สันติภาพนำเอาหัวข้อใดมาโอ้มาลมนะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังนะก็สามารถมีส่วนร่วมทักทายนะไปทางสายด่วนของเรา1508ในวงราชการหรืออาจจะอินบ็อกซ์ไปทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติได้เนาะซึ่งณปัจจุบันพวกเขาก็ยังมีสื่อออนไลน์ทาง TikTok ให้ท่านได้ไปติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ให้กับท่านสามารถไปเบิ่งนะเป็นละครสั้นที่ทีมงานประกันสังคมของเราได้นำเสนอเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะเกี่ยวกับสิทธิผลประโยชน์ประกันสังคมนั่นเองเนาะและก็มานี้อยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดสิทธิตามก็หมายความว่าสิทธิประโยชน์ของคู่สมรสและลูกที่จะได้รับจากระบบประกันสังคมปกติผ่านมานี่พวกเขาจะมาว่าเพียงแต่ผู้ที่เป็นพนักงานผู้ที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิผลประโยชน์ของของเพิ่นว่าสันซะแต่ว่ามื้อนี้จะเอาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นครอบครัวที่ว่าใส่บัตรรวมกับผู้ประกันตนนี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมในเบื้องต้นก็คือได้ว่าไปว่าเรื่องของการใส่บัตรอยู่ห้องหมอหลักๆเนาะสองมาก็คือแม่นไปฝากท้องไปเกิดลูกแล้วก็สามมาคุ้มครองกรณีที่มีการเสียชีวิตคู่สมรสเสียชีวิตอายุ6เดือนลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตก็จะได้รับอยู่3เดือนเนาะอันนั้นแม่นบางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้บริเวณของสิทธิผลประโยชน์ดังกล่าวและสิทธิผลประโยชน์ต่อมาที่คู่สมรสและลูกจะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือนิยามง่ายๆก็คือเงินอุดหนุนไม่อุดหนุนลูกกำพร้าเงินอุดหนุนไม่อุดหนุนลูกกำพร้าแต่เงินไขการรับอุดหนุนดังกล่าวนี้จะค่อนข้างจะสูงกว่าอุดหนุนอื่นเนื่องจากว่าผู้ประกันตนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยเนาะอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปเนาะอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปจึงจะได้รับการคุ้มครองกรณีอุดหนุนไม่และอุดหนุนลูกกำพร้าหรือระบุอยู่ในกฎหมายประกันสังคมนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวเบื้องต้นก็คือเงินไขกรณีผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตไปแล้วและเพิ่นได้เป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยแม้น5ปีขึ้นไปพวกเขาจะไปเบิ่งก็คืออายุของคู่สมรสที่เป็นประชาชนบ่มีรายรับบ่มีรายได้ปกติเนาะสมมติว่าผัวที่เป็นพนักงานเสียชีวิตผัวที่เป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปในตอนนั้นหมายความว่าอายุเกษียณนั่นแหละเนาะ55ปีขึ้นไปคันว่าเป็นเพศหญิงถ้าว่าผู้ประกันตนเป็นเพศหญิงเสียชีวิตแต่คู่สมรสที่เป็นเพศชายเนาะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปในเวลานั้นในเวลาที่คู่สมรสหรือผู้ประกันตนที่มีการเสียชีวิตนั้นผัวเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับเมียเสียชีวิตผัวต้องอายุ60ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับตัวนี้ประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนใหม่อาจจะเป็นพ่อใหม่บ่หรือว่าแม่ใหม่จะเลี้ยงดูเพิ่นไปตลอดชีวิตได้อยู่30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ของเงินเดือนประกันตนของผัวเราหรือเมียเราที่เสียชีวิตเนาะตัวนี้แม่นจะได้อยู่ 30% ตัวอย่างว่า ผัวที่เป็นผู้ประกันตนมีเงินเดือนอยู่แจ้งเข้ามาเป็น2ล้านเนาะเฉลี่ยมา2ล้านเมียที่เป็นประชาชนที่ได้รับเงินอุดหนุนใหม่ก็จะได้รับอยู่ 30% เนาะ326ได้อยู่ 600,000 กีบไปตลอดชีวิตแต่ละเดือนเนาะได้ 600,000 กีบต่อเดือนไปตลอดชีวิต2มาคู่สมรสของเรายังสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่ของหมอได้ปกติ3ถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมยังมีเงินเมียนคาบทรงสการหรือว่าเงินเสียชีวิตให้กับคู่สมรสของเราพร้อมนะถือว่าดูแลยาวนานวันนี้กรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตยังไปคุ้มครองกรณีลูกอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าประกันสังคมจะมีเงินเลี้ยงดูลูกอายุต่ำกว่า18ปีจ่ายให้แมน 20% หรือว่า 20% ต่อคนนะคันว่ามี2คนจ่ายให้40%คันว่ามี3คนจ่ายให้60%คันว่ามี4คนจ่ายให้60%ก็หมายความว่าประกันสังคมจะเลี้ยงดูลูกให้สูงสุดบ่เกิน60%หรือว่า 60% สมมุติว่าเงินเดือนของพ่อเราแม่น2ล้าน6212ก็ได้อยู่ล้าน 200,000 กีบคันว่ามีลูกหลายคนเนาะ3คนขึ้นไปจ่ายให้ไปจนฮอดอายุ18ปีเนาะเลี้ยงดูลูกไปจนฮอดอายุ18ปีอันนี้แม่นผลประโยชน์ที่จะได้รับในการคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามนะผู้เกิดสิทธิ์ตามในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะวันนี้เนาะอันนั้นแม่นข้อมูลทั้งหมดเนาะเกี่ยวข้องกับผู้เกิดสิทธิ์ตามแต่ว่าจะมาอธิบายเพิ่มเติมสำหรับบางท่านที่ยังมีความสับสนโดยเฉพาะแม่นคู่สมรสและก็ลูกของพนักงานราชการเนาะเพราะว่าคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการนี้เพิ่นจะปิ้นบัตรให้เฉพาะเป็นบัตรไผ่ลาวบ่คือภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจแม่นใช้บัตรเดียวทั้งครอบครัวแต่สำหรับพนักเป็นพนักงานราชการเนาะคำว่าเป็นเบื้องลัดนี่แม่นเพิ่นจะออกบัตรประกันสุขภาพพ่อตั้งหากแม่ตั้งหากลูกนี่ต่างหากจึงเฮ็ดให้บางท่านนี่เข้าใจผิดว่าบัตรเราหันมีบัตรเป็นของตัวเองอันนั้นถูกเนาะมีบัตรเป็นของตัวเองแต่บ่ได้หมายความว่ามีเงินสะสมเป็นของตัวเองเนาะมีเพียงสิทธิ์ใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นให้เข้าใจน้ำกัดเนาะสำหรับคู่สมรสและลูกของพนักงานรัฐกรแมนยูเฮามีบัตรเป็นของเองแต่เฮาบ่ได้มีเงินสะสมในนั้นคือบางท่านว่าอันน่ะคือลูกบางท่านเนาะอันเป็นพนักงานรัฐกรเพิ่นก็ถือบัตรมาประกันสังคมเพิ่นว่าจะมาขอจ่ายต่อบัตรนะต่อบัตรที่อันน่ะเป็นบัตรรัฐกรก็แมนซื้อเล่าเองนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นจะปิ้นให้มาทุกคนในครอบครัวเนาะผัวเมียลูกเพิ่นก็เข้าใจผิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมแล้วเพิ่นก็อยากจ่ายต่อว่าซั่นตัวนี้นี่จะบ่สามารถจ่ายต่อให้ได้เนาะเพราะว่าบัตรนี้แม่นเพื่อออกให้อำนวยความสะดวกเวลาไปห้องหมอซื่อๆแต่ว่าจะบ่มีเงินสะสมในนั้นเนาะถ้าว่าลูกใหญ่แล้วเรียนจบแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทก็คือต้องได้นับหนึ่งใหม่เนาะเป็นบัตรสีฟ้าเนาะเป็นบัตรสีฟ้าหมายความว่าขึ้นทะเบียนใหม่เริ่มทอกเงินสมทบเป็นของตัวเองเนาะอันนี้มันอธิบายให้ท่านได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมก็แล้วกันนะสำหรับคู่สมรสและลูกที่เกิดสิทธิ์ร่วมกับพนักงานราชการเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีบัตรเป็นของเพิ่นเองและเพิ่นคิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมในนั้นเนาะความจริงแล้วบ่แม่นเนาะเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกออกบัตรให้เวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นอันนี้แม่นภาครัฐเพิ่นก็ยังปฏิบัติตามรูปแบบระเบียบการเก่าคือแม่นจะปิ้นบัตรให้กับทุกคนส่วนภาควิสาหกิจก็แม่นจะปิ้นให้เฉพาะบัตรเดียวแต่ว่าสามารถใช้ได้พร้อมด้วยครอบครัวเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับมิตรการที่ฟังอยู่บ่หลายก็น้อยพบกันรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีภาพลามิตรการไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปัวสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศ พื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: กระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
4: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีท่านผู้ฟังที่หักแพงรายการชีวิตติดพันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐซึ่งท่านสามารถรับฟังได้และตอนต้นรายการพวกเรามาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาที่ข่าวนี้ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ลงติดตามกวดกาเกี่ยมความพร้อมระบบระบายน้ำหับมือกับฤดูฝนอยู่เมืองไซธานีและเมืองสีโคตะบองวันที่4กันยายน2016ผ่านมาทานไซนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้ลงกวดกาสภาพการระบายน้ำอยู่เขตประตูน้ำต่างๆเรียบตามแม่น้ำของและแม่น้ำสาขาอยู่เขตเมืองไซธานีและเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์จุดประสงค์ลักก็แมนการลุ้งเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เพื่อเกี่ยมความพร้อมหับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศสร้างความเข้มแข็งในการต้านแล้งต้านท่วมพร้อมทั้งหับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะส่งผลให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่หุนแห้งขึ้นการลงกวดกาเคลื่อนไหวเวียกงานในครั้งนี้เพื่อเพิ่มความหัดกลุ่มในการบริหารจัดการน้ำและเกี่ยมพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อห้องหับการระบายน้ำในระยะฤดูฝนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ให้สามารถเฮ็ดเวียกได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันกับสถานการณ์โดยได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาอยู่2เมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือลงกวดกาทางระบายน้ำธรรมชาติอยู่ขวาน้ำเค็มอยู่บ้านเวิร์นคำเมืองไซธานีและลงกวดกาความพร้อมของประตูน้ำห้วยทรายมูลพร้อมทั้งจักสูบน้ำระบายอยู่บ้านหนองดาเมืองสีโคตะบองในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านห้องรัฐมนตรีก็ได้เน้นนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหีบห้อนซ่อมแปลงจักปั๊มสูบน้ำทีเปเพให้สามารถกลับคืนมานำไส้ได้เป็นปกติโดยไว้โดยเฉพาะแม่นอยู่จุดที่สายไฟฟ้าได้รับความเสียหายพร้อมทั้งเน้นๆให้ติดตามและก็วางแผนอย่างรอบด้านเพื่อรับห้องการระบายน้ำในฤดูฝนรับประกันบ่ให้น้ำขึ้นมาท่วมขังเฮือนซานของประชาชนและพื้นที่การผลิตเกษตรกรรมพร้อมทั้งเป็นการลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นย้อนการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในต่อหน้านี้ตื่มอีกท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องงานหนึ่งที่สำคัญได้เนาะโดยเฉพาะก็แมนการระบายน้ำอยู่ในตัวเมืองซึ่งว่าทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้ลงติดตามกวดกาความพร้อมเนาะเพื่อจะเฮ็ดให้ระบบระบายน้ำรับมือกับฤดูฝนอยู่2เมืองก็คือเมืองไซธานีและกับเมืองสีโคตะบองทางรายการของพวกเฮามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังเอาล่ะในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมมาที่ข่าวดีกันแน่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศลาวที่ต่างประเทศก็ให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวหลายและลาวเฮาติดอันดับ3ประเทศที่เงียบสงบที่สุดในอาเซียนผลการวิจัยระดับโลกยกให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังที่หักแพงในยุคที่โลกของพวกเราเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเสียงรบกวนจากชีวิตคนเมืองนักท่องเที่ยวทั่วโลกกำลังมุ่งหน้าซอกหาสถานที่พักผ่อนที่เงียบสงบเพื่อตัดขาดจากความตึงเครียดและกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริงล่าสุดเว็บไซต์ท่องเที่ยวสั้นนำได้เผยแพร่บทรายงานการจัดอันดับ The World QuietestDestination ประเทศที่สงบที่สุดในโลก2016โดยประเมินผ่านดัชนี Quiet Score ที่คิดไล่จากปัจจัยสำคัญก็คือความหนาแน่นของประชากรพื้นที่ธรรมชาติชนบทโครงสร้างพื้นฐานและปริมาณนักท่องเที่ยวซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้เปิดเผยว่าประเทศลาวญาติได้คะแนนความสงบสูงถึง 58.1 คะแนนของอันดับ3ของภาคพื้นอาเซียนอย่างโดดเด่นเป็นห้องเพียงแต่กัมพูชีและบูไนอย่างโดดเด่นเป็นห้องเพียงแต่กัมพูชีและบูไนเท่านั้นถ้าเทียบใส่ระดับโลกลาวแมนอยู่อันดับที่50สิ่งที่เฮ็ดให้ลาวเป็นสวรรค์แห่งความสงบคะแนน 51.1 ของสปป.ลาวสะท้อนถึงจุดเด่นที่หาได้ยากในยุคปัจจุบันธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์พื้นที่ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้สายน้ำและภูผาป่าดงเฮ็ดให้มีมนต์เสน่ห์และก็เฮ็ดให้มีมลพิษทางเสียงนี่น้อยหลายเมื่อเทียบใส่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งวิถีชีวิตแบบ slow life วัฒนธรรมที่เรียบง่ายบ่ฮีบฮ้อนและมีความเป็นมิตรของผู้คนสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเหมาะแก่การฟื้นฟูพลังงานหรือว่าพลังกายพลังใจได้ทางแห่งด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือเอื้อนว่าอีโคทัวริซึมตอบโจทย์เทรนด์การท่องเที่ยวให้กับโลกได้ซึ่งเพิ่นจะเน้นเกี่ยวกับ wellness and nature ซึ่งดึงดูดกลุ่มที่ต้องการความสงบหนีออกจากความแออัดจากเมืองใหญ่จัดอันดับ10ประเทศอาเซียนสงบที่สุดจนมาถึงวุ่นวายที่สุดท่านผู้ฟังเมื่อเทียบเฉพาะแต่ว่า10ประเทศสมาชิกอาเซียนจากฐานข้อมูลเดียวกันพบการจัดการหรือว่ามีการจัดเลี้ยงก็คืออันดับอาเซียนประเทศคะแนนที่ว่ามีความสงบเนาะก็คือ1แมนกัมพูชีได้คะแนนอยู่ 70.8 บรูไน 64.3 ลาว 58.1 เมียนมา 57.9 อินโดนีเซีย 53.9 ไทย 43.8 มาเลเซีย 41.8 เวียดนาม 40.8 ฟิลิปปินส์ 32.6 สิงคโปร์ 6.8กัมพูชีขึ้นแทนอันดับ1ของอาเซียนด้วยคะแนนสูงถึง 70.8 คะแนนตามมาก็แมนบูไนที่มีพื้นที่ป่าดงดิบกว้างขวางอยู่ที่ 64.3 คะแนนส่วนติมอร์เลสเตแมนบูมีข้อมูลในการจัดอันดับอยู่ในเทือนี้เถื่อเนาะและลาวยืนอยู่อันดับที่3โดยมีคะแนนเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านเซนวาไทยและเวียดนามอย่างเห็นได้จะแจ้งเนื่องจากว่าทั้ง2ประเทศมีตัวเมืองใหญ่และมีความหนาแน่นของการท่องเที่ยวการค้าสูงกว่าสิงคโปร์ได้คะแนนต่ำสุดในอาเซียน 6.8 คะแนนและติดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเสียงรบกวนหรือว่าแออัดที่สุดในโลกเนื่องจากเป็นมหานครที่มีประชากรหนาแน่นและเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกส่วนในระดับโลกประเทศที่คลองแซมเงียบสงบที่สุดก็แมนภูฐานด้วยคะแนน 89.4 คะแนนรองลงมาแมนบรรดาประเทศในทวีปแอฟริกาเซนวานามิเบีย 86.7 บอตสวานา 80.9 และเซมเบีย 80.6 อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังแต่ว่าลาวเฮานี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะเพราะว่าติดในอันดับ3ประเทศที่ว่าเงียบสงบที่สุดในอาเซียนเอากะหักษาไว้นะผู้ฟังเพื่อจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวประเทศลาวนับมือนับหลายขึ้นและก็สร้างรายรับรายได้ให้กับประชาชนก็คือประเทศชาติของพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มมวลซื่นฟังเพลงกันก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าวหนึ่งแจ้งการสำหรับบริษัททองเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวต้องได้แนบใบจองโรงแรมเพื่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีระเบียบและก็ปลอดภัยอิงตามแจ้งการของกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวลงวันที่12พฤษภาคม2016เกี่ยวกับการประกอบเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตนำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันความสงบในขงเขตการท่องเที่ยวถูกต้องสอดคล้องตามทิศทางนโยบายหันเปลี่ยนใหม่ของรัฐบาลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลการพักเซาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวเข้าในระบบทันสมัยและแน่ใจเฮ็ดให้ขงเขตการท่องเที่ยวมีความสงบความปลอดภัยสร้างความประทับใจทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวนับมือนับหลายขึ้นฉะนั้นเนาะเพื่อเป็นการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีระเบียบถูกต้องและปลอดภัยนั้นกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงได้แจ้งถึงบริษัทผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวต้องได้คัดติดใบจองโรงแรมในเอกสารนำเข้านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสปป.ลาวตามแผนการท่องเที่ยวนับแต่มือเดินทางเข้ามาฮอดจนถึงมือเดินทางออกจากประเทศส่วนเอกสารอื่นๆที่เคยนำใส่ในการประกอบคำฮ้องในระยะผ่านมาก็ยังคงให้ปฏิบัติตามระเบียบเก่าต่อไปกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงแจ้งให้บรรดาบริษัทท่องเที่ยวจงจัดตั้งปฏิบัติมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดเพื่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวและการเดินทางเข้าออกประเทศเป็นไปอย่างมีระเบียบสงบและปลอดภัยเอาท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกระแมนบรรดาบริษัทท่องเที่ยวต่างๆที่นำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสปป.ลาวเอาเลยนะตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักเพลงทุกท่านขอน้ำทานเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและกันพวกเฮาออกอากาศทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ให้ท่านรับฟังกันแต่เวลา 16:30 นหาเวลา 17:00 ออกอากาศทางระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าท่านสามารถติดตามมาฟังได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขาที่ www.lnr.org.la พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์ขึ้น10ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ตรงกับวันที่7เดือนกันยาปี2016มื้อนี้พวกเขาจะไปทางหลวงหบางกันก่อนปัจจุบันนี้ที่ว่าหลวงบางเพิ่นมีการก้าเกียมบุญสุงหะเดือน9อยู่แขวงหลวงบางจะเป็นปางบุญใหญ่ที่สำหรับพวกเขารับฮู้กันมาหลาย10ปีแล้วเนาะปัจจุบันนี้นะคะอภุเดชเพิ่นจะรายงานให้ความรับทราบว่าการก้าเกียมนั้นเป็นคือแนวใดสบายดีอภุเดชผู้ผา
2: ครับสบาย
1: เจ้าขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการฮอบบ้านเพิ่นเมืองกับพวกเราอีกครั้งนึงเนาะอยากให้ว่าฮู้เกี่ยวกับการก้าเกียมบุญสุงหะเดือน9ทางหลวงบางเป็นแนวใดบรรยากาศปัจจุบันนี
2: ้ก็คือว่าบรรดาเนี่ยช่วงอยู่ตามวัดอยู่ตามบ้านอยู่ตามตะแซงอยู่ภายในนครลุงพระบางนี้ถือว่าได้มีการนำเอาช่วงของตนลงสู่สร้างนำการสร้าง

0: องคือกะเกียมในการฝึกซ้อมแล้วก็เข้าร่วมเกียงท่านอยู่ในวันศุกร์ที่จะมาถึงนี้
1: เจ้า
0: ซึ่งบุญชุบเดือนเก้าเข้าประดับดินทางนครลุงประบางของพวกเราปีนี้นี่ก็ถือว่าเป็นปีพิเศษที่ว่าคณะนครลุงประบางนั้นได้มีการสืบสานประเพณีหรือว่าเห็นให้บุญประเพณีของสาวลุงประบางของโมหินยงนักซาดอีกกระลักทางด้านประเพณีเหือส่วงเนาะโดยเฉพาะมันเหือส่วงอยู่ทางลุงประบางของพวกนี้จะได้ผู้จะดังหัวนี่จะได้มีการย่อมผู้เหือเนาะ
1: เจ้า
0: จะมีการทำให้เนี่ยซึ่งเหนือส่วนอาณาที่จะเข้าวงเย็นขั้นนั้นถือว่าต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบและแต่กติกาของคณะกรรมการจัดงานได้บางอ้องฮั่นเนาะซึ่งไล่ปีพันมาแต่ที่ว่าเหนือส่วนบางบางก็ได้เอาลงก็ย้อนมีเหนือส่วนตามบ้านเมือง
1: แต่ระ
0: บบเคียงขั้นและจะเห็นได้ปกผมยุ่งยากชีพหายทางด้านงบประมาณครับเสริมบางวัดบางร้านก็ที่เราไม่ได้เอาเงินส่วนลงแข่งขันแต่มาปีนี้นั้นทางคณะนำนครลูกประบางพวกเราได้มีการแปลงสายแปลงประเภทเงินส่วนขันจีบเอาไป
1: เจ้า
0: ซึ่งกำหนดให้เป็นสายเงินประเภทนี้และสายเงินกีฬาเพื่อให้การแข่งขันนั้นมีความประบันทุ่มซื่อและจะสามารถทักษะใดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสาวลูกซึ่งมหาปัจจุบันนี้ก็ที่ว่าได้มีรายภาคส่วนที่เด็กโตสมองก็เข้าร่วมยืดทางยืนขาดนะก็ที่ว่าการกระเกียมโดยรวมก็ที่ว่าได้ปกป้องทุกด้านเพราะว่าจะเป็นการประดับประดาสถานที่ทางออบเทศบาลนครลุงบางนี้และก็การจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตัวเมืองรวมทางการกระเกียมให้ประดับประดาสถานที่แข่งขันจะถือว่าได้มีการกระเกียมมาเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าการแข่งขันที่จะมีขึ้นอยู่ในวันศุกร์ที่จะมาถึงนี้ก็ถือว่าจะมีความเบิกบานมุ่งซื่อและก็จะเห็นให้แค่ทางภายในต่างประเทศที่มาร่วมงานบุญนั้นมีความประทับใจนอกจากการกระเกียมที่จะมีบางคุณญาในวันศุกร์ที่จะมาถึงนี้ทางมืออื่นก็ถือว่าทางสาบานปักลึงก็จะได้มีการจัดการแข่งขันเหนือเน
1: า
0: ะกับช่วงเหนือในทาน้ำคล้องบานอยู่ในระดับ12ซีพายเนาะในจังนั้นมือถัดไปก็จะได้มีการแข่งขันอยู่ทางยิ่งดุ่มบานสังโลกเนาะส่วนว่าวันพฤหัสก็จะได้มีการลุกลาดหรือว่าลงตลาดอันเรียบมนต์สนอยู่ทางเจอกลางเมืองลุงประบางของเขานครลุงประบางของเขานี่เนาะ
1: เจ้า
0: ส่วนวันศุกร์จะได้มีการเริ่มเต้าอมกับเกียมกันในเช้าและจะได้มีการดำเนินการแข่งมือเลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแต่ปีนี้นี่มีเฮือหลายประเด็นเข้าร่วมแข่งขันอภิเดช
0: ครับปัจจุบันนี้ถือว่าคณะอาวิศวกรได้มีการสร้างรวมอาณาบรรดาลายชื่อและบรรดาเงือส่วนที่จะเข้าร่วมแข่งขันเท่ากับมีเท่นสาวกุหลาบแล้วเนาะแต่ว่ามืออื่นจะเป็นมือที่ว่าจบสลากคาดคู่แล้วก็จะได้จำนวนเหนือส่วงที่จะเข้าห่วงแค่ครับตัวจริงเนาะที่ว่าปัจจุบันนี้กำลังประเมินเป็นไปได้เรียกว่ากู้การเทคนิคของบรรดาเหนือที่จะเข้าห่วงแค่ครับนั้นเพื่อให้ได้การแข่งขันนั้นมีความยุติธรรมและก็มีความสอดคล้องกับจิตของประเพณีของพวกเราเนาะ
1: เจ้านอกจากการแข่งขันทั้งส่วนแล้วเกี่ยวกับการประกวดเหืองามได้เป็นตั้งแต่ปีนี้เป็นได้จัดอย่างบ่เนาะเหืองามไฟงามบ่เลยว่าประดับประดาเจ้า
0: สำหรับพวกประบางพวกเราจะได้มีการประกวดเหืองามอยู่ในมือที่แข่งขันนั้นเลยเนาะซึ่งเหือส่วนที่จะได้รับรางวัลเหืองามนั้นก็ถือว่าต้องเป็นเหือส่วนที่เป็นเหงื่อประเพณีซึ่งยังต่างบ้านที่ว่าเป็นเหงื่อส่วงที่ว่าได้สร้างไม้ลำเดียวที่ว่าตามประเพณีที่ได้สืบทอดตวงไม้ลำเดียวหรือว่าหูส่วงเหงื่อส่วงที่ผลิตจากสร้างขึ้นยึดติดต่อกันขึ้นแต่ว่าเป็นหูสุกเหงื่อส่วงของพวกบ้านพวกเราเนาะซึ่งจะเป็นเหงื่อส่วงที่มีห่วงแง้มท้ายแง้มและกระปตาไปด้วยมักเป็นและกระโซนาทีมีความงดงามและจะสามารถดึงดูดจิตใจหรือ อาณาหักการ5คะแนนเป็นที่ประทับใจของแขกทั้งภายในและต่างประเทศที่เข้าร่วมสมเจอกันแล้วก็ถือว่าจะมีการประเมินหรือว่า5คะแนน
1: เจ้า
0: อาณาซีภายในช่วงที่ลงแข่งขันอยู่ในช่วงเนาะบ่ว่าจะเป็นการนุ่งเสื้อที่เป็นแบบมีพลอยมีการประดับประดาด้วยนางงามหรือว่านางเหือ
1: เจ้า
0: แล้วก็รูปแบบของการถ่ายเหือที่มีความงดงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในมือช่วงตัวจริงครับ
1: เจ้าแม้บึงสภาพการท่องเที่ยวเป็นนั้นใดเพราะหลายคนนี่ทางตามแขงแล้วคนหลวงจันทร์นึกว่าโอ้ยมือบุญทรงเหือนี่สิมีบนผักบนเซาบ่ว่าซั่นเรื่องที่ผักที่เซาได้สิเพียงพอบ่
0: ก็คือเอาเรื่องทางห้องเราก็เตรียมว่าจิตโตแล้วก็รู้จักแค่ทางไปด้านตาเวทีจะมาห่วงบนทรงเหือ
1: เจ้า
0: จะเตรียมด้วยแปรโดยเฉพาะแม่นเราเรื่องท่องเที่ยวมาทุกที่สถานที่พักเนี่ยที่ของครับในปัจจุบันถ้าว่าจะได้มีจะตั้งเต็นท์หรือว่าหมอพระประสุสนที่อยู่กับนครลูกบางนี่แบบลักษณะว่าสักโอกาสที่พักแคมแบบประสุสนมีชนท่วม
1: เจ้า
0: อยู่ทางทางหนุ่มจำเพียรพุ่นกระมีนะครับแต่เทศบาลนครลูกบางของเราได้จะมีแต่แน่นอนว่าบางบุญที่เมืองมรดกโลกของพวกเราที่ว่าจะเป็นบางบุญแน่นอนว่าจะมีที่ถ่ายเนื้อส่วนจากทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันอยู่ในนครลูกบางก็แน่นอนว่าการไปกาอาจจะบุญแง่การสถานที่การกระเกียนสถานที่อาจจะบุญพอแต่คณะวิศวกรของพวกเราก็ได้มีการวางแผนเป็นที่ไม่เบื่อให้นักท่องเที่ยวและตุลุนทางซีพักเสื่องที่จะมาห่วงแข่งขันสะดวกและก็สามารถเข้าห่วงแข่งห่วงสุขห่วงเสียอยู่ในบางบุญในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีนะที่ว่าโดยเฉพาะแม้การไปกันมาอยู่ตามสถานที่ก็ที่ว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่งก็ได้มีเส้นปิดกันสักวันหรือถ้าได้มีการกำหนดจุดจอดรถให้กับผู้ที่จะมาร่วมงานนั้นเพื่อเห็นจัดงานนั้นมีความสะดวกแต่เราเห็นถ้าการสัญจรมีความแออัด
1: เจ้าสันกะผู้เรียนอยากฟังตื่นบ่ให้ทราบรู้ของบางเฮานี่ถือว่าเกียมต้มหับต้อนหับแขกด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเจ้าภาพที่ดีเนาะเพื่อให้ได้ผู้เฮาจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้นับมือนับหลายขึ้นเจ้า
0: ก็พวกที่การนี้ส่วนสุขบางบ่ว่าจะเป็นภาคแบบภาคธุรกิจและการบรรเทาทั่วนครลูกบางกับแขวงลูกบางนี่ช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแค่คนที่จะมาร่วมสมร่วมเสียในบุญสมเพื่อนปีนี้ถ้าเสียละแค่ทางภายในและต่างประเทศจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น
1: จ
0: ากว่าเข้าร่วมงานบุญครั้งนี้และก็พร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับต้อนรับแขกคนบ่ว่าจะเป็นการต้อนรับด้วยเปิดหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสการโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกประบางเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นผมประทับใจและก็ขอที่โอกาสนี้ส่วนแขกทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมกันมาเที่ยวชมงานบุญสุนทรในปีนี้ครับว่าประธานจะมีการวางแผนในการมาท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ห่วมสมห่วมกันแข่งขันทรงเหนือหรือว่าบุญประเพณีทรงเหนือของเก่าอยู่นครลูกกระบังในปีนี้มีความประทับใจแหละครับถ้าว่าท่านบุญทันได้มาปีนี้ก็เชื่อว่าขอให้ท่านนั้นได้มีการวางแผนกับหน้าเพราะว่างานบุญทรงเหนือที่นครลูกกระบังนี้ถือว่าเป็นบางบุญที่ว่าบุญทันได้มาเห็นแล้วต้องมีความประทับใจและมีความภาคจะได้ที่แล้วแบบนั้นน่ายากใจเนาะ
1: เจ้าขอบใจในลายผู้เรียนผู้ผาสิรายงานพร้อมครับฮู้แล้วก็ท่านผู้ฟังได้ครับฮู้ทั่วกันทั่วถึงกันในทั่วประเทศนะท่านใดที่อยากเกี่ยมโตก็อย่าลืมเนาะไปได้ดวงบางแน่นทันกันอยู่เพิ่นว่าขอบใจในลายผู้เรียนผู้ผาหลังจากมื้อสวงแล้วจะสัมภาษณ์ผู้เรียนอีกครั้งนึงเพื่อจะรายงานว่าเป็นแนวใดบรรยากาศปุ่นกันแข่งขันเนาะเจ้าขอบใจหลาย
0: ๆครับขอบใจ
1: ท่านใดที่ว่าอยากเตรียมตัวไปเที่ยวหลวงพ่อบางก็ยังทันอยู่เนื่องจากว่ามนิกหาบก็เริ่มเป็นอาทิตย์มื้อวันจันทร์เพิ่นจะเริ่มแข่งเป็นทางการก็เป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ภาคที่เช้าก็ยังเพียงพออยู่แต่ว่าท่านต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าติดต่อสอบถามภาคส่วนโรงแรมเฮือนพักหรือว่าผู้ใดมีญาติพี่น้องก็อาจจะพักกับญาติพี่น้องก็จะเป็นการดีเนาะเอาจังหน่อยพวกเขาจะกลับเข้ามาสุริยะต่อไปกันซื้อตอนนี้จะทานไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้ประทำรายการของพวกเขาก่อน
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาจระคมจระคมของคนเหลาเพื่อสังคมเหลา
3: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
3: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคม

0: การเป็นเจ้าภาพจัดกล่องผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ
1: ถ้าบ่อยากให้เกิดความเดือดร้อนให้ทุกคนพี่น้องจงจำไว้ให้ดี
2: ท่านกำลังเกียรติติดตามรับฟังรายการหอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวน้ำท่านกับสุริยาที่2ของรายการพวกเขาพวกเขาจะไปสัมภาษณ์ท่านนางพรสวรรค์ธรรมวงศ์หัวหน้าแขนงเล็งสัตว์และการประมงอยู่ทางแขวงผงสลีเพิ่นจะมาเว้าถึงการควบคุมพยาธิสัตว์ภายในแขวงว่าฮอดปัจจุบันนี้และมีการปฏิบัติงานอันใดกันแด่เพิ่นอยู่ในสายนําพวกเขาแล้วสบายดีท่านนางพรสวรรค์ธรรมวงศ์หัวหน้าแขนงเล็งสัตว์และการประมงแขวงผงสลี
3: โดยเจ้าสบายดี
2: เจ้าขอบใจท่านหลายๆสละเวลาร่วมในการฮอดบ้านพันเมืองและพวกเขาท่าน
3: เจ้า
2: อยากให้ท่านเว้าฮู้เกี่ยวกับเวียกงานการควบคุมพยาธิสัตว์อยู่ทางแขวงปัจจุบันนี้เป็นขึ้นแนวใดกันแน่ท่าน
3: ในระยะผ่านมาเนาะก่อนจะฮอดฤดูฝนนี้พวกเขาก็ได้ออกอันเนาะถึงห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม7เมืองในการเพิ่มทวีเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงแล้วก็การสัตว์ยากันพยาธิให้แก่สัตว์เลี้ยงในฤดูฝนเนาะซึ่งแต่ละปีพวกเขาก็จะได้จะตั้งปฏิบัติเป็นปกติตัวนี้แล้วหลังจากที่ว่าในช่วงระยะที่ว่ามีการติดตามสุกงูต่างๆนี้เนาะในกรณีมีการเกิดระบาดได้มีพยาธิอหิวาโมระบาดเนาะ
2: เจ้า
3: อยู่ในเขตผู้สลิดเขาซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะกวมอยู่2เมืองเนาะอยู่ใน17บ้านก็คือจะมีเมืองยอดอูนี่14บ้านเมืองบุตรใต้3บ้านซึ่งว่าอยู่ในนี้นี่บ่เมืองยอดอูนี้มาฮอดปัจจุบันนั้นสามารถควบคุมได้แล้วโดยพื้นฐานเนาะยังมีอยู่เมืองบุญใต้ยังสืบต่อติดตามเฝ้าระวังอยู่บ้านนึงเนาะ
2: ผ่านมานี่ถือว่ามีสัตว์เลี้ยงนี่ตายหลายปานใดท่าน
3: อยู่ในช่องเมือง17บ้านนี้หมู่ที่ว่าได้รับผลกระทบทั้งหมดนี้ 4,267 กว่าตัวเจ้า
2: และปัจจุบันนี้พวกท่านได้มีการแนะนำประชาชนในการรักษาพยาธิสัตว์ขึ้นด้วยใดนี่รักษาสัตว์เพื่อบ่มีเกิดการระบาดในขั้นต่อไปเจ้า
3: อยู่ในช่วงที่ว่ามีการเกิดระบาดนี้พวกเขาก็ได้แจ้งการตื่นเนาะ
2: เจ้า
3: ให้ห้องแวดล้อมกสิกรรมในสิ่งแวดล้อม7เมืองนี่แหละในการเอาใจใส่ติดตามกฎการแล้วก็ควบคุมรวมทำการสกัดกั้นบ่ให้เสื้อพยาธินี่โดยเฉพาะในเสื้อพยาธิอหิวาโมนี่แพร่ระบาดออกสู่วงกว้างนะโดยเฉพาะแม่นนอกจากที่ออกแจ้งการแล้วพวกเขาก็ได้นำเอาเนื้อในจิตใจของแจ้งการนี้ลงโฆษณาเผยแพร่ให้บ้านที่ว่ามีการเกิดพยาธิระบาดแล้วก็บ้านอ้อมค้างเนาะอยู่ในขอบเขตที่มีการระบาดนี้ให้กระเจ้านี้มีการติดตามเฝ้าระวังกรณีที่ว่ามีสัตว์เจ็บหรือว่าสัตว์ตายนี่ให้แจ้งเพราะส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ขั้นเมืองขั้นแขวงเนาะในกรณีที่ว่ามีสัตว์ตายก็ได้แนะนำกระเจ้าบอกให้กระเจ้านี่เอามาบริโภคหรือว่าเคลื่อนย้ายไปบ้านอื่นแล้วก็บอกให้กระเจ้านี่อันนำมาบริโภคมาครัวมากินนั่นแหละเนาะนอกจากนั้นตัวพ่อก็ยังได้แนะนำให้บ้านที่ว่ามีการเกิดพยาธินี่ก็ให้นำเอาสัตว์ที่ว่าตายนะเป็นผู้สายให้ฟังทึกตามหลักเทคนิควิชาการนั่นแหละเจ้า
2: ท่านนอกจากพยาธิไอวาหมูระบาดแล้วยังมีพยาธิอย่างอื่นบ่ที่แบบพวกเขายังมีการติดตามเฝ้าระวังต่อไปเจ้าน
3: อกจากพยาธิไอวาหมูแอฟริกาพ่อก็ยังเฝ้าระวังเอาเรื่องพยาธิต่อหุ่มเลือดงูควายเนาะเจ้ากับอันนะพยาธิผิวหนังอักเสบเนาะเป็นในงูควายท่านเจ้าตอนนี้พวกก็ได้ออกงานคือกันแจ้งการให้เจ็ดเมืองนี้เฝ้าระวังคือกันพยาธิสองพยาธิของสัตว์ใหญ่เนี่ย
2: เจ้านอกจากพวกสัตว์ใหญ่หรือพวกเขายังมีต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับพยาธิพวกสัตว์ปีกนี่เป็นแล้วแต่เลยท่าน
3: พวกสัตว์ปีกนี่คืออันพวกเขาจะได้ออกแจ้งการอันนะคือประจำฤดูกาลคือได้นำเสนอไปในเบื้องต้นนั้นเน
2: า
3: ะก็เรื่องการเพิ่มอีเฝ้าระวังเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงอยู่ในช่วงอันฤดูฝนนี้
2: เจ้าฉะนั้นถือว่าระยะนี้นี่ ทางภาคส่วนเกี่ยวของพวกเขานี่ได้ลงไปติดตามตัวจริงแล้วได้ตื่นบอกกับพ่อแม่ประชาชนไปใกล้ชิดตื่นบอกว่าเฮาอธิบายแนวใดเพื่อให้เจ้าข้าจะเข้าใจแจ้งเกี่ยวกับการควบคุมพยาธิสัตว์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนี่ท่าน
3: เจ้าอันคือเมื่อกี้ได้นําเสนอไปในเบื้องต้นเนาะอยู่บ้านที่มีการเกิดพยาธิระบาดพวกเขาก็ได้แนะนําทางด้านเทคนิควิชาการโดยเฉพาะแม่นว่าเรื่องการมันเมียเนาะซากสัตว์ที่ตายแถวซิมัดซิเมียนแนวใดเพื่อบ่ให้มันเสื้อพยาธิในแพร่กระจายไปสู่บ้านอื่นเนาะแล้วก็บ่ให้มีการบริโภคแล้วก็บ่ให้มีการเคลื่อนย้ายต่างๆเนาะส่วนว่าบ้านที่ว่าอยู่อ้อมข้างที่ว่ายังบ่มีการระบาดของพยาธิเทื่อนี้พวกเขาก็ได้แจ้งให้ข้าเจ้านี่เฝ้าระวังอะไรเนาะในกรณีที่ว่ามีสัตว์ที่ว่ามีอาการสงสัยอย่างต่างๆก็ให้แจ้งให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่รับทราบแล้วก็บ่ให้ข้าเจ้านี่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ต่างๆอัน
2: เจ้าร
3: วมเมืองใกล้เคียงเนาะกับพวกเขาก็ได้มีการแจ้งคือกันเนาะแล้วก็ได้มีการสกัดกันโดยเฉพาะแม่นคืออันเกิดพยาธิอยู่ไอเฟอร์มูอยู่เมืองยอดอูนี้พวกเขาก็ได้มีการตั้งจุดเนาะตั้งจุดฉีดยาพ่นอันพ่นเส้นเลือดนะเพื
2: ่
3: อสกัดยานี้มาระบาดใส่เมืองใกล้เคียงก็คือเมืองบุญเนื้อนี้เจ้า
2: เจ้าและทางสภาแผนเรียกงานของพวกท่านในตัวหน้านี้จะได้มีการส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนให้กับเจ้ามีการขยายการเลี้ยงสัตว์ขึ้นแล้วใดก็คือการประมงเจ้า
3: เกี่ยวกับเวียกประมงเนาะ
2: เจ้า
3: เวียกประมงในปัจจุบันนี้พวกเขาก็ได้สุกยุ่งส่งเสริมเนาะอยู่อันนาบรรดาเมืองที่มีเงื่อนไขในการเลี้ยงปลาน้องนิสนองการบริโภคภายในทดแทนการนำเข้านี่ก็จะมีอยู่สี่เมืองเจ้าจะมีเมืองยอดอู้เมืองบุญเนื้อเมืองบุญใต้แล้วก็เมืองใหม่เนาะที่ว่าสามารถเลี้ยงปลาน้องได้แล้วก็สนองได้เพียงพอแล้วก็ส่วนสามเมืองที่เหลือในแม่นพวกเขาก็ได้เอาอยู่เมืองที่ว่าสามารถผลิตได้แล้วก็เลือกกินนี้ไปสนองให้เจ้า
2: เจ้านอกจากการประมงการเลี้ยงปลาแล้วการขยายพันธุ์สัตว์อื่นในบ่จะเป็นงัวควายหมูแบ่จังซี่เป็ดไก่ซิพวกเฮาได้มีแผนการนั้นได้เพื่อส่งเสริมประชาชนเลี้ยงจํานวนพวกนี้ตื่นบ่เจ้า
3: เจ้าพวกเฮาปัจจุบันนี้ก็ได้สุขยุ่งส่งเสริมโดยเฉพาะแม่นติดพันกับเทคนิควิชาการนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองบริบทสร้างงานนี้พวกเฮาก็ได้สุขยุ่งส่งเสริมอยู่เขตที่มีเงื่อนไขท่าแฮงเนาะในการปรับปรุงทุ่งหญ้าในการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ประกอบโดยเฉพาะแม่นพ่อได้ส่งเสริมเลี้ยงแบบเป็นฟาร์มเจ้า
2: เจ้าสัญญาณผ่านมานี่พ่อแม่ประชาชนนี่มันอยากให้ทางภาคส่วนเกี่ยวของพวกเฮานี่ช่วยอันใดที่เป็นหลักแท้ๆที่จะต้องการความช่วยเหลือจากแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงพวกเฮานี่ท่าน
3: ที่ผ่านมาเพราะ
2: เจ้า
3: ที่นี้ข้าเจ้าก็มาประสานแล้วก็ให้ทางเฮาช่วยเหลือนี้โดยเฉพาะแม่นในกรณีที่พวกเฮามียาหรือว่ายาฆ่าเชื้อยาป้องกันต่างๆที่ว่าได้รับการช่วยเหลือจากประเทศอ้อมข้างก็คืออันพวกเฮาได้มีอันได้แฮกเซียวกับประเทศใกล้เคียงเนาะก็คือสปจีนี่ถ้าว่าได้รับการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์หรือว่ายาสัตว์ประเภทต่างๆพวกเฮาก็ได้สนองให้กับเจ้าเจ้า
2: เจ้าเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่างบประมาณในการช่วยเหลือเจ้าทุนฮอนี่เป็นจังได๋ท่าน
3: ทุนฮอนก็หลายแม่นข้าเจ้าจะอันนําใช้ทุนตนเองแล้วก็มีจํานวนนึงแม่นข้าเจ้าก็ได้เสนอทุนอันน่ะที่ว่าจะเป็นทุนส่งเสริมเนาะ
2: เจ้าเจ้า
3: คือ SME บ่พวกนี้นะเจ้า
2: เฉพาะทุนตัวนี้แม่นพวกเฮาได้ครับการสนับสนุนจากภาคส่วนได้ฐานที่ว่าจะมาเอาทุน SME นี้ส่งให้กับพ่อแม่ประชาชนที่ต้องการอยากได้ทุนเพื่อไปขยายพันธุ์เลี้ยงสัตว์ต่างๆนี่ท่าน
3: ที่ปรากฏเห็นนี้ก็จะมีข้าเจ้าเฮ็ดฟาร์มเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เนาะ
2: เจ้า
3: ปลาจํานวนนึงเจ้า
2: เจ้าเจ้าฉะนั้นเพื่อให้เวียกงานการเลี้ยงสัตว์การประมงมีความก้าวหน้าในอนาคตต่อไปท่านอยากให้เฮาตื่นบ่ถึงทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือพ่อแม่ประชาชนให้การร่วมมือนําแขนงการของพวกท่านนี่เจ้า
3: เจ้าก็อันขอเสนอเนาะยังฮ้องมายังบรรดาผู้ประกอบการอยู่ภายในแคมป์ออสเตรเลียพวกเฮาเนาะโดยเฉพาะแม่นประชาชนผู้ที่ว่ารวมทั้งชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อันนั้นเนาะเจ้า
2: เจ้า
3: ให้ติดตามรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงฮอดอันฤดูกาลสักยาป้องกันต่างๆก็อยากให้การร่วมมือเนาะในการสักยาป้องกันเพื่อให้อันเพื่อบ่ให้มีการเกิดพยาธิต่างๆเนาะเจ้า
2: จ้ะขอบใจหลายๆท่านนางพรสวรรค์ธรรมวงศ์หัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแขวงพงศรีโอกาสหน้าผมจะขอสัมภาษณ์ท่านตื่นอีกครั้งนึงท่านขอบใจท่านที่เสียเวลาเข้าร่วมรายการของบ้านพันเมืองพวกเราท่านขอบใจท่านหลายๆ
3: เจ้าขอบใจได้หลายเช่นกัน
2: เจ้าเพิ่นก็ว่าละเอียดแล้วเนาะบรรดาท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการควบคุมพยาธิสัตว์อยู่ภายในแขวงพงศรีปัจจุบันนี้พยาธิที่ระบาดพันมาก็คือพยาธิไอวาหมู่แม่นเพิ่นสามารถที่ว่า กำจัดได้แล้วแล้วก็ยังแนะนำให้พ่อแม่ประชาชนถ้าหากว่าสัตว์ตายบ่จะเป็นประเภทหมูงัวควายเป็ดกันต่างๆเพิ่นก็แนะนำให้ประชาชนนั้นต้องไปฝังทิ่มโดยถูกหลักการถูกหลักการอนามัยของอันสัตวแพทย์อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางแขวงพงศรีเพิ่นเป็นห่วงเป็นใยต่อเรื่องงานการเลี้ยงสัตว์และการประมงอยู่ทางแขวงของเพิ่นท่านผู้ฟังที่หางแพงถือวรรณญานี้ก็เป็นเวลาที่เลิกเวียกเลิกงานนักเรียนนักศึกษาก็เลิกห้องห้ำห้องเรียนซะนั่นก็ฝากไว้ในการขับขี่มีสติระวังตัวแท้ๆด้วยความระมัดระวังอีหลีได้คอยไปคอยมานํากันเนาะการที่พวกเขาจะเลี้ยวรถไปเบื้องซ้ายเบื้องขวาหรือว่าจะขี่รถก็ต้องเบิ่งระยะทางของกันแลบางคนนี่ก็ที่ว่าจอกวนกันเกินไปนี่นะมันเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งหลายหนแล้วอันนี้ก็อยากฝากไว้กับผู้ขับขี่โมดทุกท่านก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกับรายการหอบ้านพันเมืองน้องนักเรียนลูกๆหลานๆนักศึกษาก็เช่นเดียวกันเวลาเลิกของห้ำเรียนก็คอยขับคอยไปคอยมาเนาะด้วยความปลอดภัยจังหวัดบ้านทดเทือนได้ก็บ่จะให้เราออกมาเป็นพึ่งเป็นแพกันน้ำโรงเรียนเป็นซ้ายกันไปหันก็บ่จะให้น้องลูกหลานเฮ็ดเด้อมันก็มาเกิดอุบัติเหตุกันได้แล้วก๊อกกันเองเด้ในกรณีนี้ก็เห็นก๊อกกันเองล้มเจ็บเป็นหลายคนละอันนี้พ่อก็ฝากไว้แท้ๆแหละต้องมีสติระวังตัวการขับขี่อยู่นั้นผ่านนานนี่ของพวกเราต้องรักษากฎระเบียบการสัญจรนี่อย่างเข้มงวดถ้าพวกเราบ่เข้มงวดนี่โอ้ยก็คือพวกเราเห็นแต่ละมื้อนี่ก็ท่านก็จะเห็นน่ะในสื่อออนไลน์เนาะเกิดอุบัติเหตุตำกันทุกมื้อเสียชีวิตทุกมื้อเจ็บน้อยเจ็บหนักเจ็บหลายเฮาก็บ่อยากให้เจ็บถ้าว่าเป็นลูกเป็นหลานเฮาก็ได้เป็นห่วงเป็นใยอีกสิ่งนึงที่พ่อแม่ประชาชนเพิ่นก็อยากส่องแสงมาว่าผู้ที่ใช้รถใหญ่หั่นนะเพิ่นเป็นหยังคือเอาไฟสปอตไลท์มาใส่ทางก้นรถท่านก็เวลาขับรถกลางคืนมันบ่เห็นมันอันตรายสร้างความอันตรายให้แก่ผู้ที่ขี่มานำหลังเด้แล้วอันนี้มันก็ถือว่าตามกฎระเบียบการสัญจรกันกฎระเบียบในการตกแต่งรถนี่มันก็บ่ถือบ่ต้องผิดอยู่แล้วเด้อผิดแท้ๆเลยรถเพิ่นมาเฮ็ดถูกต้องตามระบบเทคนิคแล้วมาเสริมมาเติมแต่งใส่เป็นไฟสปอตไลท์แยงซองใส่ตาผู้นำหลังมันก็บ่เห็นบ่สิขับรถไปได้จังได๋เนาะอันนี้ก็เป็นทางพ่อแม่ประชาชนทางบ้านแล้วเพิ่นส่งแสงกันเข้ามาก็บ่อยากให้เฮ็ดบ่อยากให้ใส่หั่นแหละก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนาะตักเตือนก็เจ้าตื่นว่าให้ออกแหละมันบ่แม่นระเบียบที่จะต้องเอามาไฟสปอตไลท์มาส่องใส่ตาคนอยู่ข้างหลังมันก็บ่เห็นมึบมับมึบมับอยู่อันนี้ก็โคโซเองก็เห็นกับตาคือกันได้เห็นเจอมาน้ําตาคือกันขี่รถจักรไปอยู่นี่ก็ส่องปั๊บมาแซงตาเนี่ยก็ได้จอดรถลงแคมทางซั่นล่ะบ่ไปบ่ได้เด้มันเลื่อมตาเด้อันนี้ก็มันก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้เนาะอันนี้ฝากไว้ก็แล้วกันเนาะเวลาพอก็หมดลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามรายการแต่ต้นฮอดท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ผู้ประสานงานสุภวรรณมะวงไซพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงเกษนามรเพชรลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พวกเราจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี
4: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื่อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ทานฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าทานจะหาก็เฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับทานเพียงแต่ทานเลือกตอนดินที่ทานมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเฮาซื้อดินนำพวกเฮาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเฮาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปลูกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020 5858 5833
5: ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเราทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 นถึง18:00 นดอกซ่อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกับมีรายการในมื้อนี้เป็นวันจันทร์เนาะมีรายการวันจันทร์กุ่งกับวันที่7กันยาคิดศักราช2026กุ่งกับมือแหม10คำเดือน9ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวในมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหัวลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนจากพันธมิตรไร้กาเนาะมื้อนี้มีคำว่ากล้าหาญและกล้าแสดงออกอยากให้อาจารย์ช่วยเทียบความคือและความต่างมีคำว่าโซ่สนแล้วก็วนไว้เจริญและเจริญพันธุ์ก็ยังเป็น2คำที่พันธมิตรไร้กาลมีความคล่องใจโลจิกและอัตโนมัติก็อยากให้อาจารย์ช่วยชี้แจงความหมายของคำทั้ง2เติมเนาะและอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงความหมายของคำตรงตุ้ยว่าสร้างขึ้นมาเพื่ออย่างเพราะว่าหลายเทื่อที่อาจารย์แสงฟ้าก็ได้สนทนาในรายการกับดอกซ้อนเนาะว่าอันนี้เป็นคำตรงตุ้ยในภาษาลาวเด้อจะใช้ในกรณีแนวนี้เนาะแต่มีรายการผัดยังมีความคล่องใจว่าสั้นคำตรงตุ้ยนี่มันว่าแนวใดความหมายของมันเท่านั้นเนาะและจุดประสงค์ในการสร้างคำตรงตุ๋ยนี่มันสร้างมาเพื่ออย่างในภาษาลาวของพวกเฮานี่นะมีรายการที่ตามมาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: รายงานสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามหับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์ทางโทรศัพท์ได้แล้วตัวนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเป็นเอาใดเสียงแจ้งเป็นปกติดีบ่อาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายคำศัพท์ที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเนาะเริ่มต้นคู่คำทำอิดแม่นกล้าหาญและกล้าแสดงออกอาจารย์
1: สบายดีท่านผู้ฟังในรายการที่นับถือรักแท้งวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการชี้แจงหรือว่าอธิบายคู่คำกล้าหาญและกล้าแสดงออกคำว่ากล้าหาญและกล้าแสดงออกนี่เป็นกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตบุคลิกภาพและกับพฤติกรรมความเชื่อมั่นของคนเราถึงว่าทั้งสองคำจะมีคำว่ากล้าประกอบอยู่คือกันแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใจในชีวิตตัวจริงแม้นมีโครงสร้างเข้าภาษาและระดับการระดับของพฤติกรรมที่แตกต่างกันที่นี้ กล้าหาญเป็นคำซ่อนประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่ากล้าจะหมายถึงบุญญาณบวันไหวและคำว่าหาญก็หมายถึงเข้มแข็งองอาจบ่ย่านกลัวเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นกล้าหาญก็หมายถึงมีจิตใจเข้มแข็งสามารถในการเผชิญหน้ากับอันตรายหรืออุปสรรคคำนี้แน่นบอกให้รู้ถึงความองอาจจิตใจเข้มแข็งบ่ย่านกลัวต่ออันตรายความเจ็บปวดอุปสรรคหรือความเสี่ยงซึ่งมักใส่กับสภาพจิตใจที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการดังตัวอย่างว่าทหารและเจ้าหน้าที่มอดไปมีความกล้าหาญเข้าไปช่วยเหลือประชาชนออกจากอาคารที่ถูกไฟไหม้มีตัวอย่างคำแดงกล้าหาญหลายที่จะกล้าที่กล้าเว้าความจริงและปกปักผู้บริสุทธิ์ในศาลนี่หมอคือว่ากล้าหาญมีความกล้าหาญในการเว้าความจริงว่าสันซะในตัวอย่างหนึ่งนักกีฬาผู้นี้มีจิตใจกล้าหาญบ่ทอดถอยถึงว่าจะได้รับบาดเจ็บหลายปานใดก็ตามเนาะกล้าหาญคือว่าพวกเขาใส่เรื่อยบดอกซ้อน
0: ใช่เรื่อยๆได้อาจารย
1: ์แมนใส่เรื่อยๆกล้าหาญกงกันข้ามก็กล้าหาญเป็นอย่าง
0: อันน่ะขี้ย่าน
1: ขี้ย่านวันนี้มาเทียบใส่คำว่ากล้าแสดงออกกล้าแสดงออกจะเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่ากล้าก็หมายถึงบ่ย่านบ่วันไหวแสดงก็หมายถึงเจ็ดให้เห็นเผยออกและคำว่าออกก็หมายถึงพ้นจากทางในเมื่อทั้งสามคำนี้ผสมเข้ากันเป็นกล้าแสดงออกก็หมายถึงเชื่อมั่นในการเผยแพร่ความคิดความสามารถหรือรูปธรรมของตนเองต่อสาธารณะคำนี้มันเน้นในเห็นถึงความเชื่อมั่นในความเต็มใจที่จะเผยแพร่ความคิดคำเว้าความสามารถหรือการร่วมมือต่อหน้าผู้อื่นโดยบ่มีความเขินอายไปยังใดเห็นบ่ดังตัวอย่างว่าครูประจำห้องย่องยอเท่าคำว่าเป็นนักเรียนที่กล้าแสดงออกและมักถามตอบในสมองเรียนเรียกตัวอย่างเด็กน้อยคนนี้มีความกล้าแสดงออกหลายเมื่อขึ้นห้องเพลงและเต้นอยู่ถึงเวทีเห็นบ่ถ้าว่าบ่กล้าแสดงออกสามารถขึ้นไปห้องเพลงแล้วก็แสดงการเต้นอยู่ถึงเวทีได้บ่ดอก
0: ครับบ่ได้อาจารย์คันบ่กล้าแสดงออกนี่บ่ได
1: ้ก็ต้องเป็นครูที่กล้าแสดงออกถึงสามารถขึ้นไปห้องเพลงหรือว่าไปเต้นอยู่ถึงเวทีได้เรียกตัวอย่างหนึ่งบริษัทต้องการพนักงานที่มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จริงป่ะระวางกล้าหาญกับกล้าแสดงออกคือกันหรือต่างกันหรือซ่อน
0: มันต่างกันอาจารย์แต่ว่ามันก็มีบนห่วมกันอยู่เด้เน
1: า
0: ะ
1: แม่นมันห่วมกัน
0: ทุกคนว่าก
1: ล้าแสดงออกนี่เป็นคนกล้าหาญบอกว่าเด็กน้อยที่ว่ากล้าแสดงออกสามารถขึ้นไปห้องเพลงสามารถขึ้นไปป้อนอยู่ถึงเวทีได้
0: แ
1: ม่นแ
0: ม่นแม่นในการแสดงองค์ฮันมีกล้าหาญนำเด้อาจารย
1: ์แม่นแม่นแม่นแต่ว่ามันจะใส่ตาแต่งอคือตาทหารไปสู่หกกล้าแล
0: ้
1: วอันจับปืนต่อสู้กับศัตรูย่างกล้าแสดงออกหรือว่าย่างกล้าหาญ
0: กะสิบ่เฮ็ดหยังกะสิหัวก่อนได้อาจารย์มันก็บ่ได้ในกรณีนี้นะเนาะเหมาะสมใส
1: ่บอกมันก็มีอันจุดที่แตกต่างกันเวลาใส่ตัวบริบทในการนําใส่แตกต่างกันแม่นบ่ซอด
0: เจ้าคือกรณีเมื่อกี้หั่นน่ะอันมันบ่ได้จักหน่อยเลยได้เนาะอันว่าไอ้น้องทหารกล้าแสดงออกจับปืนยืนอันนะยามหั่นน่ะแต่ว่าบัดคือน้องน้อยบางกี้หั่นโอ้เรากล้าหาญได้เนาะขึ้นไปแสดงความสามารถอยู่ถึงเวทีอันนี้ก็พอได้อยู่เด้อาจารย
1: ์
0: เออแต่ว่ากระโบบ่นิยมใส่หั่นน่ะเนาะอาจารย
1: ์เจ้าจะมีอาจารย์ที่มาสรุปเนาะสรุปด้วยย่อแล้วกล้าหาญจะแม่นอาการจิตใจเข้มแข็งบ่ย่านกลัวต่ออันตรายหรืออุปสรรคส่วนกล้าแสดงออกแมนอาการมีความเชื่อมั่นบ่อายที่จะเผยแพร่ความคิดหรือว่าความสามารถต่อผู้อื่นเดี๋ยวซ้อน
0: เจ้า
1: ความหมายของสองคำนี้จะเป็นที่นั่นนั่นซ้อนเวลาสรุปแล้ว
0: มันก็บ่สามารถใช้แทนกันได้ทุกกรณีใดมีรายการเนาะเพราะว่ามันคนละความหมายเด้เพียงแต่ว่ามันมีคำว่ากล้าอยู่นำก็เลยเฮ็ดให้มีบอนห่วมและกับพัวพันกันใส่ถือกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะอาจารย
1: ์แม่นๆ
0: เจ้าคิดว่าคือสิได้แล้วบัดนี้อีก3คํามันก็คือสีห่วมกันบ่นี่อาจารย์โซกผัดว่าสนผัดว่าวนอีก
1: ทั้ง3คํานี่มี3ความหมายที่ใกล้เคียงกันและเกี่ยวข้องกันแต่ก็สามารถมาใส่เป็นคําซ้อนกันได้ได้ดอกซ้อน
0: เจ้า
1: แต่เฉพาะแต่ละคำมันก็มีความหมายเฉพาะของใครของมันคืออันนี้เนาะซอเป็นคำกริยาหมายถึงถามโจทย์จอกจิ้มกิกิกีกีเห็นไหมซอนะจอกจิ้มกิกิกีกีเช่นว่าคำดีมักซออาจารย์จนมูนั่งข้างๆนั่นบอกเราว่าจะซูซออาจารย์ร้ายสอนสอนร้ายดีๆบ่ดอกซ้อน
0: บางกรณีก็บ่เห็นว่าบ่ดีบ่เหมาะสมปานใดเน
1: าะเจ้ามีตัวอย่างนึงดวงเฮงสอค่อยจมค่อยค้างคือว่า
0: เจ้า
1: เห็นบ่บางคนก็จะเพื่อนว่าร้องภูมิเนาะว่าร้องความภูมินี่
0: เจ้า
1: ก็ต่ออยู่หั่นล่ะเขาตอบแล้วก็ยังสออยู
0: ่แม่น
1: สอไปสอมาว่าเท่าค้าเพิ่นก็ดีใจเด
0: ้แม่นแม่นแม่นคันเท่าบ่ค้าเพิ่นก็ยังมีอันสิมาส่ออยู่ได้อาจารย
1: ์แม่นแม
0: ่นแนวใดก็สิเอาจนจำพุ่นเล
1: ยอีกตัวอย่างนึงผู้ชื่อขายอมรับสารภาพว่าตนกระทำผิดแท้ภายหลังที่ถูกพนักงานสอบสวนสอบจนบ่มีแนวแก้อันนี้นี่เวลาเกิดคดีขึ้นมาผู้ถือค้าเป็นไงได้จะสารภาพทันทีบ่ดอกจ้ะ
0: บ่ดอกอาจารย
1: ์บ่สู้สารภาพทันทีเด้เพราะพนักงานสอบสวนก็ต้องได้สอบจริงบ่
0: เจ้า
1: สอบไปสอบมาบัดในที่สุดก็บ่มีแนวแก
0: ้
1: ก็จะเปลี่ยนรับสารภาพจริงบ่อันนี้สอนดีบ่ดอกสอน
0: ดีอันนี้
1: สอนในบริบทนี่ดี
0: ถ้าว่าผู้ถึกหานี่อันจับได้แล้วครับสารภาพเลยนี่ก็บ่จำเป็นต้องมีอันแผนกสืบสวนสอบสวนนี่นะอาจารย
1: ์แม่นแล้ว
0: จับได้แล้วก็ครับสารภาพเลยมันตัวจริงมันบ่เป็นแบบนั้นต้องได้สอถามก่อนครับ
1: เนาะอันนั้นสอที่นี่หมายถึงถามโจทย์เจาะจิ้มกิกิกิกิ ตอนนี้สอคำว่าสอนิ่งหมายถึงโลกเอาละเอาของคนอื่นเช่นว่าหมอขยดสอเอาเงินจากลูกค้าทางออนไลน์ไปหลายปีกีบเห็นบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกแดพวกสแกมเมอร์เนาะ
0: แม่นโอ้หนักหน่วงเดี๋ยวนี
1: ้หนักหน่วงอีกพวกคอนเซนเตอร์นี่คือว่าจะสอเอาเงินจากคู่ชีเขาเจ้าติดต่อหาเห็นบอกเขาเจ้าติดต่อหาใครส่วนหลายก็คือเขาดิ
0: แม่น
1: คือเขาก็คือเขาสอเห็นบอกอันนี้ตัวอย่างหนึ่งพนักงานคุณนี่ได้สอบตรวจเงินของบริษัทจนถูกจับได้และในที่สุดก็ถูกไล่ออกจากการเห็นบอกอีกตัวอย่างหนึ่งหัวหน้าของหมู่หัวหน้าของหมู่ดวงพิงค์ถูกจับได้รับโทษประหารชีวิตย้อนคดีสอลาดบังหลวงกินทั้งเงินทั้งคำทั้งดินทั้งทรัพย์สินจมหน้าปวดหัว
0: อ
1: ันนี้กินหลายโทษเห็นบอก
0: กินทุกอย่าง
1: ก็จนว่าได้รับโทษประหารชีวิตอันนี้ก็แมนการสอบชื่อว่าสอบว่าถึงสอที่มีความหมายว่าโลกเอาลักเอาของคนอื่นคือว่าแม่นความหมายลบเนาะ
0: ใช่
1: ไหมถึงว่าจะเป็นผสมตัวอย่างสอลาดบังหลวงในความหมายลบหนึ่งคือว่ามีสองความหมายสอวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าสนสนเองมีหลายความหมายด้วยซ้อนสนเป็นคำกริยาหมายถึงสอดหรือว่าห้อยเช่นว่าเอาเสื้อสมเขาหูเกือกนะหรือว่าตู้สีเอาเสื้อสมเขาควายเห็นปะหรือว่าลุงดีเอาตอกสมเขาเงือกป่านะเขาสามารถใส่ในกรณีนี้หมายถึงสอดหรือว่าห้อยแล้วพร้อมเดียวกันนั่นสนที่ว่าเป็นคำกริยายังหมายถึงรบกวนวนวายเช่นว่ายามาสมควายหลายจักน้อยเยียดบ่แล้วถ้าว่าถึงส่วนหลายเป็นในใดดอกสาม
0: บ่มีสมาธิ
1: แล้วบ
0: ่บ่มีสมาธิบ่แล้ว
1: นี่คืออย่างหนึ่งเด็กน้อยซึ่งหนีมักมาสมแม่งามเจ็บกินแลนจนเพิ่นอยากให
0: ้
1: ถ้าว่าถึงส่วนหลายอยากให้บ่ดอกสาม
0: อาจารย์แท้อยากให้แท
1: ้ใช่แก่เด็กเนาะอันนั้นสมในบริบทที่หมายถึงรบกวนหรือว่าวนวายมันนี่อีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นคำกริยายังหมายถึงมักหรือว่าสนใจเกี่ยวพันก็ได้เช่นว่ายามาสวนไอ้ทอไอ้คนทุกยากให้กินไก่ต่างอาหารทุกวันเลาะเที่ยวบ่มีเว้น อันนี้เป็นยังไงดอกซ้อนผู้บ่าวนี่เว้าใส่มีพี่เว้าแต่ใส่ผู้สาว
0: แม่นเว้าใส่
1: เว้าแบบตลกเด้มันเว้าแบบตลกไอ้คนทุกยากให้กินไก่ต่างอาหารทุกวันเชี่ยเลาะเชี่ยวบ่มีเว้น
0: อยากเว้าลักษณะเว้าใส่เว้าเสียดสีเด้อาจารย์หยอกแหละเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ได้คือแบบหยอกอย่ามาสนใจไอ้เถาะนะ
0: เจ้า
1: ผู้สาวคือว่าอันนี้ลักษณะอย่ามากขึ้นแด้ขึ้นคือว่าจังซั่นทีนี้เล็กตัวอย่างนึงสาวผู้มหาวานเศร้านี่ลาวบ่สนใจคอยปันใดจริงเหรอลาวบ่สนคอยปันใดสมัยว่าบ่สนใจเป็นนี่ตัวอย่างหนึ่งเรื่องนี้คอยบ่สนน้ำเด้อสมัยก็มาคอยบ่สนใจน้ำเด้อเนาะบ่เกี่ยวป้องบ่เกี่ยวพันอันนี้มันสนกินมีความหมายมากคือสนใจบ่เกี่ยวพันถ้าเป็นคำวิเศษสนก็หมายถึงซับสอดกันยางมันเหนียวเป็นว่าไม่สนเห็นบ่ไม่สนเป็นยังไงเวลาเขาพาหยาบบนส
0: อดไม่หยาบหยาบอาจารย
1: ์หยาบหยาบเนาะแล้วสนที่เป็นคำวิเศษแต่ยังหมายถึงยืงยืงอีกเด
0: ็
1: ก
0: ยืงยืง
1: เป็นว่าเรียกนี่จังแม่นมันสน
0: แม่นเท่ได้หนุ่ม
1: บางเชื่อหมายความว่าเบาสั่นจากคำว่าซับสนนะเรียกมันจะเมียนทรัพย์สมตัวว่าสันว่าสมสื่อก็ได้เนาะอันนั้นเป็นความหมายของคำว่าสมถึงมีหลายความหมาย
0: แ
1: ต่ความหมายที่เขา ขอควรดึงว่ามันจะใกล้เคียงกับอันคำอื่นหันแต่แม่นมันหมายถึงมันรบกวนวุ่นวายนั้น
0: เจ้าแม่น
1: แม่นตัวนี้แล้วนี้มาเบิ่งคำว่าวนวนนี่เป็นคำกริยาความหมายคำอิทธิเน้นนั้นแซวอินบอร์ดซอนเช่นว่าอย่าวนหลายเด้อเพิ่นความเห็นเบียดอยู่บางเทื่อก็ว่าเป็นคำซ้อนอย่าวนแซวหลายมาตัวนี้วนที่หมายถึงนั้นเลยก็แซวแล้วความเดียวกันนั่นวนที่เป็นคำกริยายังหมายถึงเลียนห้อไปมาตัวอย่างเช่นว่าน้ำวนแม่นน้ำที่เลียนห้อไปมา
0: อ
1: ีกตัวอย่างหนึ่งย้อนบนลิ้งเส้นทางลาวจึงขับรถวนไปวนมาจนวิ่งหัวย้อนเช่นว่าวนวนที่นี่หมายถึงเวียนหอบไปมาและนอกจากนั้นวนยังหมายถึงสนใจอยู่กับหรือว่ามัวเมาน้ำก็ได้เช่นว่าลาววนน้ำเรียกตั้งแต่เศร้าเท่าคำเห็นปะหมายว่ามัวเมาน้ำเรียกเห็นปะเล็กตัวอย่างหนึ่งแสงดาววนน้ำแต่ผู้สาวจนบ่ใส่ใจการเงียนเห็นปะก็แสดงว่ามองมองมัวนี่นี่นะมองมัวอยู่น้ำผู้สาวหลายจนบ่ใส่ใจการเงียนอันนี้วนมีความหมายสนใจอยู่กับมัวมองน้ำพร้อมเดียวกันนั้นวนยังหมายถึงกุ๊กกวนเห็นปะกุ๊กกวนเซนยางวนพอเด้อพอกำลังเทียบอยู่
0: ม
1: ีบอดอกซ้อนอันนี้มันมีความหมายคล้ายคือจะวนบอก
0: ก็ความสนที่อาจารย์เออเมน
1: อย่ามาสนพอเด้อจะมาเรียกบ่แล้วนี่นะนะหรือว่าอย่ามาวนพอเด้อนะฮะตัวนี้วนก็แสดงว่ากุกกวนล้างเถื่อหันคำว่าวนหันกระซ่อนตำวายที่ดกซ่อน
0: แม่น
1: เป็นวนวายความหมายก็แม่นส่อสนนี่มีใสไปส่อสนหรือปุ๊บกวนเรียกอื่นตัวอย่างเป็นว่าเวลาเมาเหล้ามาเล้ามักจะวนวายอยู่ห้านตลอดเห็นบ่ถ้าว่าเราไปวนวายอยู่ห้านเป็นใดว่านอันห้านมีความสงบ
0: บ่บ่สงบได้อาจารย์
1: แม่นอันนี้เลยแม่นตาสอดสนวนปณิยจารย์สิมัสสรุปรวมถึงแม่นคำทั้งสามนี่หลายบริบทจะมี

0: ว่าซ้อนใส่กันอีกเด้อดอกซ้อนแต่ว่าซ้อนใส่กัน3คำมันก็บ่บ่เป็นคำตุ๋ยตุ๋ยเลยเนาะแล้วเพิ่นสิออกคำว่าวายมันอยู่ใช่
1: ซ้อศูนย์วุ่น
0: วายเออจริงๆให้กลายเป็นคำตุ๋ยตุ๋ยซ้อศูนย์วุ่นวายนะที่หมายถึงสร้างความวุ่นวายและรบกวนบ่เลิกบ่แล้วตัวอย่างเช่นว่าข้าวอันนี้มาซ้อศูนย์วุ่นวายอยู่ข้างข่อยเป็นประจำจะมีขึ้นนั่นดอกซ้อนสำหรับคำว่าซ้อศูนย์และวน
1: มันก็ใกล้กันอยู่ได้อาจารย์เนาะความหมายนี่ก็บ่แต่ว่ามันก็บ่แม่นอันเดียวกันได้มีรายการเนาะมันก็มีอันความหมายเฉพาะของแต่ละคำแต่ถามว่ามันเกี่ยวกันบ่ก็เกี่ยวกันเนาะพัวพันกันแต่ว่ากรณีใส่เฉพาะก็หากมีกรณีใส่ซ้อนกันก็มีเนาะซ้อนฮอด4พยางค์คือยังขาดคำนึงคือคำว่าวายก็มีคือกันเป็นซ้อศูนย์วนวายเฮาก็นิยมใส่หลายเด้อาจารย์คำนี้นะ
0: จ้
1: าๆแต่อันใส่เป็นคำโดดเฮาก็ใส่หลายคือกันโอ้ยะโซยะสนยะวนว่าแต่ละอันก็พอได้มโนภาพที่แตกต่างกันว่าเฮาอยากมีจุดเน้นใส่กรณีใดหั่นนะเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม
1: ่นมันสิคันถามว่าแทนกันได้หมดทุกกรณีบ่อาจารย์
0: จะบ่สามารถแทนกันได้ทุกกรณีเห็นบ่ตัวอย่างน่ะอันคำว่าสนใจหั่นน่ะ
1: เจ้า
0: โอ้เราสนใจผู้สาวคนนี้ถ้าว่าโอ้เราวนผู้สาวคนนี้ได้บ่
1: ก็เป็นความหมายใหม่อีกได
0: ้ความหมายใหม
1: ่แม่น
0: นั่นแหละแต่ว่ามันก็ความหมายมันแต่ว่ามันเอาใกล้เอาใกล้แต่บ่แม่นอันเดียว
1: เจ้า
0: แต่ว่าวนนี่ก็แม่นก็ไปนั่นแหละไปเมามัวอยู่กับ
1: เจ้า
0: บ
1: ่เพราะว่าแต่ละคำหั่นมันบ่ได้มีความหมายเดียวเด้มีหลายกัน
0: เนาะ
1: มันมีหลายความหมายแล้วมันก็มีอันพัวพันกันมีบ่อนร่วมกันแต่ว่ากรณีเฉพาะใส่คืออาจารย์ยกเมื่อกี้ฮะนะเออผู้สาวผู้นี้ฮะนะอันน่ะเราบ่สนใจค่อยหรือว่าบ่สนค่อยสิเป็นว่าผู้สาวผู้นี้เราบ่ซ้อค่อยเราบ่วนค่อยพัดได้ความหมายอื่นอีกได้ฮะนะอาจารย
0: ์
1: เออเพราะว่าความหมายมันบ่มันบ่ได้คือกันหมดเด้เนาะมันมีบ่อนร่วมกันซั่นใส่ให้ถูกกรณีมันจะเหมาะสมกว่าคิดว่าคือจะได้แล้วอาจารย์บัดนี้ต่อไปคู่คำต่อไปแม่นไว้เจริญกับเจริญพันธุ์อาจารย
0: ์ไว้เจริญกับเจริญพันธุ์เนาะก็คือว่าเป็นคำศัพท์ทางชีววิทยาสาธารณสุขและประชากรชาติซับซ้อน
1: เจ้า
0: ซึ่งว่าเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของคนเฮาทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างและบริบทการนำใช้ต่างกันคือในนี้คำว่าใบเจริญดอกซ้อนเคยใส่บ่ใบเจริญ
1: ใบเจริญก็เคยใส่อยู่ในใบเจริญเติบโตใส่ในกรณีนี
0: ้ใบเจริญนี่คือว่าเฮานี่พวกเฮานี่มักใส่ในบริบทใบเจริญพันหลายกว่าดอกซ้อน
1: แม่นใบเจริญ
0: ใบเจริญพันแต่ว่าอาจารย์ไปซอกคนบึงกับปรากฏนี้จะว่าน้อยหลายอันใบเจริญนี่นะ
1: อันไวเจริญเฉพาะนี่อยากว่าโบสู้ได้ยินอาจารย์แต่คันไวเจริญพันธุ์นั่นน่ะเนาะต้องมีคําว่าพันธุ์มาห่วมนํา
0: แม่นๆแต่ว่านี่แม่ก็ตามเมื่อมีรายการส่งคํามาอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังเนาะว่าไวเจริญไวเจริญเป็นคําผสมประเภทคํานามจากเข้าปาลีคําแม่ซึ่งประกอบด้วยคําว่าไวที่มาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าวัฏยะที่หมายถึงอายุระยะเวลาของชีวิตและคำว่าเจริญจากเข้าคำแม่คำเดิมเพื่อนหันจะออกเสียงว่าเจริญเด้อดอกซ้อนหันลิ้นคัดแม่เจริญและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าเจริญก็หมายถึงเติบใหญ่งอกงามขยายเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นไว้เจริญก็หมายถึงช่วงอายุที่ทางกายเติบใหญ่สมบูรณ์คำนี้มักใช้เป็นไวเจริญพันธุ์หลายกว่าดอกซ้อน
1: เขาใช้เป็นไวเจริญพันธ
0: ุ์ไวเจริญพันธุ์ซึ่งเน้นถึงระยะเวลาหรืออายุของทางกายโดยเฉพาะเน้นระยะที่อายุประมาณ15หา49ปีที่ประจำเดือนและพร้อมที่จะมีลูกดังตัวอย่างว่า

0: นิ่งๆในใบเจริญมันต้องมีคำว่าพันดอกสอนนิ่งๆในใบเจริญพันควรได้รับการตรวจสุขภาพและรับประทานอาหารกินธาตุเล็กอย่างเพียงพอเห็นปะและอีกตัวอย่างในบริบทสถิติประชากรเนาะประเทศเฮามีประชากรอยู่ในวัยเจริญวัยเจริญสื่อกับบุคคลจ
1: นพันจนพันเจ้า
0: ประเทศเฮามีประชากรอยู่ในวัยเจริญพันเป็นกลุ่มใหญ่ที่ให้มีอัตราการเกิดคงที่นะเราอยู่ในบริบทการแพทย์การวางแผนครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญหลายสำหรับคู่สมรสที่อยู่ในวัยเจริญบอกว่ามีเข้าใจว่า
1: ต้องมีพันนะอาจารย์
0: ต้องมีพัน
1: ใช่ป่ะไว้เจริญ
0: การวางแผนครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญหลายสำหรับคู่สมรสที่อยู่ในวัยเจริญพันเห็นป่ะอันนี้แม่นวัยเจริญซึ่งในชีวิตตัวจริงพวกเขามักจะใช้เป็นวัยเจริญพันหลายกว่
1: า
0: ส่วนว่าวัยเจริญถือว่าปรากฏหน่อยที่สุดสำหรับอาจารย์บ่เคยใส่เลยบ่ว่าดอกซ้อนเคยใส่บ
1: ่บ่ก็ใส่ไว้เจริญพันธุ์คือ
0: เจ้า
1: อาจารย์นั่น
0: แหละเอาแล้วบัดนี้มาเทียบไปกับคำว่าเจริญพันธุ์บาลีเจริญพันธุ์เป็นคำผสมคำแม่บาลีประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเจริญจากเข้าคำแม่ที่หมายถึงเติบใหญ่งอกงามขยายและคำว่าพันธุ์จากเข้าบาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าพันจุเนาะพันจุแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าพันซึ่งหมายถึงเสื้อสายเผ่าพันการสืบตระกูลเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเจริญพันก็หมายถึงสามารถในการสืบพันหรือขยายเผ่าพันคำนี้จะแน่นถึงสภาวะความสามารถหรือระบบในการสืบพันและการกำเนิดของสิ่งที่มีชีวิตดังตัวอย่างว่าการสูบยาและดื่มสุราเป็นประจำสามารถส่งผลกระทบทางด้านลบต่อสุขภาพเจริญพันธุ์ทั้งซ้ายและยิงอันนี้ถูกต้องห
1: ม
0: ดทุกส่วน
1: การ
0: สูบยากับดื่มเหล้าเป็นประจำจะส่งผล
1: แน่นอน
0: ทางด้านลบต่อสุขภาพเนาะตัวนี้และอีกตัวอย่างหนึ่งมันในบริบทปฏิบัติวิทยาเนาะพืชและสัตว์ต้องอาศัยอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบเจริญพันธุ์ปฏิบัติงานได้ดีอันนี้มันบอกถึงทางด้านปฏิบัติวิทยาเนาะบอกว่าพืชและสัตว์อันนี้ถ้าว่าอุณหภูมิร้อนโพดจะเฮ็ดให้ระบบเจริญพันธุ์หรือว่าปฏิบัติงานได้ดีบ่กระบะห้องปวดหนาวปวดสิกระบะได้เนา
1: ะ
0: มันต้องแม่นอุณหภูมิที่เหมาะสมอีกตัวอย่างหนึ่งบริบทสร้างแขกครอบครัวศูนย์บริการสุขภาพเจริญพันธุ์ให้คำปรึกษาเรื่องการมีลูกง่ายและการคุ้มกำเนิดเช่นมาดอกซอนจะไปคืนนี้เจริญพันธุ์นะสรุปรวมแล้วไว้เจริญจึงพวกเขาเนียมใส่คำว่าไว้เจริญพันธุ์แม่เล่นนะอายุของทางกายที่พร้อมจะมีลูกนะส่วนเจริญพันธุ์แม่ความสามารถมีระบบในการขยายเผ่าพันธุ์สองคำนี้มีคือท่านดอกซ้อนไว้เจริญกับเจริญพันธ
1: ุ์มันก็บ่คือกันในความหมายนั่นเน
0: าะเจ้าเพราะว่ามันคำหนึ่งเป็นคำนามคำหนึ่งเป็นคำกริยาเห็นแบบประเภทคำบูคือกันแต่ว่ามันแต่เกี่ยวข้องกัน
1: เจ้าประเภทคำก็ต่างกันฉะนั้นแล้วความหมายใช่มันคือกันนี่ก็เป็นไปบ่ได้มีรายการนะคะมันก็มีการพัวพันกันอยู่ไว้เจริญพันธุ์กับอันน่ะเจริญพันธุ์นี่นะเนาะแต่ต้องมีคำว่าพันธุ์อยู่น้ำอีกได้อันนั้นก็ได้ถึงจะซ้ำแต่ก็ต้องได้ใส่เนาะอาจารย์ไว้เจริญพันธุ์กับการเจริญพันธุ์สมมติว่าที่เฮาใช้อ่ะนะสั้นแล้วมันก็บ่สามารถใช้แทนกันคำนี้นี่บ่ฮู้ว่ามีรายการเคยใช้หรือบ่ดอกซ้อนก็ถามได้เพิ่นก็ว่าเคยเห็นใช้แต่ว่าก็บ่เข้าใจความหมาย การที่เฮ็ดให้เฮาบ่เข้าใจความหมายดีบางเทื่อย้อนว่าคํามันบ่หมดมันยังมีอีกคํานึงไว้เจริญพันธุ์ดิพันธุ์นั่นน่ะยังเฮียก็เลยเฮ็ดให้มีรายการนั้นเข้าใจบ่แจ้งถ้าเฮามีไว้เจริญพันธุ์จะเฮ็ดให้เข้าใจแจ้งเติมเนาะทั้ง2คํานี่ก็บ่แม่นคําศัพท์ใหม่อีหยังก็เคยใช้เรื่อยๆคืออาจารย์ว่าในกลุ่มเขตอันน่ะวิชาการด้านชีวศาสตร์แล้วก็ด้านสาธารณสุขว่าอาจารย์เรียกงานการแพทย์สาธารณสุข
0: เรียกงานการแพทย์
1: เจ้าคิดว่าคือสิได้แล้วบัดนี้อีกครูคํานึงเฮาก็ใช้เรื่อยๆในชีวิตประจําวันแต่มีรายการบอกว่าอธิบายบ่ได้โลจิกกับอัตโนมัติอาจารย
0: ์คําว่าโลจิกและอัตคําว่าโลจิกและอัตโนมัติทั้ง2คํานี้มีเข้าภาษาโครงสร้างและความหมายที่อยู่คนละของเขตอย่างชัดเจนในดอกซอนดังรายละเอียดมีคืออย่างนี้โลซิกเป็นคำยืมซึ่งทับซับมาจากภาษาอังกฤษโลซิกเห็นปะซึ่งเข้าเดิมมาจากภาษากรีกคำนี้ในภาษาลาวเขียนทับซับตามเสียงอ่านแต่ว่าเขาบ่มีคำว่าชุดชุดเป็นสีบ่มีเนาะในดอกซอน
1: แม่นแม่น
0: เขาใช้ตัวซอเห็นบ่คือกับคําว่ามีหยังเทคโนโลยีนี่เฮาก็บ่นิยมว่าเทคโนโลยีบางเทื่อเฮาอาจครับมีบางคนอาจจะใช้เทคโนโลยีเห็นบ่ตัวนี้บางคนอาจารย์เคยได้ยินมีบางคนบอกว่าโลจิก
1: เออ
0: แต่ซ้อนเคยได้ยินบ่
1: เคยอาจารย์ไปว่าเพิ่นอยากออกเสียงให้มันใกล้เคียงกับอันน่ะคําเข้าเดิมหั่นนะ
0: แต่ว่าเฮานิยมทําให้มันโลจิกแล้วก็ปรากฏอยู่ในวัจนุกรมเพิ่นก็ใช้ตัวซอโลซิกเนาะในภาษาลาวเขียนทับซับตามเสียงอ่านเป็นโลซิกเนาะคำนี้คือว่าเป็นประเภทคำนามหมายถึงตรรกะบางทีเฮาใช้โลซิกเฮาบ่ใช้คำว่าโลซิกเฮาใช้ตรรกะก็ได้เนาะตรรกะก็มาจากภาษาบาลีนะหรือว่าความสมเหตุสมผลหรือว่าระบบระเบียบการคิดเห็นไหมคำนี้เลยมันแน่นถึงหลักการตรรกะเหตุผลหรือขั้นตอนความคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาหรือวางเงื่อนไขดังตัวอย่างว่าคำเว้าของคนผู้นั้นบ่มีโลจิกเลยเพราะเว้ากลับไปกลับมาแล้วบ่มีหลักฐานสนับสนุนเห็นบ่ถ้าบ่มีหลักฐานสนับสนุนคือว่าหลักฐานมาพิสูจน์ได้มันเป็นโลจิกบ่ซับซ้อน
1: บ่อาจารย์บ่เป็นโลจิกได้ก็ที่เฮามักใช้ว่าเว้าไปทั่วทิพย์หั่นนะ
0: เว้าไปทั่วทิพย์แม่น
1: เว้าไปเลยเว้าไปทั่วทิพย์เว้าหาม3-4
0: คือว่าบ่มีเหตุมีผลบ่ซื่อซะ
1: แม่นๆๆ
0: เว้าแบบอธิบายบ่มีเหตุมีผลก็แปลว่าว่าการอธิบายของเราบุญโลซิกดังนี้เมื่อว่าถึงทางด้านบริบทไอทีหรือว่าการเขียนโปรแกรมเนาะนักพัฒนาต้องวางโลซิกของระบบให้แจ้งก่อนที่จะเริ่มเขียนโค้ดเห็นป่ะอันนี้เป็นภาษาทางไอทีเห็นป่ะก็มีโลซิกคือกันบริบทการแก้ไขปัญหาอย่างว่าการตัดสินใจในการเฮ็ดธุรกิจต้องใช้โลจิกและข้อมูลหลายกว่าการใช้อารมณ์เพิ่นบอกเวลาแก้ไขปัญหาตัดสินใจในการเฮ็ดธุรกิจเขาต้องใช้โลจิกและข้อมูลเนาะหลายกว่าการใช้อารมณ์เนื่องการใช้อารมณ์มันเป็นอะไรดับซ้อนเฮ็ดธุรกิจนี
1: ้
0: จะ
1: ผิดพลาดได้อาจารย์หรืออาจจะลุบทิ้น
0: บางเรื่องก็ลุบทิ้นได้เนาะตัวนี้อันนี้แม่นคำว่าโลซิกที่หมายถึงตรรกะความสมเหตุสมผลหรือว่าระเบียบระบบระเบียบของการคนคิดวันนี้มาเทียบใส่กับอัตโนมัติคือว่าความหมายต่างเลยได้ดอกซ้อนอัตโนมัติอัตโนมัติเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าอัตโนนี่หมายถึงของตนเองและคำว่ามัตติว่าคำเดิมจากภาษาบาลีมันมัตติแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาว่ามัต ที่บอกก็หมายถึงความคิดการเป็นไปเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นอัตโนมัติก็หมายถึงการเป็นไปเองบอกหลักการเฮ็ดเวียกเองโดยบ่ต้องใช้แรงงานของคนมาควบคุมตลอดเวลากลุ่มกับภาษาอังกฤษว่าออโตเมติกนี่ดอกซ้อนมัน
1: แล้ว
0: เขาบอกว่าอัตโนมัติเขาก็ว่าออโตเมติกว่าทับซับภาษาอังกฤษเห็นบ่ก็แสดงว่าบางคนก็ว่าเอ้าสองคำภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างเครื่องมันจะใกล้กันบอกภาษาอันบาลีอัตโนมัติส่วนภาษาอังกฤษว่าออโตเมติก
1: ก็ใกล้กันอ
0: ันนี้ก็บอกแปลกเนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษกับภาษาบาลีเป็นภาษาอยู่ในตระกูลเดียวกันในดอกซ้อน
1: เจ้า
0: ตระกูลอินโดเอโรปเห็นไหมดังนั้นมันมีหลายคำที่คล้ายคลึงกันดังนั้นพวกเอโรปเนาะไปเรียนภาษาบาลีสันสกฤตนี่นะเขาเรียนง่ายเรียนได้ไวส่วนลาวเขาเรียนยากบ
1: ่เนี่ยคนละตระกูลเหรออาจารย
0: ์แหมคนละตระกูลมันเรียนยากกว่าสิได้ก็ต้องมีบุกมาบืนตัวกว่าสิได้แต่ว่าทางพวกเอโรปภาษามันตระกูลเดียวดิหลายคำกับค่ายคือกันเห็นป่ะ
1: ต้องเฮียนภาษาตระกูลเดียวกันมันจังค่อยนะเข้าใจแล้วก็ได้ไว้คันลองเฮาเฮียนอันภาษาไทยแม่ตระกูลเดียวกันหรือว่าไทยเฮียนภาษาเฮานี่ตระกูลไตเอ้ยบุดเดียวอาจารย์เอ้ย
0: คำนี้นี่คำอัตโนมัตินี่มันเน้นถึงกลไกหรือรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดำเนินไปเองตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้โดยบ่ต้องการปัจจัยมนุษย์มาบังคับจริงบ่ดังตัวอย่างว่าประตูทางเข้าห้างสรรพสินค้าเป็นประตูอัตโนมัติที่เปิดเองเวลาคนเริ่มย่างเข้าใกล้กินบ่อดอกซ้อนบางคนตื่นเด้เพราะบ่เคยถ้าผู้ใดบ่เคยเห็นสิ่งดังกล่าวนะมาพบเป็นเชื้อชนิดตื่นบ่อดอกซ้อน
1: ตื่นบ่อาจารย์นะประตูบ่ขั้นใดบ่จังซี่นะอาจารย
0: ์งาน
1: หรือว่าดอกไฟจังซี่นะโอ้ยเดี๋ยวนี้มีหลายอันที่เป็นอันน่ะใช้ระบบอัตโนมัติ
0: เนาะระบบอัตโนมัติก็เช่นเดียวกับทางด้านการเงินธนาคารนี่ก็มีคือกันเด้เนาะอาจารย์ที่ยกตัวอย่างค่อยได้ตั้งค่าในระบบหักเงินค่าไฟฟ้าจากบัญชีธนาคารแบบอัตโนมัติทุกๆต้นเดือน
1: แมน
0: ๆถ้าว่าเขาสามารถเนาะเขาสามารถให้ระบบบัญชีธนาคารหักเงินเอาแบบอัตโนมัติเลยก็ได้เนาะนั่นแล้วบัดนี้บริบททางด้านอุตสาหกรรมเนาะโรงงานได้นำใช้อุปกรณ์อัตโนมัติเข้ามาช่วยในสายการผลิตเพื่อลดผ่อนเวลาเห็นบ่
1: เจ้า
0: เดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเป็นแนวระบบอัตโนมัติบอกสอนสังเกตเห็นบ
1: ่เหมือนแท้อาจารย์คือว่าถ้าว่ามีส่งอันให้เลือกนี่นะเนาะซื้อสินค้านี่นะเอามีระบบธรรมดากับระบบอัตโนมัติก็หลายคนก็ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อเลือกระบบอัตโนมัติจังซี่ดอกไฟบอกแม่นน้ำบอกจังซี่นะเปิดปิดคือระบบอันหดน้ำต้นไม้จังซี่นะอาจารย์ก็เป็นระบบอัตโนมัติตั้งให้จักโมงหดสี่โมงห้าโมงจังซี่ก
0: ็
1: ตั้งได้เลือกได้หดน้ำแม่น
0: เป็นไปเองเนาะเก็บเรียบโดยก็ต้องการแรงงานคนมาควบคุมตลอดเวลาเห็นบ
1: ่
0: อันนี้เลยเป็นอัตโนมัติซึ่งต่างบอกกับโลจิก
1: อุ้ยคนละเรื่องเลย
0: คนละเรื่องเน
1: า
0: ะ
1: คนละเรื่องแน่ๆอาจารย
0: ์วันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อโลจิกแมนหลักการทางตรรกะหรือว่าหลักการทางด้านความคิดซึ่งเป็นตัวตั้งเงื่อนไขและเหตุผลอันนี้เป็นโลจิกส่วนอัตโนมัติแมนรูปแบบการเก็บเรียกที่ดำเนินไปเองตามเงื่อนไขก็ทีนี้คือแนวนั้นอัตโนมัติและโลจิก
1: สองคำนี้เป็นคำที่เฮาใช้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันเนาะในรายการแต่ความหมายนี่มันก็บ่ได้ใกล้กัน อาจจะเป็นมีรายการถามนี่มันย่นว่าเป็นสองคำที่เฮาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าคันถามว่าความหมายแล้วใดอธิบายแล้วใดนี่มันก็ยากอยู่เด้ฟังอาจารย์ให้นิยามนี่ก็เออมันก็ยากอยู่เฮาเว้าโลซิกโลซิกจนเฮาอันน่ะลึ่งแล้วคำนี้น่ะจนบ่รู้สึกว่าโอ้แม่นคำภาษาเพิ่นแม่นคำภาษาเฮาแล้วแต่ว่าก็มีบางคนใช้ว่าโอ้เป็นตรรกะเด้อย่างสินะอาจารย์
0: แม่น
1: แต่ว่าคันเว้าว่าโอ้ตรรกะนี่นะกระพัดยังต้องได้ขยายความอีกบ่คือโลซิกโลซิกนี่เว้าไปนี่ครูสนทนาก็เข้าใจโลดเข้าใจเองแล้วก็เข้าใจแบบอัตโนมัติอีกว่ามันหมายถึงยัง
0: เข้าใจแบบอ
1: ั
0: ตโนม
1: ัติแม่นเออบัดอัตโนมัตินี่นะก็เข้าใจอีกว่าแม่นยังโอ้มันเฮ็ดเองเออมันเปิดเองปิดเองจังสินะมันขึ้นเองมันลงเองนะอัตโนมัติหรือว่าคืออาจารย์ว่าเลยใส่เรื่อยๆโอ้ประตูโอโต้ได้ฮะนะใส่ทับซับเลยก็แปลว่าประตูอัตโนมัติหั่นแหละหรือว่าบางคนก็สิว่าเข้าใจแบบอัตโนมัติเออแปลว่าเว้ามาแล้วเข้าใจเลยนะอาจารย์บ่ได้อธิบายอีกเฮาก็ใส่หลายๆหลายๆกรณีในชีวิตประจําวันเนาะเออก็คิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้ยังอีกคําถามสุดท้ายคือบ่เข้าใจความหมายของคําว่าตุงตุ้ยอาจารย์เอ้ยอย่างให้นิยามแล้วก็มันมีความสําคัญแนวใดเป็นหยังเฮาคือว่าใส่มันพอเราใส่เรื่อยๆอีกเด้
0: เจ้า
1: เจ้า
0: อาจารย์คําว่าตุงตุ้ยหรือว่าคําตุงตุ้ยนี่คือว่าเวลาเฮาสนทนากันเนาะ
1: เจ้า
0: เวลาเชื่อจะมีคําคําตุงตุ้ยบอกมาเรื่อยๆเห็นบ่จะหลายมีรายการจะที่มีความสนใจว่าคําตุงตุ้ยมีความหมายแนวใดคำตุ่มตุ่ยนี่เนาะหมายถึงคำเว้าหรือถ้อยคำที่มีลักษณะงดงามในคำเว้าดิซับซ้อนเห็นไหมหมายก็มีลักษณะงดงามอยู่ในคำเว้านั้นและในทางโครงสร้างและวิชาการสามารถมีงามได้หลายมุมมองอีกเด้ไม่แม้แต่ว่าแต่ย่านเดียวมันก็มีหลายเนาะมีงามอันกระยิบมีกระแมนคำตุ่มตุ่ยแม่นหยังคำตุ่มตุ่ยแม่นเงียบย้อยหรือว่าสอยคำและเสริมความนะถึงว่าเป็นคำเว้าก้อมหรือคำเสริมที่มีเสียงสระสัมผัสกันเพื่อให้ภาษาสวยงามและเลื่อนไหลตามวัฒนธรรมการใช้ภาษาอันนี้แม่นนิยามที่หนึ่งบัดนี้นิยามที่สองคำตุ่มตุ่ยแม่นคำคองกันซึ่งในระยุก่อนมักเตือนว่าคำอุทานเพิ่มท้ายดีดับซ้อนเวลาพูดเรียนระยุก่อนเนาะอยู่ในประเภทคำประเภทที่เจ็ดแมนคำอุทานเนาะแมนคำอุทานแต่แมนโอ้โอ้ยเห็นบอกอันนี้หนึ่งแต่ว่านี่หันแต่นี้คำอุทานเพิ่มท้ายซึ่งคนว่าแมนคำตุ่ยตุ่ยเห็นบอกคือว่าเป็นคำเว้าที่มีลักษณะคองกันอยู่ในกลุ่มคำหรือบาลีอาจมีเสียงสระสัมผัสกันหรือมีพยางค์ตั้งกันสองเถื่อเช่นว่าเจ็บเอ็นเอ็นอุ้มเห็นป่ะผมมาชาติไม่ลูกเต้าเราก่อภูผาปลาดงเงินซานบ้านซองทบทวนหวนคืนกำผ้ากำพลอยนี่บ่สูบบานสูบยาจังซี
1: ่
0: อันนี้ตัวเลเซแมนคำตุ่มตุ่ยเนาะอยู่ในไวยากรณ์เพิ่นก็เว้าแต่ว่าเพิ่นจะใช้คำว่าคำอุทานเพิ่นท้ายหรือคำตุ่มตุ่ยเพิ่นว่าจังซั่นเนาะก็แสดงว่าคำซุมนี้ก็เป็นคำตุ่มตุ่ยบัดนี้ในนิยามที่3คำตุ่มตุ่ยยังแม่นคำขยายพิเศษแม่นคำขยายพิเศษเป็นคำขยายในแปลคำกริยาหรือคำพิเศษเพื่อบอกลักษณะอย่างชัดเจนเช่นว่าน้ำตกท่าท่าเห็นบ่น้ำไหลโจ๊กโจ๊กอันนี้แม่นหรือว่าฝนดังปอกแปกปอกแปกจุกซิกะเป็นคำตุกตุ่ยด้วยกันนอกจากนั้นยังมีแดงใจวายในดอกซ้อนอันนี้เป็นตุ่มตุ่ยครับ
1: แดงใจไว
0: ดำขี้นี่ดำขึ้นขาวจุนปูนขาวจุนโอนเขียวอุ้มทุ่งเหลืองเออเฮ้อสูงเตวิวเยี่ยปอกปอกจริงสินะอันนี้ล้วนแล้วจะเงินคำตรงตัวคือกันแต่ว่ามีลักษณะเป็นคำขยายพิเศษเนาะและมีน้ำอันที่สี่คำตรงตัวนี้ยังสามารถเป็นคำอุปมาหรือคำเปรียบเทียบเป็นคำเว้าที่กล่าวเปรียบเทียบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งนี้ที่มาจากการดำรงชีวิตของคนสมัยก่อนเช่นว่าเสียหญ้าปกขี่ม้าอันนี้มันเปรียบเทียบถึงการเก็บล่วงตาเพื่อปกปิดความบดีเห็นปะหรือว่าสอนแค่ลอยน้ำอันนี้ก็เปรียบเทียบถึงผู้หู้หน่อยไปสอนผู้ที่เสียงซานแล้ว
1: เป
0: ็นบทสอน
1: แม่ละอาจารย
0: ์หรือว่าจับปู่ใส่ดง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเปรียบเทียบถึงการชี้บ่สามารถเต้าโฮมคนได้ อันนี้เห็นป่ะอันนี้ก็เป็นคำตุ่มตุ่ยคือกันคำสมิบเนาะบัดนี้คำถามต่อมามีรายการว่าคำตุ่มตุ่ยนี่เพิ่งสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเห็นป่ะเป็นมรดก
1: เจ้าแมน
0: บัดนี้จุดประสงค์ในการสร้างหรือว่านำใส่คำตุ่มตุ่ยจากการที่โอมหรือวิเคราะห์ตามหลักฐานทางวรรณคดีคำตุ่มตุยคือสร้างและนำไส้ขึ้นมาด้วย4จุดประสงค์ละ4จุดประสงค์ละอย่างนี้อันจุดประสงค์ที่1เน้นเพื่อเพิ่มความสวยงามและความเลียนไหลทางภาษาสร้างขึ้นมาเป็นหญ้าย้อยแห่งคำเว้าเพื่อให้เสียงคล้องจองมีสอยคำและเสริมความให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาลาวเห็นไหมอันนี้มันจุดประสงค์ที่หนึ่งมันนี่จุดประสงค์ที่สองเนี่ยเพื่อขยายความหมายให้แจ้งแจ้งและเห็นภาพพจน์ใช้เป็นคำขยายพิเศษให้คำกริยาและคำวิเศษเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเห็นรูปทางสีสันเสียงหรืออาการของสิ่งนั้นย่างลึกซึ้งและชัดเจนคุณบอกตรงจุดประสงค์ตัวอย่างเช่นว่าแดงใจวายเหลืองเออเฮ
1: ้
0: อขาวจุนพูนอยู่ดิคำว่าขาวคือคือเห็นภาพบนตัวซ่
1: อ
0: น
1: เห็นแต่สีโบแจ้งอาจารย
0: ์เห็นโบแจ้งเห็นบอก
1: เทียบใส่ขาวจุนพูน
0: หรือว่าอันพระนาทางกายคนเนาะชายผู้นั้นเป็นคนสูงเตียวเวลจริงสิเป็นอะไรนี่จะว่าสูงจริงแล้วเป็นคนสูงเห็นภาพบ
1: ่เห็นภาพแต่บุ้งหูมาสูงแนวไหนคันสูงเตียวเวลนี่มันสูงหลายได้อาจารย์สูงแล้วก็จอยอีกเด้จอยสูงสูงนะคือรักเสาไฟฟ้า
0: อย่างเตี้ยต๊อกต๊อกจริงสินะคือว่าเตี้ยจะซื้อกับธรรมดาเนาะ
1: เจ้า
0: แต่ว่ามีคำว่าต๊อกต๊อกเข้าไปเขาก็เห็นภาพสั่งมโนภาพขึ้นได้
1: แมน
0: อันนี้เลยมันเพื่อขยายความหมายแจ้งในเห็นภาพพจน์เนาะวันนี้คือประสงค์ที่สามเพื่อเป็นข้อคิดและเตือนสตินำใส่ในรูปแบบตรงตัวพาสิเห็นปะเป็นคำเว้าที่ผู้เฒ่าผู้แก่ใส่เว้าสั่งสอนหรือเตือนสติลูกหลานเช่นว่ากินบัวซางกินบัวซานกินเป็นนี่หรือว่ามากไม่บุลนไก่ต้นหรือว่ามากไม่บุลนไก่โก้หรือว่าทุกน้ำปากยากน้ำทองนักเอาเบาสู่อันนี้มันคำสั่งสอนเตือนสติลูกหลานบนนักเอาเบาสู่
1: เจ้าแม่แม่แม่เท่
0: เพราะว่ามันเป็นคำจุดจุดที่บอกอันนี้คือประสงค์กับแม่เพื่อเตือนสติและคือประสงค์สุดท้ายเนาะเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเล่าเสียดสายโดยบนเน้นการสั่งสอนอย่างนี้ใช้เป็นคำอุปมาเปรียบเทียบเพื่อแสดงทัศนะต่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตจริงหรือใช้เล่าเสียดแทงหรือเสียดใส่แบบบนได้เน้นการสั่งสอนโดยกลุ่มเช่นว่าเสนามาขิกาที่มอดกซอน
1: เจ้า
0: ันนี้ได้สั่งสอนบ
1: ่สั่งสอนเอาบ่เบาใส่เบาเสียด
0: เบ
1: าดาด
0: โอ้ยเบาดาดเบาเสียดบ่เอ้ยพวกเสนามาขี้กาจริงๆหรือว่าปั๊บจับปูใส่ดงจริงๆปุ๊บก่อนเติมเขียหญ้าปุ๊บขี้มาจะมีเป็นต้นกินบ่ต้องสอนอันนี้เลยเนี่ยจุดประสงค์เนาะจุดประสงค์ที่เราเป็นสร้างขึ้นมาเมื่อมันนี้เอาคำตุ่มตุยเวลาเว้าเป็นยังไงดอกซ้อน
1: มันก็เป็นสีสันของภาษาคืออาจารย์ว่านั่นแหละ
0: เ
1: วลาที่
0: ฟังแล้วมันก็ม่วนเด็ก
1: แม่น
0: เห็นบอกฟังแล้วมันก็ม่วนแต่ว่ามันเขาจะจำแนกเนาะถ้าว่าเขาเว้าเป็นทางการนะนะถ้าว่าเว้าภาษาทางการบอกควรบอกควรใช้คำตุ่มตุยแต่ว่าคาราอยากใส่ก็ใส่น้อยที่สุด
1: เจ้า
0: เนาะเพราะว่าคำตุ่มตุ่ยจะมักใส่ใน
1: ยาจับ
0: ภาษาคืนขั้นการหรือว่าภาษาแบบกันเองจริงบอกหรือว่าต้องภาษาแบบบุปผินขั้นการนะอันนี้นิยมใส่หลายคำตุ่มตุ่ยนี้จริงบอก
1: ภาษาเครื่องทั้งการนี่ก็รวมถึงการปาฐกถาเนาะอาจารย์เนาะค
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าการบรรยายการนำเสนอนี่ก็แมนได้มีรายการถ้าหากว่าการบรรยายปาฐกถาหรือว่านำเสนอต่างๆหักขาดคำตรงตุ่ยนี่ดอกฉันคิดว่ามันก็ขาดสีสันหรือว่าความงามได้อาจารย์ขาดความมวลซึ้งขาดการยอกไงและเฮ็ดให้ห่างเหินกับผู้ฟังมูก็สิอยากนอนเดี๋ยวอาจารย์ค้นคาดนี่นะ
0: แม่แหละแม่ติดต่อ
1: มีความจำเป็นนะคือมีรายการถามว่าเอ้ามีเพื่อหยังบ่มีได้บ่โอ้มันมาฟังแล้วมี4เหตุผลนี่ก็ล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นทั้งหมดนะเนาะคาดบ่ได้มีทั้งนั้นนะเพิ่มความสวยงามกับขยายคำว่าให้จะแจ้งอีกเนาะแล้วก็เตือนสติอีกได้ข้อที่3นี่สำคัญเตือนสติลูกหลานในการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ของบรรพบุรุษเฮาผู้ที่เพิ่นเคยมาก่อนประสบมาก่อนแล้วก็ฝากเป็นการเตือนลูกหลานในการใช้ชีวิตโดยการเล่าปากต่อปากต่อมากับผ่านคำตุ่งตุ่ยนี่ก็มีส่วนเนาะอาจารย์อันที่4ก็แม่นแสดงความคิดเห็นบางเทื่อนี่อยากเว้าใส่อยากให้แต่ว่าคันให้ก็คือว่าบ่อยากคักปานใดว่าเป็นคำตุ่งตุ่ยใส่เลยมีลักษณะเสียดสีบ่ได้เน้นการสั่งสอนคืออาจารย์ว่าก็เป็นความงามนึงของภาษาเนาะโอ้ซั่นก็จำเป็นขาดบ่ได้มีรายการเอ้ยอันนี้เป็นรักษามาแต่สมัยบรรพบุรุษเฮาฮอนฮุนเฮาก็สืบไปรักษาต่ออีกให้มันคงอยู่กับคนลาวเฮาตลอดไปคิดว่า
0: เนาะ
1: เจ้าคือสิจะแจ้งสมควรมื้อนี้อาจารย์เอ้ยที่มีรายการมีความคล่องใจก็สิแก้ไขข้อคล่องใจได้แล้วขอบใจอาจารย์หลายๆมีแต่วันพุธเนาะวันศุกร์เขาจึงพบกัน
0: เติม
1: เจ้าขอบใจอาจารย์โชคดีเด้อ
0: โชคดี
1: เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อาจารย์แสงป้าหลานุภาพที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้เนาะมีทั้งคำซับเดย์มีทั้งคำถามก็ดีได้ที่มีรายการยกเป็นปัญหาสนทนาว่าผ่านมาดอกซ่อนกับอาจารย์แสงฟ้าก็เคยสนทนาแล้วก็กล่าวถึงเรื่อยๆอันคำตรงตุ่ยนี่นะเนาะแต่ว่าก็บ่เคยจักเทื่อสนทนาเรื่องความหมายแล้วก็ความจำเป็นในการใช้ว่าเป็นอย่างต้องมีก็เป็นโอกาสดีที่ได้ให้อาจารย์อธิบายและชี้แจงสู่ฟังเป็นข้อมูลเล็กเปลี่ยนกับเพิ่นมีรายการเนาะขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังเด้อมื้ออื่นจังพบกันใหม่อวยพรทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปลาก่อนสบายดี
2: สบายดีเซียว
3: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
2: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
3: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนำเฮานี่สิพาไป
2: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
4: แล้วคำทูลาเชิญมาเชิญมาเที่ยวลาว
5: ตั้งหน้าพันธุ์ขันใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
6: ประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 นค่ะ

ของดีมีค่าอย่าดีมีคุณเขาบ้านตะลิวให้ลิวตาต่ำสบายดีท่านผู้ฟังจากเพลงต้อนรับทางกระทรวงรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวครับหน้าที่ดำเนินการแทนโฆษกอดิศักดิ์กิจวงศ์ก็ขอเจ้าหน้าที่การเลยสำหรับรายการอาทิตย์อัศดงนี้ออกทั้ง2ระบบ AM แมนวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 17:00 น 18:00 นทั้งคืนAM 567 กิโลเฮิรตซ์และมาออกในทางระบบ FM 137 เมกะเฮิรตซ์เวลา 18:00 น 19:00 นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนาะแจ้งบรรยากาศเด้อทางฟังพัน FM แล้วก็ AM ได้คนละเวลาซั่นซะเอาบรรยากาศมื้อนี้ก็กงกับมื้อวันจันทร์ที่7กันยา2026แฮม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียจุลศักราช1318พุทธศักราช2569ก็เป็นอีกมื้อนึงเนาะในการปฏิบัติงานในอาทิตย์ที่2ของเดือนกันยาเวลาไวหน่อยพี่น้องเนาะเอาค่อยคำลงแรงบางท่านก็สิมันกำลังกับจากเวียกงานกับจากทุ่งไห่นาห้วยสวนกับจากไปรับลูกนี่บางครอบครัวนี่ลูกไปเฮียนเพิ่มเนาะหลังจากว่าเลิกตอนแรงแล้วก็สิมันเข้าเฮียนต่อเอาโดยเฉพาะแล้วบอกว่าการสัญจรอยู่ในตำบลจันทร์หรือว่าตั้งแขวงมุงนี้เวลานี้บางบนบางที่กะชีหนาแน่นบางบนกะชีเบาบางอยู่นักข่าวกับพวกเขานี่จะหลายเด้ในตอนแรงเนาะโมงเลิกการนี่17โมง16 17โมง18โมงนี่ปั๊ดโทแล้วอยากว่าหายใจฝืดเด้ใจห้อนนี่อยากว่ายากเลยเนาะเส้นทางอยู่นักข่าวกับพวกเขานี่อาทิตย์การมื้อนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารเสียงเป็นเสียงลำมาฝากบัดต้นเดบริการเฮาบางท่านว่ากำลังฟังรายการอยู่อยากฟังเพลงพันมาขอบใจเด้อเพิ่นทักทายสบายดีทางระบบ AM ใน FM ในบันทึกเสียงไม่โดยเฉพาะเรื่องการวันนี้กระยำแรงเนาะก็แจ้งบรรยากาศเลยบางท่านชิงงงว่าอ้าวสมมาละรายการวันนี้กระยำแรงออกทางระบบ AM คือเป็นทางรายการอาทิตย์สะดงก็ขอแจ้งบรรยากาศเริ่มมื้อนี้แหละเริ่มมื้อนี้เป็นต้นไปเนาะทางระบบ AM และ FM ออกคนละคืนเป็นรายการอาทิตย์อัสดงเอาก็สิบ่ว่ายามมีเสียงเพลงเสียงลำมาฝากมาตัวบรรยากาศพวกเราเช่นเคยเสียดายได้เนาะถ้าเวลามงเข้าการในกระชิมจัดสวดและมอบเสียงเพลงให้บรรยากาศได้เบิกบานบนซึนกระชิมน้ำของมุ่นข้าวสารเสียงเพลงมาฝากมาต้อนให้บรรยากาศได้เบิกบานบนซึนก่อนและจึงกลับกระชุนละเอียดต่อไป

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องใส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมใส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการทิศอัศดงจากวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวแจ้งบรรยากาศเลยบางท่านว่าหากฟังรายการใหม่นะโกศกสมบัลามาจัดรายการแทนอดิศักดิ์ศิริวงศ์แล้วออกทั้ง2ระบบเด้อแจ้งบรรยากาศแน่นะทั้งระบบ AM กับแมนขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.และมาออกทั้งระบบ FM กับแมนทั้ง 137 เมกะเฮิรตซ์เริ่มแต่เวลา 18:00 น. 19:00 น.วันจันทร์หามื้อวันพฤหัสก่อนหับฟังข่าวภาคค่ำเนาะการนำเสนอของบนข่าวสารเสียงเพลงมาฝากมาต้นบริการพวกเขาเป็นประจำเอาได้ติดตามข่าวท่านผู้ฟังนี่กับปรากฏการณ์ยอดท่อกับบาแมนได้นี่แล้วโดยเฉพาะแล้วเห็นข่าวเรื่องปุ้นจี้ชิงทรัพย์ข้าเจ้าของในอาทิตย์ผ่านมาอยู่ทางแขวงสวรรณเขตแล้วคนให้กับเจ้าของห้านต่อสู้กันแล้วคนให้ใช้มีดแทงเจ้าของห้านโอ้ยเสียชีวิตคาที่แต่คนให้กับตัวลบหนีเนาะทางพี่น้องกับประกาศเบิ่งกล้องวงจรปิดนำเส้นทางนั่นแหละเรียกว่าผู้ก่อเหตุเนาะก็สามารถนำจับได้ในมื้อวันศุกร์ก่อเหตุในคืนวันพฤหัสวันศุกร์ก็สามารถจับได้อันนี้ก็ซุ่มเซ่เจ้าหน้าที่เด้อเราช่วยกันเนาะนี่แหละอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะบ่ซอกบ่หาน่ะจบตาดีได้เบิ่งจากภาพคนไทยมาเบิ่งนี่น่าจบตาดีไม่ได้เป็นขี้หลักได้อันนี้ก็สิมันย้อนอย่างหลายปัจจัยติดการพนันบ่ติดยาบ้ายาเมาเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้แด่ลูกหลานเฮาว่าเฮ็ดแนวบ่ดีบ่เล่นการพนันติดเกมออนไลน์อย่างซึบ่มีมันซอกได้หลักได้เออคนคั่วหลักอยู่เฮือนแต่บางเทื่อพันมาเห็นบ่อยู่เฮือนอยู่ศาลก็ยังหลักของตัวเองครอบครัวพ่อแม่นี่บ่มีแล้วก็ไปซอกหลักของอื่นปุ้นจี้ชิงทรัพย์ดึงใส่คอบ่ก่อเหตุลัดปล้นต่างๆเห็นบ่โอ้อันตรายก่อนหน้านี้อยู่ใส่อยู่นครเชียงของพวกเขาอ่ะเด้อมาเดินกันแห้งอันตรายโดยเฉพาะไอ้น้องหญิงเด้อก่อนหน้านี้ก็เห็นข่าวอยู่ทางโลกออนไลน์หั่นไอ้น้องหญิงขี่รถมาจวน2คนก็มาจี้เอาได้ซะนะบ่ขอโทษดึงลากคอลงเอารถจักไปเลยเบิ่งมาบ่ขอโทษตบตีอีกโอ้ยฉะนั้นอันนี้เรื่องปรากฏการณ์ยอดท่อก็ให้มีสตินํากันขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เนาะเอาเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอาทิตย์อัศดงวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวออกทั้ง2ระบบ AM แล้วก็ FM เนาะตอนนี้ทางระบบ FM กับแมน 18:00 น. หา 19:00 น.ระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ 17:00 น. หา 18:00 น.วันจันทร์หามื้อวันศุกร์ FM แมนจันทร์หาวันพฤหัสเนาะเอ้ากันสิบ่ว่าญาติพี่น้องเอ๋ยมันม่วนเสียงเพลงตึมอีกจากรายการอาทิตย์อัศดง

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ั้งหน้าพันธุ์ขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีลักษณะของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

กันยาพันมาวังวันพัดพุดแล้วนี่เนาะชุกแล้วนี่เด้ยังก็ยุ่งยากหลายจังซะย้อนภัยธรรมชาติฝนตกนักแดเสาะเจือนดินทางแดมุนเพขาดบัดโอ้อันตรายภัยธรรมชาติฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะโดยเฉพาะแล้วที่เป็นทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสิได้เฮ็ดวิหักนักในการปรับปรุงฟื้นฟูเส้นทางในการแก้ไขปัญหาเส้นทางไปมาสะดวกสบายก็คือได้ว่าเส้นทางก็เปลี่ยนเป็นสายเลือดถ้าว่าทางดีการพัฒนาก็เข้าถึงเนาะการท่องเที่ยวก็เข้าถึงถ้าว่าทางบ่ดีไผก็บ่อยากไปนี่อันนั้นก็เป็นทางรัฐมนตรีเพิ่นก็ชี้นําตลอดเด้เนาะเห็นข่าวหรือได้ติดตามผ่านมาต้องเอาเส้นทางนี้เป็นปัจจัยหลักนะเพื่อการเข้าถึงการพัฒนาบ่ได้เส้นทางฮอดก็คือว่าการพัฒนามันก็เกิดขึ้นเนาะการท่องเที่ยวก็สิมีการฟื้นฟื้นซั่นซะดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิว่าเรื่องการแก้ไขพื้นฐานของล่างเนาะเอาแต่ก็สู้ๆแหละโดยเฉพาะผ่านมาประชาชนหลายแขวงก็ได้พบพ่อสภาพภัยธรรมชาติทางขาดผู้เจือนดินเจือนไปบ่ได้เด้เนาะแต่ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้บ่ทุกคนในครอบครัวเด้อบางครอบครัวนี่ก็เฮือนแคมน้ำเหมือนบ่น้ำเสาะน้ำพัดไปคือทั้งหลวงน้ำท้าอุดมไซบ่เห็นข่าวแล้วฟ้าทุ่มบรรยายหลายห้องเฮียนก็ยังไหลเบิ่งแม่ทุกท่านเนาะสิเปิดโรงเฮียนวังอาทิตย์แล้วนี่ว่าน้ำไหลพัดไปเบิดห้องเฮียนก็ได้เห็นข่าวก็เสียใจทําให้กันมันเกิดขึ้นหลายๆก็สิแจ้งข่าวดีอีกประชาสัมพันธ์เนาะเกี่ยวกับท่านอยากได้ดินน้ำงามสะดวกสบายใกล้ชุมชนนี่แหละเหมาะแก่การอยู่อาศัยหรือว่าปลูกเฮือนพักผ่อนต่างอากาศบ่ธรรมชาตินี่เอามื้อนี้มีสิ่งดีๆมาแนะนำทุกท่านเด้อทางเรื่องนึงนี่สะดวกสบายเพิ่นว่าโครงการจัดสรรดินสะดวกพารวยสะดวกรวยเนาะอยู่บ้านห้วยหงโอ้ตัวเมืองจันทบุรีเด้ห้วยหงเนาะทำเลดีเพิ่นว่าอยู่ใกล้ห้องหมอแมลเด็กของหมอ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงหรือว่า 7-Eleven เด้เดินทางไปสะดวกมาสะดวกเพิ่นว่าพื้นฐานของรางครบสุดทางคอนกรีตกว้าง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนื่องทางอีกได้ห้องระบายน้ำอ้อมข้างโครงการอีกบ่ห่วงเรื่องน้ำท่วมเพิ่นว่าเริ่มต้นดินตอนนี้แม่นเพียงแต่2ล้านกีบต่อตาเมตรเพิ่นว่าจ่ายก่อน30ส่วนห้อยพ้นไปถึง2ปีโดยมีดอกเบี้ยแล้วก็จ่ายสดนี่ลดอีก10ส่วนห้อยทันทีเพิ่นว่าแล้วก็ทางเรื่องที่2สายธรรมชาติเด้อมังธรรมชาติเอาโครงการจัดสรรดินซับเศรษฐีนะครับเศรษฐีบ้านกุศลบาทเมืองสถานีนครพิจิตรกับพวกเขาและท่านว่าโอ้เมื่อยในเมืองหลายยุ่งยากเนาะอยากไปพักผ่อนอยู่ทั้งนอกทางนาบ่ละทางกับอากาศสดแดเนาะปลอดโปร่งดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทางปูยางแต่ทางใหญ่จนฮอดโครงการจัดสรรดินผู้ใดมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานอีกพี่น้องเอ้ยเอาท่านอยากได้เป็นเจ้าของใจเพียงแต่5ล้านกีบจ่ายแต่เพียง5ล้านกีบก้อนนี่ได้เข้าไปปุ๊กเงินได้ทันทีจ่ายพรพอนเพียงแต่1ล้านปลายกีบต่อเดือนพอนยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยเนาะทางโครงการก็แม่นเอกสารให้ดินลัลลาบ่เสียค่าเพิ่มจากกีบพิเศษสำหรับชิปทานอีกเด้อที่จองดินในตัวนี้ครับของเทียมจองน้ำบาดาลให้ลัลลาเนาะโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรหาเพิ่นได้เด้อที่หมายเลข5858585833พี่น้องเอ้ยโครงการดิจิทัลสะดวกรวยนะพี่น้องเนาะเอากะสิบ่ว่ายาวเด้ฝากเพลงม่วนๆตื่มอีกให้ทุกท่านได้เบิกบัตรบนซื่อ

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่ได
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสางมันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวทางระบบ AM มันจะทำเมื่อวันศุกร์17โมงถึง18โมงขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ส่วนว่าทางระบบ FM มัน137เมกะเฮิรตซ์นะวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสสำหรับรายการอาทิตย์อัศดงออกทั้ง2ระบบเด้อพลุงแม่ป้าในบรรดาสาวเฮาทันทาง AM บ่ทันกลับไปฟัง FM เนาะเอาท่านใดที่อยากสนใจโฆษณาสินค้าหรือว่าอยากสัมปทานเวลาเซาเวลาจัดรายการให้บริษัทห้างห้านของท่านเนาะบางท่านว่าโอ้อยากเซาเวลาเด้นำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าของเฮาให้สังคมได้รับทราบนี่นะก็อย่าลืมนะทุกท่านเด้อยินดีเป็นคนต่อให้หรือว่าอยากมามีส่วนร่วมในการนำเสนอจัดรายการนี่ได้เนาะหรือว่าโฆษณาสินค้าผ่านวิทยุสารของพวกเขาก็ได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะโทรหาสมาราเลยก็ได้เฮ็ดโฆษณานี่หรือว่าอยากเซาเวลาก็โทรหาสมาราเด้อ566-59-23 566-59-23ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะเอาสำหรับโมงนี้เวลานี้บางท่านก็จะเป็นห้างหาก็เก็บอาหารแรงก็อย่าลืมอาหารการอยู่การกินในพี่น้องเด้อยามฟ้ายามฝนสิ่งที่มันตามมาก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้ฝากเตือนตลอดยามนี้นี่เรื่องนี่ไข้หวัดไอจามไข้ยุงลายนี่ถกท้องไดฉะนั้นเป็นห่วงเนาะแต่ว่าเรื่องการอยู่การกินต้องได้ลำลายสุขภาพเบิ่งเนียงให้ดีนะถกท้องมาคือว่าอะไรบอกคนนี้บ่ได้รับบ่ได้นอนเที่ยวเขาแต่ห้องน้ำแม่นบอกระวังในเรื่องการกินการอยู่กินมั่มๆบ่คำเบิ่งท้องบางคนนี่ห่วงกินลายเนาะกินบ่เซาซบเซาปากคือเพิ่นเว้าได้เอาแต่ว่าสุดท้ายนอนบ่ได้กระเพาะห้วยกระเพาะได้นอนมันเอาบ่ได้ได้รับบ่ได้เนาะมันเต็มละสมมติหน่อยสิมันละลายเอากินเข้าไปกินเข้าไปเป็นบ่ระวังเด้กินมาบ่คําเบิ่งท้องต้องเบิ่งยังสุขภาพแล้วผ่านมาหลายคนก็เจ็บป่วยบ่สบายย้อนกินได้กินว่านี่แหละบ่คลําซุบคลําปากเพิ่นบอกฉะนั้นก็แม่นเรื่องว่าห่วยสมมติปากไผปากมันนะผัดไว้ แม่นอันนี้เป็นห่วงเนาะย่านผู้กระทบต่อหน้านะดอกตอนนี้บ่เป็นก็ต่อหน้าเด้บรรษาสมมาเห็นหลายกรณีเด้กินแบบกินได้กินว่านี่โอ้ยจนได้ห้ามจนได้สั่งเศร้าคนแหละอันนี้ขอฝากวิรายการเนาะทุกๆท่านเด้อรับฟังรายการอาทิตย์อัศดงในตอนนี้กันสิว่าวันยาวมื้อเสียงเพลงตบอีกจังได๋จะกลับเข้าสู่ระยะตอนท้ายรายการ

เหลือเบื้องเวลาแล้วจำจบมขอมาขอบใจบรรยากาศทุกท่านที่ให้เกียรติได้ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัศดงทางกสิหาฟังได้กับมีเนาะก็แจ้งเลยสมราจารายการแทนตกอดิศักดิ์ศิดาวงเนาะแล้วก็ออกทั้งระบบ AM แน่นี่ AM จะออกก่อนได้ AM นี่แม่น 17:00 น. 18:00 น. วันจันทร์มื้อวันศุกร์ส่วนว่าทั้งระบบ FM วันจันทร์วันพฤหัสเริ่มแต่เวลา 18:00 น. 19:00 น. ก่อนหาฟังพระข่าวในตอนค่ำเนาะเอาอีกท่านหนึ่งก็ขอฝากไว้โดยเฉพาะแล้วเห็นข่าวที่ทั้งกรมตำรวจจราจรอุบัติเหตุแจ้งเตือนมาระยะนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการขับกันขี่ด้วยพี่น้องเด้อขับไว้เกิดเหตุได้คือบนว่าวหอไหนในวันศุกร์แล้วนี้ทั้งมีรายการก็จะได้รับฟังการสัมภาษณ์จากกรมจราจรเนาะเรื่องอุบัติเหตุทั่วประเทศประจำเดือนสิงหาเกิดขึ้นทั้งหมด397รายไปลดลง56รายพานาเปเพนี่721คันลดลงนี่65คันคนได้รับบาดเจ็บนี่550คนลดลง145คนคนเสียชีวิตนี่53คนลดลง7คนในเดือนสิงหาเนาะสำหรับอยู่นครพนมของพวกเขานี่เกิดขึ้น116รายคนใดเพิ่มขึ้น22รายคนได้รับบาดเจ็บ117คนลดลง11คนลดเพเปเพนี่238คันเพิ่มขึ้น39คันคนเสียชีวิตนี่18คนเพิ่มขึ้น12คนปาโทเดือนกรกฎาคมมีแต่6คนนึงเด้คนเสียชีวิตเฉพาะนครพนมจันทร์เพิ่มขึ้นหลายเนาะ12คนจากเดือนกรกฎเดือนสิงหาคม18คนก็เสียใจน้ําเหตุการณ์มันเกิดขึ้นส่วนหลายแล้วก็ยังเป็นการใช้ความไวนี่ดื่มสิ่งมึนเมาเขาขับรถเปลี่ยนทิศทางเดินบ่รับประกันแซงบ่รับประกันบ่ปล่อยซิดเสร็จแล้วนี่ลวงป้ายห้ามเทคนิคบ่ดีอื่นๆอีกแต่บ่ฟังโอ้ยกันยังเป็นเหตุการณ์เก่าที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทั่วประเทศเนาะเอาสําหรับแขวงที่มีคนเสียชีวิตหลายก็แม่นนครพนมจันทร์นับ1 18คนบุรีรัมย์ไซเวียงจันทร์พงศลีแขวงละ5หลวงน้ำท้าสวรรคเขตจังหวัดสักขมวนแขวงละ3อุดมไซ2ไซสมบูรณ์หลวงน้ำท้าสารวันเสียงขวางอัตเปิดสามเหลี่ยมคำแขวงละ1แขวงที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้มีบ่อแก้วสัญบุรีหัวพันเสกองและกับทางด่วนและประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งเบิดในเดือนสิงหาคมนี้46ล้าน 830,000 กิบนะเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎนี้22ล้านกว่ากิบนี่เป็นการสรุปอุบัติเหตุตัวประเทศที่ทั้งกรมจราจรได้แจ้งมาดังนั้นก็ขอฝากไว้เด้เนาะเวลาขับรถขับลางสิแหละอย่าประมาทขาดสติเฮาเบิ่งคือบ่เกิดหลายแม่นบ่บาดเดือนนึงทางกรมจราจรสรุปมาตัวเลขหลายเกิดหลายเสียชีวิตก็หลายเห็นบ่อันนี้ขอให้ทุกท่านมีสติสำคัญก็ฝากไว้หลายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเขาเบิ่งก็โฆษณาตลอดเด้8 5 9 0 นวันจันทร์มื้อวันศุกร์ FM 137 MHz โฆษกหลายท่านมาสั่งอาชีพบรรยากาศในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องการขับขี่ปลอดภัยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเพื่อหาทางออกแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนนี้อุบัติเหตุจะบ่เกิดเมื่อทานบ่ละเมิดกฎระเบียบจราจรเด้อเวลาเมิดแล้วเบอร์นิสมบาลาพิมพ์วงพร้อมด้วยในสาขาคุมเสียงและท่านผู้ฟังไปมื้ออื่นจึงว่ากันใหม่สำหรับเบอร์นี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำท่าเคลื่อนไหวติดตามสุกโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลทรงเฮียนใหม่2016-2017คณะบริหารการศึกษาคันแขวงเมืองตะแสงและผมในการเฮียนทั่วแขวงเซสุบูรณ์จะเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าประธานประเทศเวียดนามพบปะสนทนากับประธานาธิบดีเมียนมายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดินผู้เจือนอยู่ในบ้านเพิ่มขึ้นถึง 1,312 คนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: หกเดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมวัฒนธรรมของลาวที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศในโอกาสรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2016ต่อกองประชุมสมัยวีซ่ามันเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นเมืองบรมนีท่านสอนใสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีไฮฮูวาได้เอาใจใส่อนุรักษ์และขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อเฮ็ดให้วัฒนธรรมลาวเป็นที่ฮู้จักในระดับสากลได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทับอิฐของลาวโดยได้สุกยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวลาวได้2,100,000เถื่อคนเท่ากับ 47% ของแผนการสร้างรายรับที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้960ล้านกว่าดอลลาร์
2: เดี๋ยวใจใส่ในเรื่องงานอนุรักษ์ในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อเฮ็ดให้วัฒนธรรมลาวเป็นที่ฮู้จักในระดับสากลอันพลเด่นแม่นได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทวีปของสปป.ลาวและก็ได้สุกยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งพ่อมหิพรเอาข้อมูลเพื่อเสนอศิลปวัฒนธรรมการนุ่งสินลาวอาหารลาวเป็นต้นหลักเขาเป็นมรดกโลกนอกนั้นไม่ได้สุ่มใส่สางขอบขั้ววัฒนธรรมบ้านวัฒนธรรมได้เป็นจำนวนหลงหลายติดพันกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวสากลเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวได้ 2.1 ล้านเถื่อคนเท่ากับ 47 ส่วนหอยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวมันเพิ่มขึ้น8ส่วนหอยสร้างรายรับที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้960กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ท่านสอนใสศรีพันดรให้ฮู้ตื่มว่าการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพื้นฐานโครงล่างที่ได้รับอนุมัติในปีนี้อยู่บรรดาเมืองทุกข์ยากและจุดสุ่มพัฒนาให้มีความคืบหน้าดีพร้อมทางสุขโยการจะตั้งปฏิบัติโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นต้นโครงการลดพรความทุกข์ยากและขาดโภชนาการอยู่เขตชนบทและอื่น
0: วันที่3กันยานี้ทานคำฟ้องอินมณีหงเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงลมทาพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสุขโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลเพื่อติดตามกวดการและประเมินความเสียหายตัวจริงด้านพื้นฐานโครงล่างอยู่4จุดคือจุดบ้านสางอากหาดลอยธงถอนและจุดโรงเรียนมอสอเมืองนาแลพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเติมอีกในโอกาสนี้หงเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำท้าได้เข้ารับฟังรายงานจากท่านธรรมวงศ์บุญถาวรกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองนาแลเกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นของภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลระหว่างวันที่29-31สิงหาคมมาโดยเมืองได้รับแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมและจากคณะผู้ซอบคันแขวงแจ้งการของหองว่าการแขวงองค์การปกครองเมืองก็คือคณะรับผู้ซอบภัยพิบัติคันเมืองได้กาเกียมรับมือโดยแจ้งเตือนให้บรรดาบ้านที่มีความเสี่ยงยกย้ายสิ่งของที่จำเป็นไปไว้บนที่ปลอดภัยผ่านการลงติดตามกฎการและประเมินความเสียหายตัวจริงด้านพื้นฐานโครงล่างและบ้านที่ถูกผลกระทบในเบื้องต้นมี12บ้านมีโรงเรียน12แห่งเปเพเสียหาย7แห่งระบบน้ำลิน12บ้านเปเพห้องการตะแสง1หลังระบบไฟฟ้าขาด1บ้าน เส้นทางสุนบทดินเจือนขาดการสัญจร6เส้นเส้นทางสุนบท4เส้นเส้นทางหลวง2เส้นรวมมูลค่าประเมินผลเสียหายเบื้องต้น25ตึกกูกีบน้ำท่วมเฮือน15บ้าน305ครอบครัวพลเมือง 1,646 คนหญิง819คนเฮือนที่ถือผลกระทบนักใช้การบ่ได้33หลังส่วนอีก7บ้านเนื้อที่ทำการผลิตนาหนองป่าและดินกสิกรรมถูกน้ำท่วมในโอกาสนี้ทานคำฟ้องอินมณีไดโอลมและเน้นนักให้การน้ำของเมืองคณะปีซอบภัยพิบัติขันเมืองหีบห้อนลงติดตามสภาพการอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนพร้อมทั้งระดมกำลังลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำรวจและเก็บกำข้อมูลผลเสียหายให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเน้นนักให้องค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นปกติโดยไวพร้อมนั้นท่านยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้เมืองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้รวมมูลค่า170ล้านกีบ
1: เพื่อหับประกันให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและหับประกันคุณภาพในศักยัน2056หา2057คณะผู้บริหารการศึกษาคันแขวงเมืองตาแซงคณะพัฒนาการศึกษาคันบ้านและผู้อำนวยการโรงเรียนในถั่วแขวงเซสมบูรณ์จะเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสไขศักยันใหม่ที่1กันยาศักยัน2056 2057ทานบัวพันธ์อินทาปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซสมบูรณ์มีคำเห็นเน้นนักให้ติดตามศักยูบรรดาสถานการศึกษาอย่างใกล้ชิดให้เคลื่อนไหวกิจกรรมอย่างเป็นปกติเคลื่อนไหวให้ครบถูกหลักมูลการศึกษาคือปัญญาศึกษาคุณสมบัติศึกษาศิลปะศึกษาพละศึกษาและแห่งงานศึกษาแต่ละโรงเรียนให้จัดตั้ง3ข้อแข่งขันคือสอนดีเรียนเก่งสร้างสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาดสีเขียวปราศจากมลพิษและต้านปรากฏการณ์ย่อท่อก็คือสิ่งเสพติดถูกประเภทภายในสถานการศึกษาเพื่อดึงดูดนักเรียนเข้ามาเรียนตามเกณฑ์อายุให้บรรลุตามตัวซีบัตรที่วางออก
3: เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักเรียนเข้ามาเรียนตามเกณฑ์อายุให้บรรลุตามขาดหมายตัวซีบัตรบรรดาครูอาจารย์ทุกสั้นทุกคันมีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีวิทยาศาสตร์และทันสมัยล่วงลึกให้เล็กนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในวิชาที่จำเป็นเช่นภาษาลาวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพิ่มทวีความรับผิดชอบได้รับการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยึดถือจรรยาบรรณคู่เป็นหลักเพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคโลกาภิวัตน
1: ์ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาเน้นนักเติมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจงพร้อมกันเอาใจใส่ศึกษาอบรมปลุกระดมคนควายลูกหลานของตนที่อยู่ในเกณฑ์อายุให้เข้าเฮียนในแต่ละสั้นแต่ละสายพร้อมทั้งสั่งเงินไขให้ลูกหลานได้หับการหำเฮียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษากำหนดไว้อย่างน้อยให้จบสั้นมัธยมตอนต้นและสืบต่อเฮียนในระดับที่สูงขึ้นไป
0: วันที่4กันยานี้กลุ่มแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์จัดกองประชุมประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางแสงดาววันวงไสหัวหน้ากลุ่มอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นประธานสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงการต่างประเทศและประธานกลุ่มมีเอกอัครราชทูตเพศหญิงภรรยาของเอกอัครราชทูตนักการทูตหญิงและภรรยาของนักการทูตจากบรรดาสถานทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำลาวรวมทั้งนักการทูตและกองเลขาของกลุ่มจากกระทรวงการต่างประเทศคณะบริหารงานและสมาชิกของกลุ่มเข้าร่วมจุดประสงค์เพื่อทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมต่างๆในระยะผ่านมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวในต่อหน้าโดยเฉพาะการปรับปรุงกลุ่มจากการจัดตั้งการประกอบส่วนพันธะประจำปีการขึ้นแผนการเคลื่อนไหวสำหรับปี2026หา2027ในคงเขตการช่วยเหลือสังคมและการจัดกิจกรรมเพื่อหัดแน่นความสามัคคีหักแพงระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกภายในกลุ่มก็คือบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนท่านนางแสงดาววันวงไสประธานกลุ่มแม่หญิงอาเซียน ที่นครหลวงจันทน์ได้แสดงความยินดีต้อนรับบรรดาสมาชิกใหม่ของกลุ่มและมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกองประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อสืบต่อเคลื่อนไหวเวียกงานและกิจกรรมต่างๆให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้แน่ใส่ประกอบส่วนเคลื่อนไหวในขบวนการรวมของอาเซียนท่านนางขันมาลาพันดานุวงศ์อดีตประธานกลุ่มได้รายงานต่อกองประชุมเกี่ยวกับบรรดาเวียกงานและกิจกรรมของกลุ่มในระยะผ่านมารวมทั้งการนำไส้คางเงินของกลุ่มกองประชุมครั้งนี้ได้เห็นดีแต่งตั้งบรรดาห้องประธานของกลุ่มโดยแม่นเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำลาวและภรรยาของเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำลาวรวมทั้งภรรยาของห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวกลุ่มแม่นหญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์สร้างตั้งขึ้นในปี2017มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในอาเซียนการร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างแม่นหญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและสังคมระหว่างสมาชิกด้วยกันปัจจุบันประธานกิตติมศักดิ์ของกลุ่มแมนทานนางวาสนาพรมวิหารภรรยาของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนี้กรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสมทบกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอุดมไซจัดกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อกะเกียมแผนปีท่องเที่ยวลาวจีน2027และผ่านทางแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวของลาวสำหรับปี2026หา2030ที่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านนางอัมไพวรปัญญาหลักหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงและท่านวงเดือนแก้วสุริวงศ์ห้องหัวหน้ากรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคณะแผนกคณะแขนงจากแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหาแขวงภาคเหนือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: จุดประสงค์เพื่อปรึกษาเรือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับแผนกิจกรรมปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2027ของบรรดาแขวงเพื่อกะเก็บความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวลาวก็คือมาท่องเที่ยวอยู่บรรดาแขวงให้มีความเพิ่มพอใจและประทับใจเป็นอย่างดีเพราะเดียวกันดียังได้ผ่านทางแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับปี2026ถึงปี2030เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประกอบกับกิจกรรมเพียรใส่เนื้อในแผนดังกล่าวมีความครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพตัวจริงและที่ทั้งแผนการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวลาวในตัวหน้าก่อนประสบผู้เข้าร่วมได้ประกอบกับกิจกรรมเพียรแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์และกว้างขวางโดยสนใจการสร้างจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานการทำประกาศทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางโดยใส่ตาแห่งของเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นกำลังแห่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างบรรดาแขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาแขวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับการจัดปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2027ก่อนประชุมได้เห็นดีเป็นเอกภาพสูงต่อแผนการจัดกิจกรรมปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2027เป็นครั้งที่2ซึ่งจะเป็นการส่งยูส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศมีความฟื้นฟูและเติบใหญ่ขยายตัว
5: กันสรีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
1: เมื่อบรมนี้ท่านนางขันทองพันธจักรหัวหน้าห้องว่าการสภาปัสสนแขวงบริคำไซรายงานต่อท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติในโอกาสที่ท่านพร้อมด้วยคณะลงสุกยูติดตามการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงบริคำไซมีท่านไซอัมพรศรีหาวงศ์ห้องประธานสภาปัสสนแขวงผู้ประจำการพร้อมด้วยพนักงานนำพาคุ้มครองพนักงานวิสาการเข้าห่วม
6: ท่านนายกให้เห็นผลสำเร็จในการเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการหอบด้านให้แก่คณะประจำสภาปัสสนแขวงและสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสำหรับข้อคงค้างและอุปสรรคที่กำลังประเสริฐอยู่3ด้านต้นต่อคือด้านการจัดตั้งและบุคลากรการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขนงการสวยเวียกมีบางด้านยังบ่คล่องตัวการปรับปรุงโครงจากการจัดตั้งและการซับซ้อนบุคลากรเข้าใส่ตำแหน่งงานยังมีข้อจำกัดด้านการประสานงานและเนื้อในการประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆยังพบความยุ่งยากโดยเฉพาะการการเกี่ยมและสนองเนื้อในข้อมูลเพื่อรับใส่กองประชุมสมัยสามัญและกองประชุมคณะประจำอย่างบ่ทันตามกำหนดเวลาด้านงบประมาณ การเคลื่อนไหวเวียกงานพบความยุ่งยากโดยสภางบประมาณช่วยหนุนให้แก่คณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเพื่อแก้ไขข้อคงค้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกพร้อมนั้นได้ยก4ข้อเสนอเน้นให้สภาแห่งชาติพิจารณาแก้ไขคือปรับปรุงกลไกการประสานงานเสนอให้การเคลื่อนไหวการสนองข้อมูลและการส่งบทรายงานของกรรมาธิการสภาแห่งชาติมายังแขวงให้รวมศูนย์ผ่านห้องว่าการสภาประชาชนแขวงเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งหาคณะกรรมการโดยตรงซึ่งเหตุให้เกิดเวียกซ้ำซ้อนสนับสนุนงบประมาณสร้างความเข้มแข็งเนื่องจากโครงการช่วยเหลือต่างประเทศบางส่วนได้ถอนตัวเสนอให้สภาแห่งชาติช่วยซับซ้อนและสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอื่นๆเพื่อรับรอง10กิจกรรมสุขสาครปัญญานุบงรายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
1: เมื่อบรมนีทีห้องประชุม406สำนักงานห้องว่าการแขวงคณะผักฮักฐานห้องว่าการแขวงจับประซักได้จัดกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่8อย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของสหายสุกเกษมศรีหานุวงศ์กรรมการผักแขวงเลขาคณะผักฮักฐานหัวหน้าห้องว่าการแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
7: สหายปริญญาเอกสุกเกษมศรีหานุวงศ์ประธานกองประชุมกล่าวว่ากองประชุมเปิดกว้างครั้งนี้ก็เพื่อสรุปการนำพา4นำของคณะผักใน6เดือนผ่านมาและวางทิศทางใน6เดือนท้ายปี2016และพร้อมกันจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของผักมติเก่าขององค์คณะผักแขวงและมติ8ของคณะผักหากฐานของว่าการแขวงพิเศษแมนการขุนเขียวพันขยายมติหาสมัยที่เก่าขององค์คณะผักแขวงให้เข้าสู่ล่วงเลิกเพื่อรับประกันบรรดาแบบแผนกลไกและวิธีเฮ็ดเวียกของแต่ละแขนงการมีผลสำเร็จตามระดับขาดหมายติดพันกับการสลองบรรดาวันสำคัญของผักของศาสตร์สหายเลขาคณะผักหากฐานได้ยกเห็นถึงผลงานการเคลื่อนไหวในระยะผ่านมาที่บุกทะลุด่านจินตนาการหันแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้มีความหัดกุมและเพิ่มพูนความสามัคคีภายในให้เป็นนำหนึ่งใจเดียวกันผมเดียวกันนั้นยังได้เน้นนักให้เห็นถึงการเปลี่ยนหน้าเวียกแบ่งหน้าเวียกและแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างเลขาห้องเลขาประธานกวดกาและคณะผักหากฐานโดยการดำเนินชีวิตการเมืองอย่างเป็นประจำตามหาหลักการและ3ทิศนำของผักอย่างเข้มงวดนอกนี้สหายประธานกองประชุมยังได้เรียกร้องให้บรรดาสหายสมาชิกผักทั้งหมดเพิ่มพูนความรับผิดชอบทางด้านการเมืองเสียสละและประกอบคำกวดกาคำเห็นอย่างกงไปกงมามอบให้กองเลขาบันเทิกและปรับปรุงอย่างสมบูรณ์เพื่อเส้นหับห้องและรายงานต่อคณะผักหากฐานขันเทิงตามระบบ
0: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ห้องความกดอากาศตามหรือห้องฝนยังผัดผ่านอยู่แขวงภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเห็นได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้พอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา33องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนฮอย อุณหภูมิระหว่าง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นหนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย
9: ์ระวังให้ดี
1: สมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเส้นหันฟังข่าวกีฬา
1: ระหว่างวันที่5 5 6กันยานี้ได้จัดการแข่งขันเทควันโดสิงแซมทั่วประเทศสิงขันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวครั้งที่10ประจำปี2006ที่ศูนย์การค้าพักซันนครหลวงจันทน์มีท่านอีจองเฮิบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวฐานแสงพรพ้นอามาตห้องประธานเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสัตว์ลาวฐานประสาทไซพิลาพันเดชประธานสาพันเทควันโดแห่งสัตว์ลาวและฐานบุญมาธรรมวงศ์ห้องหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงพร้อมด้วยคณะบริหารงานสาพันกีฬาเทควันโดแขวงนครหลวงและบรรดาสโมสรอ้อมข้างศูนย์กลางเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดสิงแซมประเทศลาวปีนี้มีนักกีฬาหลายกว่า450คนจากสาวกว่าภาคส่วนที่มาจากขอบเขตทั่วประเทศเข้าร่วมมีการซิงไซ135รายการจากประเภทต่อสู้ป้องกันตัวประเภทฟ้อนและประเภทประกอบอุปกรณ
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นหัดฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่5กันยายนนี้อยู่นครหลวงฮานอยระหว่างการเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการของท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาและภรรยาภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการท่านตัวเริ่มประธานประเทศเวียดนามได้พบปะโอลมกับท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาท่านตัวเริ่มให้ฮู้ว่าเวียดนามพร้อมแล้วที่จะแบ่งปันบทเรียนกับเมียนมาเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศชาติการหาประกันความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสุขโยกการเติบโตแบบยืนยงส่วนท่านมินอองไลเน้นหนักว่าเมียนมาถือสำคัญสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมุนเสื้อและอยากเพิ่มทวีการหัวมือเสริมขยายขอบเขตการพัวพันคู่หัวมือหอบด้านกับเวียดนามให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าการนำสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อปรับปรุงความไว้เนื้อเสื่อใจกันด้านการเมืองผ่านการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและการพบปะคันซุงทุกคันในสองทางผักหลัดรัฐบาลสภาแห่งชาติและการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรการนำสองประเทศเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อเสริมขยายการหัวมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบให้มีประสิทธิผลเพื่อกลายเป็นเสาค้ำในการพัวพันระหว่างสองประเทศการนำสองประเทศยืนยันขึ้นใหม่เรื่องบ่อปลาให้บุคคลและองค์การใดนำไส้ผืนแผ่นดินของประเทศตนเพื่อต้านประเทศอื่นเกี่ยวกับการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพน้ำกันว่านี่แม่นคงเขตที่ยังมีความสามารถบ่มซ่อนพัฒนาหลายอย่างเกี่ยวกับบรรดาปัญหาภาคพื้นและสากลที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจการนำสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนผ่านบรรดากลไกการหัวมือภาคพื้นสากลในนั้นมีอาเซียนและกลไกอนุภาคพื้นแม่น้ำคอง
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าอิงตามตัวเลขล่าสุดที่ประกาศโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในปานนับมาฮอดเวลา 5:00 นของวันที่5กันยานี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดินผู้เจือนที่เกิดขึ้นอยู่ในปานได้เพิ่มขึ้นถึง 1,312 คนและอีก 4,898 คนหายสับสนในวันที่16สิงหาคมมาอยู่เขตราซูวาภาคเหนือเนปาลได้เกิดภัยพิบัติดินผู้เจือนขนาดใหญ่รัฐบาลเนปาลตกลงว่าอิงตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งเขตบริหารท้องถิ่นจำนวนหนึ่งที่ประสบภัยเป็นเขตวิกฤตด้านภัยพิบัติเป็นเวลา3เดือนเพื่อโฮมศูนย์จัดสรรทรัพยากรกอบกู้ช่วยเหลือเพิ่มทวีการควบคุมบุคคลพร้อมทั้งสุขโยงเวียกงานฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่4กันยานี้ตามการประกาศอย่างเป็นทางการของมาเลเซียย้อนได้หาผลกระทบจากหมอกควันติดต่อกันโรงเรียนประถมและมัธยมหลายกว่า600แห่งในรัฐสราวักของมาเลเซียจะโจกการเรียนการสอนระหว่างวันที่7 51กันยานี้โดยมีนักเรียนประมาณ 198,600 คนจะเฮียนอยู่เดียวกันสำนักงานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ออกแถลงการว่าย้อนเขตหนึ่งของรัฐสารวัตรประสบภัยหมอกควันที่หุนแหงตัวเลขดัชนีมลพิษทางอากาศได้สูง

เพิ่มสูงขึ้นและยิ่งราคาน้ำมันเสื้อไฟอยู่ในระดับสูงดุลเท่าใดความเสี่ยงที่เฮ็ดให้ราคาสินค้าและการบริการต่างๆอยู่แคนาดายิ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่านั้นธนาคารกลางแคนาดาคาดคะเนว่านโยบายภาษีใหม่ของสหรัฐอเมริกาและนโยบายภาษีตอบโต้ของแคนาดาจะให้ต้นทุนของวิสาหกิจจำนวนหนึ่งเพิ่มขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในระยะยาวท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกเท่าหนึ่งดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงลำทาเคลื่อนไหวติดตามสุกโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลทรงเฮียนใหม่2006-2007คณะบริหารการศึกษาคันแขวงเมืองตะแสงและผมในการเฮียนทั่วแขวงเซสุบูรณ์จะเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าประธานประเทศเวียดนามพบปะสนทนากับประธานาธิบดีเมียนมายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดินผู้เจือนอยู่ในปานเพิ่มขึ้นถึง 1,312 คนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสนีและสมภวันมาวงไซอ่าน

พิ่มสีสันทางความคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนามาติดตามฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์รายการนี้มีให้ทานรับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.

ยกสูงน้ำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกอย่างสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการสร้างศาสตร์พัฒนาคนลดพ้นความทุกอย่างซึ่งรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:30 ถึง 20:00 ซึ่งระยะผ่านมาแม่นทาวรเป็นผู้ดำเนินรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากมาฮอดระยะนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อในมีการปรับปรุงผังรายการขึ้นใหม่จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นรายการสร้างศาสตร์พัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากดำเนินรายการโดยอินทวรวงจันดีเป้าหมายของรายการนี้ก็เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาผ่านขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ฉะนั้นเพื่อเป็นการผ่านขยายทิศทางในการสืบต่อสร้างเศรษฐกิจตลาดตามทิศสังคมนิยมพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองที่กำหนดออกในมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่05ลงวันที่5 กันยา 2023ให้เป็นอันละเอียดนั้นคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางภาคจึงได้ออกคำแนะนำเลขที่700ลงวันที่10 พฤษภาคม 2024เกี่ยวกับการจัดตั้งเชื่อมซึมและผันขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ฉะนั้นเพื่อเป็นการผันขยายมติ04วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจึงได้นำเสนอรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้จะนำเสนอรัฐบาลได้วางคาดหมายสู่สนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนก็อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นกับเพลงฮองจากรายการสกอร์หลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรระยะต่อไป

0: ือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับพอสุขภาพได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงเพื่อเป็นการผ่านขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนใจท่านได้รับฟังรัฐบาลได้วางคาดหมายสู่ชนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนท่านผู้ฟังระยะผ่านมานั้นภาคและรัฐบาลได้สุ่มทุนหอนใช้เวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะสุ่มทุนหอนใช้การพัฒนาพื้นฐานโครงร่างที่จำเป็นจัดสรรอาชีพภูมิลำเนาและนำพาสร้างกองทุนให้สินเชื่อสนองทุนหอนไปพร้อมกับการญาติแยงเอาการช่วยเหลือจากภายนอกเข้าใส่โครงการและจุดสุ่มพัฒนาอยู่หลายบอนแต่เนื่องจากว่างบประมาณมีจำกัดบวกกับปัจจัยหลายอย่างแต่ก็เห็นว่ามีหลายบอนที่มีท่าแหงและมีนอแหงอันไม่แล้วแต่ยังบ่ทันได้จัดตั้งสืบต่อสุกยูส่งเสริมให้เติบโตพอเท่าใดจากข้อมูลการประเมินสภาพพ้นทุกข์และพัฒนาในท้ายสมัยปี2025ตามดำรัส348ได้ดำเนินการประเมิน 1,283,000 กว่าครอบครัวมี 8,413 กว่าบ้านและ148เมืองในขอบเขตทั่วประเทศผลการประเมินเห็นว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกข์จำนวน 189,000 กว่าครอบครัวเท่ากับ 14 กว่าส่วนร้อยบ้านบ่พ้นทุกข์2,173 บ้านกวมเอา25กว่าส่วนห้อยเมืองบ่พ้นทุก66เมืองกวมเอา44กว่าส่วนห้อยซึ่งสาเหตุต้นต่อมีดังนี้สาเหตุที่พาให้ครอบครัวบ่พ้นทุกมี2สาเหตุต้นต่อนั่นก็คือครอบครัวขาดอาชีพหรือว่ารายรับที่บ่มั่นคงเนื่องจากว่าขาดความรู้ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองคงคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐและวิธีทำมาหากินแบบของเดิมบ่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเป็นต้นกระแมนกันเข้าถึงบริการสาธารณสุขการศึกษาน้ำสะอาดส่วนว่าสาเหตุที่บ้านบ่พ้นทุกข์มี3สาเหตุนั่นก็คือเส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีบ่มีตะข่ายไฟฟ้าในระบบบ่สามารถเข้าถึงการบริการด้านโทรคมนาคมและการขนส่งสำหรับสาเหตุที่เมืองบ่พ้นทุกข์ก็มี3สาเหตุต้นต่อนั่นก็คือเส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีและยังบ่ทันเชื่อมจอดกับบ้านภายในเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บ่ได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาและนำใช้อย่างมีประสิทธิผลเทศบาลเมืองบ่ได้สนใจน้ำประปาชุมชนหรือระบบน้ำประปาดังนั้นรัฐบาลจึงได้ออกวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอต่อกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อสมาชิกสภาแห่งชาติได้พร้อมกันพิจารณาวาระแห่งชาติฉบับนี้เพื่อหันเอาแนวทางนโยบายมติคำสั่งเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นอันละเอียดด้วยการนำใช้ข้อมูลที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์มีการยั่งยืนทับห้องจากองค์การปกครองท้องถิ่นและศูนย์กลางเป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายคาดหมายและเวียกจุดสุ่มเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาตัวจริงหิบด่วนของชนบทอย่างมีจุดสุ่มและมีลักษณะบุกทะลุเอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงรัฐบาลได้วางหลายคาดหมายสู่ชนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนก็ยังบ่ทันหมดเทื่อท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงมารับฟังต่อ

เงินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแฮงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้หักฐานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นหักฐานขึ้นมา
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีเสนอท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.ซึ่งรายการของพวกเราออกอากาศทางระบบ AM และ FM นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lawและแอปพลิเคชันเรดิโอการ์เดนได้พอรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาครัฐนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองฉะนั้นตอนนี้จะให้ท่านได้รับฟังรัฐบาลได้วางคาดหมายสู่ชนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนต่อจากวังยานีท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงวาระแห่งชาติมาด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนจะสุ่มใส่แก้ไข2ปัญหาใหญ่นั่นก็คือสร้างอาชีพและแรงและหับที่มั่นคงและยืนยงพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทถ้า2ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจะสามารถสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ได้หลายกว่าแสนครอบครัวเฮ็ดให้อัตราส่วนครอบครัวทุกข์ยากลดลงจาก14กว่าส่วนห้อยยังเหลือ1ตัวเลขหรือประมาณ8ส่วนห้อยสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองในนั้นรัฐบาลได้กำหนดหลายมาตรการเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสร้างครอบครัวสร้างบ้านเมืองพ้นทุกข์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะสุ่มใส่สร้างอาชีพและแรงและหับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการระบบปกป้องสังคมขั้นพื้นฐานสุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทให้รับประกันการดำรงชีวิตการผลิตและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและยืนยงสุ่มใส่จัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพมั่นคงให้ประชาชนบรรดาเผ่าลดพรการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบสะสายสร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขั้นหักฐานให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าการปกปักรักษาพัฒนาตนเองพัฒนาบ้านและชุมชนให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเฮ็ดให้หักฐานมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหน้าที่ของทั่วปวงชนคนควายและหยัดแยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาชนบทจากแหล่งทุนต่างๆทางภายในและต่างประเทศบ่เอื้อยอิงแต่งบประมาณของรัฐด้านเดียวเพื่อให้มีทุนหอนตอบสนองการพัฒนาชนบทให้ไหลขึ้นและมีจุดสุ่มสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องหัดกลุ่มและเอื้ออำนวยให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงรัฐบาลได้วางคาดหมายสู่ชนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนก็หวังว่าจะให้ความรู้และความกระจ่างแจ้งแก่ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วซึ่งยามใดภาครัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่เวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนฉะนั้นเพื่ออยากประสบผลสำเร็จอยากหลุดพ้นความทุกข์ยากได้ก่อนอื่นก็จงเริ่มปฏิบัติจากตัวเองซะก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมพากันสร้างพร้อมพากันพัฒนาเพื่อให้บ้านเมืองของพวกเฮาเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเอาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสะก่อน

0: หันเปลี่ยนความคิดพัฒนาชีวิตเพื่ออนาคตอันสดใสพร้อมกันก้าวไปกับรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข
1: ์ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการของพวกเฮาได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาจัดตั้งผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนผันขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันผันขยายพร้อมกันปฏิบัติเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครอบครัวตัวแบบในการเพิ่มพูนผลิตผลปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เคียงคู่กันไปการปลูกพืชผสมประสานก็มีหลายครอบครัวได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบการสร้างเศรษฐกิจขนาดน้อยขนาดกลางก็เป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนี้พรรคและรัฐบาลเฮามีความเอาใจใส่และส่งเสริมให้พ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจสำคัญนั้นตัวเราเองก็จงเป็นคนที่ดุมันมีความขยันเพียรมีความสามัคคีถ้าพวกเรามีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเวียกแก่น้อยเวียกแก่ใหญ่ก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามสิ่งสำคัญพวกเราก็จงบีแบงน้ำใจช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนเพราะว่าปัญหาภัยน้ำท่วมก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากปัญหาภัยธรรมชาตินี้บ่มีไผอยากพึงปรารถนาฉะนั้นก็จงบีแบงน้ำใจจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิเครื่องใช้สอยที่จำเป็นต่างๆอย่างที่พวกเราก็จงบีแบงน้ำใจช่วยเหลือกันปรับปรุงชีวิตการไปอยู่ของพ่อแม่ประชาชนให้ดีขึ้นหลายเขตหลายแขวงระยะผ่านมาก็ได้รับผลกระทบพื้นฐานโครงล่างโรงเรียนโรงหมอถนนหนทางเฮือนสานบ้านซองไห้นาหัวสวนสัตว์เลี้ยงแกงซีเนาะก็มีผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาก็ได้จังซั่นก็จงเอาใจใส่สู่การผลิตวีแบงน้ำใจช่วยเหลือกันฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูชีวิตการไปอยู่ของพ่อแม่ให้ดีขึ้นด้วยความห่วงใยจากรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยากมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้ถ้าท่านใดมีความสนใจอยากส่งข้อมูลข่าวสารอยากโฆษณาสินค้าของท่านหรือว่าธุรกิจต่างๆของท่านก็ติดต่อหาทีมงานการตลาดใดที่หมายเลขโทรศัพท์555-22697-56-59923ที่ทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งทีมงานการตลาดวิทยุของพวกเฮายินดีให้การร่วมมือและพร้อมแล้วที่จะโฆษณาสินค้าของท่านถึงกลุ่มเป้าหมายพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: หวยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าทานถูกได้รางวัลบ่ผ่านปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาทานเทียบแพงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่147ออกข้างวันที่7เดือนกันยาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาดหับ45สำได้หับเกียรติข่าวห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติข่าวห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอาหาหน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนำพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ๊กสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงของหน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการคัดหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนล้วมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐ เคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเหม็นจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลทางสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในเมื่อทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์เมืองจันไมหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทางสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างลำดับในบ้านและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหาบทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและในเวลานี้ได้สืบต่อทำการกวาดกะอุปกรณ์ในตุ้มที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวาดกะความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข4และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตรงในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตรงในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ไปที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มตะหกในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางและเราสร้างชาติ 2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี 4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ 5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตันเลยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเซ็งแห่เนื้อบานตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานต้องห้องหน่วยบานไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มุ่งกลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตันเลยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลไปที่หยับห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเด็กกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มระนุงในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มังกรหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มังกรหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มังกรก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งเจริญแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4

หน่วยที่ห้าหมายเลขห้าและหน่วยที่หกหมายเลขหกการบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรัฐก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญเซิร์นคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรัฐขอเชิญเซิร์นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมดอุปกรณ์เลขเสียงประจำรัฐเป็นขั้นที่หนึ่ง

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่หนึ่งได้แก่หมายเลขสองขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสองพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มังกรมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มังกรมเป็นข้างที่หนึ่งจุดประสงค์ในการนำเงินธุรกิจมาพัฒนาเน้นการระดมทุนจากสังคมภายในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างมาตรการประชาชนและคนไทยอารมณ์โดยการเซ็กโซเซลวันความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็การจัดการการพัฒนาที่โปรดต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจะต้องได้รางวัลหัวพัฒนาเป็นรางสูตรอยู่บันเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบันทึกพันคำจันทบุรีนครหลวงจันทร์และจะนำใส่ผลการได้รางวัลเป็นเอกภาพการได้ความเกียรติประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรับหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลพร้อมพนักงานเราจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และทางวิทยุกระจายเสียงแต่ยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาลัตติไลส่วนการสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มงกุฎพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกุฎเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการรับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดสายเซ็นหนังสือพิมพ์วิจารณ์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้องคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เป็นไงนี่การทำประมวลรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบอสิการเพื่อนๆในมือความเป็นใดๆฐานจึงสามารถทำเอาลงกันได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซิร์นคณะกรรมการได้ยอขันยกเพื่อเหตุทางในบ้านตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเฮียนเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อย
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องพกในบานก็ถึกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่147ออกข้างวันที่7เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข786 735 786 735เลข5ตัวได้แก่หมายเลข86 735 86 735เลข4ตัวได้แก่หมายเลข6735 6735เลข3ตัวได้แก่หมายเลข735 735เลข2ตัวได้แก่หมายเลข35 35และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลาก

0: สลากพัฒนาหากขาด45ชื่อ1เกมสำหรับผู้รางวัลได้5รางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข2หมายเลข2สลับพัฒนาหากขับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อจีหากมีรางวัลสะสมเงินจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข6หมายเลข6สลับพัฒนาหากขับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5,263,158กีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข42หมายเลข42สลับพัฒนาหากขับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ210,507กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข34หมายเลข34ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหับ45ก็ได้มาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่147ออกข้างที่7เดือนกันยาปี2006รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข786735 786735เลข5โตได้แก่หมายเลข86735 86735เลข4โตได้แก่หมายเลข6735 6735เลข3โตได้แก่หมายเลข735 735เลข2โตได้แก่หมายเลข3535เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ได้แก่หมายเลข16หมายเลข2หมายเลข6หมายเลข42หมายเลข34ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสมยุ่งหอยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในวันต่อไปสบายดี

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเที่ยงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สำหรับมื้อนี้รายการของเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับเพลงที่ทิดพันกับวิถีชีวิตหรือทิดพันกับชีวิตของวีรบุรุษท่านหนึ่งของชาติลาวที่คนลาวส่วนหลายขนานนามให้ว่าเจ้าชายแดงนั่นก็คือประธานสุภานุวงศ์เนื่องในวันค่ายวันเกิดของท่านครบรอบ116ปีกระทั่งแต่วันที่13กรกฎปี1909จนฮอดปัจจุบัน
1: เป็นหยังจึงถึกเอิญว่าเจ้าสายแดงสมญานามเจ้าสายแดงเกิดขึ้นจากการผสมประสานระหว่าง2สิ่งที่อยู่ในโต๊ะของพึ่นคือคำว่าเจ้าสายพอพึ่นมีเสื้อสายเจ้าเป็นสมาชิกของรัฐวงศ์คำว่าแดงย้อนเพิ่นมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมนิยมหรือฝ่ายซ้ายส่วนสีแดงเป็นสัญลักษณ์สากลของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยในช่วงที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรอยู่เวียดนามเพิ่นได้พบพ่อและได้รับอิทธิพลจากท่านประธานโฮจิมิงหลังจากนั้นเพิ่นได้กลายเป็นผู้นำของขบวนการต่อสู้ในประเทศลาวซึ่งเป็นกำลังฝ่ายซ้ายที่ต่อสู้กับรัฐบาลราชอาณาจักรลาวที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามกลางเมืองลาวด้วยเหตุนี้สื่อมวลชนสากลและประชาชนทั่วไปจึงเอิ้นเพิ่นว่าเจ้าสายแดงเพื่อสะท้อนถึงสถานภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นคือเป็นเจ้าสายที่นำพาการปฏิวัติ

0: ่านที่เคารพประธานสุภานุวงศ์เกิดเมื่อวันที่13กรกฎปีค.ศ.1909เป็นบุตรของสมเด็จพระมหาอุปราชบุญคงกับเจ้าหญิงคำอ้วนซึ่งเป็นเจ้าหญิงลำดับที่11และก็เป็นญาติกับเจ้าเพชรราชและเจ้าสุวรรณภูมาท่านประธานสุภานุวงศ์ได้รับการศึกษาจากอาจารย์คนฝรั่งในหลวงพระบางหลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อที่สถาบันลีเซอันเบซาโรที่ฮานอยประเทศเวียดนามเฮ็ดให้เพิ่นมีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นกับเวียดนามมาตลอดชีวิตเพิ่นสามารถเว้าภาษาฝรั่งภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษได้ดีหลายและหลังจากจบระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมก่อสร้างและขัวทางที่ปารีสประเทศฝรั่งแล้วก็ได้เดินทางกลับคืนประเทศลาวและได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวเวียดนามที่มีชื่อว่าเหงียนทิภายหลังมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเวียงคำสุภานุวงศ์ซึ่งพวกเพิ่นมีลูกนำกันทั้งหมด10คนเป็นชาย8คนและหญิง2คน
1: ท่านสุภานุวงศ์ได้เข้าร่วมขบวนการต่อต้านฝรั่งเพื่อเอกราชของชาติจนได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้กับฝรั่งที่เมืองท่าแขกระหว่างหนีคำแม่น้ำของไปฝั่งไทยในวันที่23มีนา1946นอกนั้นเพิ่นได้ร่วมสั่งตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวที่แขวงหัวพันในปีค.ศ. 1949ซึ่งต่อมาอีก2ปีขบวนการประเทศลาวก็สามารถปลดปล่อยพื้นที่1ใน3ของประเทศใดและตั้งฐานที่มั่นอยู่ที่เมืองเวียนไสซึ่งยากแก่การทำลายของศัตรูเพราะตั้งในทำหินปูน
0: หลังจากที่ท่านประธานโฮจิมินห์ได้ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในปีค.ศ. 1937ท่านสุภานุวงศ์ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคและก็เป็นผู้นำพาประชาชนลาวในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากพวกลาวเมืองคืนฝรั่งและก็เป็นผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในยุคก่อตั้งพรรคภายหลังที่ประเทศลาวของพวกเขาได้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2เดือนธันวาคมปี1975แล้วบทบาทสำคัญของเจ้าสุภานุวงศ์ก็มีอย่างหลวงหลายต่อภารกิจปฏิวัติลาวเพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้นำขบวนการประเทศลาวเพิ่นเป็นผู้นำสูงสุดทางด้านการเมืองและกำลังประเทศลาวเพิ่นได้เข้าร่วมในรัฐบาลผสมหลายครั้งเพื่อพยายามสร้างความปองดองชาติก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเจ้าสุภานุวงศ์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานประเทศคนทำอิฐและดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาประชาชนสูงสุดคนทำอิฐของประเทศลาว

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ฐานที่หักแพงถ้ามีคนถามว่าไผคือเจ้าสุภานุวงศ์ทุกท่านคงพอมีคำตอบละว่าเจ้าสุภานุวงศ์เป็นเสื้อสายราชวงศ์หลวงพระบางและเป็นประธานประเทศคนทำอิฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปะสะสุนลาวเพิ่นเป็นหนึ่งในโอรสของสมเด็จเจ้ามหาอุปราชบุญคงอุปราชองค์สุดท้ายของหลวงพระบางเพิ่นได้รับการศึกษาที่ดีเลิศโดยได้ไปรักษาต่อที่ประเทศฝรั่งและจบการศึกษาด้านวิศวกรรมก่อสร้างเจ้าสุภานุวงศ์เป็นผู้นำปฏิวัติเป็นบุรุษเหล็กเป็นเจ้าสายแดงแห่งเสื้อแนวกษัตริย์ลาวเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ปองดองชาติตลอดชีวิตแม่นอุทิศแก่ภารกิจปฏิวัติเพื่อความเป็นเอกราชของชาติลาวรวมแล้วเจ้าสุภานุวงศ์หรือเจ้าสายแดงแม่นบุคคลเดียวกันเพิ่นเป็นเจ้าสายที่ฉลาดมีการศึกษาสูงแต่ได้เลือกเส้นทางการเมืองที่แตกต่างจากไอ้น้องของเพิ่นโดยการนำพาขบวนการปฏิวัติจนสามารถสถาปนาระบอบใหม่และกลายเป็นประธานประเทศคนทำอิฐของสปป.ลาวเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติลาว
1: ในปีค.ศ. 1974ท่านประธานสุภานุวงศ์ได้กลับคืนเวียงจันทน์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาที่ปรึกษาแห่งชาติ18เดือนจนถึงเวลาที่ประเทศชาติได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่2ธันวาคมปี1975ท่านจึงได้รับเลือกเป็นประธานประเทศและประธานสภาประชาชนสูงสุดผู้ทำอิฐเจ้าสุภานุวงศ์หรือท่านสุภานุวงศ์เป็นประธานที่เคารพของปวงชนลาวจนเอิ้นกันว่าลุงสุภานุวงศ์และได้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศจนถึงปีค.ศ. 1986จึงลาออกย้อนเพิ่นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพ

เจ้าสุภานุวงศ์เป็นผู้นำปฏิวัติเป็นบุรุษเล็กเป็นเจ้าสายแดงแห่งเสื้อกษัตริย์ของลาวเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ปกครองชาติตลอดชีวิตแม้นอุทิศแก่ภารกิจปฏิวัติเพื่อความเป็นเอกราชของชาติลาวรวมแล้วเจ้าสุภานุวงศ์หรือเจ้าสายแดงแม้นบุคคลเดียวกันคนเป็นเจ้าชายที่ฉลาดมีการศึกษาสูงแต่เพิ่นก็ได้เลือกเส้นทางการเมืองที่แตกต่างจากไอ้น้องหวมอุทรเดียวกันของเพิ่นโดยการนำขบวนการปฏิวัติจนสถาปนาประเทศลาวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือระบอบใหม่และกลายเป็นประธานประเทศคนทวิตของลาวเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งชาติลาว

เจ้าสุภานุวงศ์หรือท่านสุภานุวงศ์เป็นประธานที่เคารพของปวงชนลาวจนเอิ้นกันว่าลุงสุภานุวงศ์และได้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศจนถึงปีค.ศ. 1986จึงลาออกย้อนเพิ่นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจากนั้นมาท่านก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนในสมัยที่มีการเปิดกองประชุมใหญ่ขั้งที่5ของพรรคเมื่อเดือนมีนาคมปีค.ศ. 1991และเพิ่นได้ถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่9มังกรปี1995ที่นครหลวงเวียงจันทน์รวมอายุได้86ปี

ท่อนที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงลำทาเคลื่อนไหวติดตามสุขโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลประธานประเทศเวียดนามพบปะสนทนากับประธานาธิบดีเมียนมาต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: หกเดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมวัฒนธรรมของลาวที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศในโอกาสรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวีซามันเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุดิซิปจัดขึ้นเมื่อบรมนีท่านสอนใสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีไฮฮูวาได้เอาใจใส่อนุรักษ์และขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อเฮ็ดให้วัฒนธรรมลาวเป็นที่ฮู้จักในระดับสากลได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทับอิฐของลาวโดยได้สุกยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวลาวได้2ล้าน1แสนเถือคนเท่ากับ47ส่วนห้อยของแผนการสร้างรายรับที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้960ล้านกว่าดอลลาร์
2: เดี๋ยวเจใส่ในเรื่องงานอนุรักษ์ในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อเฮ็ดให้วัฒนธรรมลาวเป็นที่หูจักในระดับสากลอันพลเด่นแม่นได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมศาสตร์แห่งทวีปของสปป.ลาวและก็ได้สุกยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งพ่อมหิพรเอาข้อมูลเพื่อเสนอศิลปวัฒนธรรมการนุ่งสินลาวอาหารลาวเป็นต้นแบบหลักเขาเป็นมรดกโลกนอกนั้นแม่ได้สุ้มใส่สางขอบขั้ววัฒนธรรมบ้านวัฒนธรรมได้เป็นจำนวนหลงหลายติดพันกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวสากลเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวได้ 2.1 ล้านเถือคนเท่ากับ47ส่วนห้อยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวมันเพิ่มขึ้น8ส่วนห้อยสร้างรายรับที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้960กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ท่านสอนไซศรีพันดอนให้ฮู้เติมว่าการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพื้นฐานโครงล่างที่ได้หับอนุมัติในปีนี้อยู่บรรดาเมืองทุกยากและจุดสุ่มพัฒนาให้มีความคืบหน้าดีพร้อมทางสุขยูการจัดตั้งปฏิบัติโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นต้นโครงการลดพรความทุกข์ยากและขาดโภชนาการอยู่เขตชนบทและอื่น
0: วันที่3กันยานี้ทานคำฟ้องอินมณีหองเลขาพักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงลมทาพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสุขโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลเพื่อติดตามกวดการและประเมินความเสียหายตัวจริงด้านพื้นฐานโครงล่างอยู่4จุดคือจุดบ้านสางอากหาดลอยทงถอนและจุดโรงเรียนมอสอเมืองนาแลพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเติมอีกในโอกาสนี้หองเลขาผักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงลำทาได้เข้ารับฟังรายงานจากท่านธรรมวงศ์บุญถาวรกรรมการผักแขวงเลขาผักเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองนาแลเกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นของภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลระหว่างวันที่29หา31สิงหาพันมาโดยเมืองได้รับแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมและจากคณะผู้ซอบคันแขวงแจ้งการของห้องว่าการแขวงองค์การปกครองเมืองก็คือคณะรับผิดชอบภัยพิบัติคันเมืองได้กาเกียมรับมือโดยแจ้งเตือนให้บรรดาบ้านที่มีความเสี่ยงยกย้ายสิ่งของที่จำเป็นไปไว้บนที่ปลอดภัยผ่านการลงติดตามกฎกาและประเมินความเสียหายตัวจริงด้านพื้นฐานโครงล่างและบ้านที่ถูกผลกระทบในเบื้องต้นมี2บ้านมีโรงเรียน12แห่งเปเพเสียหาย7แห่งระบบน้ำลิน12บ้านเปเพห้องการตัดแสง1หลังระบบไฟฟ้าขาด1บ้านเส้นทางชนบทดินเจือนขาดการสัญจร6เส้นเส้นทางชนบท4เส้นเส้นทางหลวง2เส้นรวมมูลค่าประเมินผลเสียหายเบื้องต้น25ตึกกุกีบน้ำท่วมเฮือน15บ้าน305ครอบครัวพลเมือง1646คนหญิง819คน เฮือนที่ถือผลกระทบนักใช้การบ่ได้33หลังส่วนอีก7บ้านเนื้อที่ทำการผลิตนาหนองป่าและดินกสิกรรมถูกน้ำท่วมในโอกาสนี้ทานคำฟ้องอินมณีได้โอลมและเน้นหนักให้การน้ำของเมืองคณะปีซอบภัยพิบัติขันเมืองหีบห้อนลงติดตามสภาพการอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนพร้อมทั้งระดมกำลังลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำรวจและเก็บกำข้อมูลผลเสียหายให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเน้นนักให้องค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นปกติโดยไวพร้อมนั้นท่านยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้เมืองเพื่อนำไปแจกใหญ่ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้รวมมูลค่า170ล้านกีบ
1: เพื่อรับประกันให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและรับประกันคุณภาพในศกเรียน2006หา2007คณะผู้บริหารการศึกษาคันแขวงเมืองตาแซงคณะพัฒนาการศึกษาคันบ้านและผู้อำนวยการโรงเรียนในทั่วแขวงเซสมบูรณ์จะเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสไข่ศกเนียนใหม่ที่1กันยาศกเนียน2006 2007ทานบัวพันธ์อินทาปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซสมบูรณ์มีคำเห็นเน้นหนักให้ติดตามศกโยบรรดาสถานการศึกษาอย่างใกล้ชิดให้เคลื่อนไหวกิจกรรมอย่างเป็นปกติเคลื่อนไหวให้ครบถูกหลักมูลการศึกษาคือปัญญาศึกษาคุณสมบัติศึกษาศิลปะศึกษาพละศึกษาและแรงงานศึกษาแต่ละโรงเรียนให้จัดตั้ง3ข้อแข่งขันคือสอนดีเรียนเก่งสร้างสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาดสีเขียวปราศจากมลพิษและต้านปรากฏการณ์ย่อท้อก็คือสิ่งเสพติดถูกประเภทภายในสถานการศึกษาเพื่อดึงดูดนักเรียนเข้ามาเรียนตามเกณฑ์อายุให้บรรลุตามตัวซีบัตรที่วางออก
3: เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักเรียนเข้ามาเรียนตามเกณฑ์อายุให้บรรลุตามขาดหมายตัวชีวัดบรรดาครูอาจารย์ทุกสั่นทุกคันมีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีวิทยาศาสตร์และทันสมัยล่วงลึกให้เด็กนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในวิชาที่จำเป็นเช่นภาษาลาวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพิ่มทวีความรับผิดชอบได้รับการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยึดถือจรรยาบรรณคู่เป็นหลักเพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคโลกาภิวัตน
1: ์ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาเน้นนักเติมฟ้าพ่อแม่ผู้ปกครองจงพร้อมกันเอาใจใส่ศึกษาอบรมปลุกระดมคนควายลูกหลานของตนที่อยู่ในเกณฑ์อายุให้เข้าเฮียนในแต่ละสั้นแต่ละสายพร้อมทั้งสั่งเงินไขให้ลูกหลานได้หับการหำเฮียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษากำหนดไว้อย่างน้อยให้จบสั้นมัธยมตอนต้นและสืบต่อเฮียนในระดับที่สูงขึ้นไป
0: วันที่4กันยายนนี้กลุ่มแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์จัดกองประชุมประจำปี2006ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางแสงดาววันวงไสหัวหน้ากลุ่มอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นประธานสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงการต่างประเทศและประธานกลุ่มมีเอกอัครราชทูตเพศหญิงภรรยาของเอกอัครราชทูตนักการทูตหญิงและภรรยาของนักการทูตจากบรรดาสถานทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำลาวรวมทั้งนักการทูตและกองเลขาของกลุ่มจากกระทรวงการต่างประเทศคณะบริหารงานและสมาชิกของกลุ่มเข้าร่วมจุดประสงค์เพื่อทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมต่างๆในระยะผ่านมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวในต่อหน้าโดยเฉพาะการปรับปรุงกลุ่มจากการจัดตั้งการประกอบส่วนพันธะประจำปีการขึ้นแผนการเคลื่อนไหวสำหรับปี2006หา2007ในขงเขตการช่วยเหลือสังคมและการจัดกิจกรรมเพื่อหัดแน่นความสามัคคีหักแพงระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกภายในกลุ่มก็คือบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนท่านนางแสงดาววันวงไสประธานกลุ่มแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์ได้แสดงความยินดีต้อนรับบรรดาสมาชิกใหม่ของกลุ่มและมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกองประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อสืบต่อเคลื่อนไหวเวียกงานและกิจกรรมต่างๆให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้แน่ใจประกอบส่วนเคลื่อนไหวในขบวนการรวมของอาเซียน ท่านนางขันมาลาพันดันวงอดีตประธานกลุ่มได้รายงานตัวกองประชุมเกี่ยวกับบรรดาเวียกงานและกิจกรรมของกลุ่มในระยะผ่านมารวมทั้งการนำไส้คังเงินของกลุ่มกองประชุมครั้งนี้ได้เห็นดีแต่งตั้งบรรดาห้องประธานของกลุ่มโดยแมนเอกอัครทูตฟิลิปปินส์ประจำลาวและภรรยาของเอกอัครทูตสิงคโปร์ประจำลาวรวมทั้งภรรยาของห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวกลุ่มแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์สร้างตั้งขึ้นในปี2017มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในอาเซียนการร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและสังคมระหว่างสมาชิกด้วยกันปัจจุบันประธานกิตติมศักดิ์ของกลุ่มแมนทานนางวาสนาพรหมวิหารภรรยาของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นหัดฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่5กันยายนนี้อยู่นครหลวงฮานอยระหว่างการเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการของท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาและภรรยาภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการท่านตัวเริ่มประธานประเทศเวียดนามได้พบปะโอลมกับท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาท่านตัวเริ่มให้ฮู้ว่าเวียดนามพร้อมแล้วที่จะแบ่งปันบทเรียนกับเมียนมาเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศชาติการหาประกันความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสุขโยกการเติบโตแบบยืนยงส่วนท่านมินอองไลเน้นนักว่าเมียนมาถือสำคัญสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมุนเสื้อและอยากเพิ่มทวีการหัวมือเสริมขยายขอบเขตการพัวพันคู่หัวมือหอบด้านกับเวียดนามให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าการนำสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อปรับปรุงความไว้เนื้อเสื่อใจกันด้านการเมืองผ่านการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและการพบปะคันซุงทุกคันในสองทางผักหลัดรัฐบาลสภาแห่งชาติและการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรการนำสองประเทศเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อเสริมขยายการหัวมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบให้มีประสิทธิผลเพื่อกลายเป็นเสาค้ำในการพัวพันระหว่างสองประเทศการนำสองประเทศยืนยันขึ้นใหม่เรื่องบ่อปลาให้บุคคลและองค์การใดนำไส้ผืนแผ่นดินของประเทศตนเพื่อต้านประเทศอื่นเกี่ยวกับการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพน้ำกันว่านี่แม่นคงเขตที่ยังมีความสามารถบ่มซ่อนพัฒนาหลายอย่างเกี่ยวกับบรรดาปัญหาภาคพื้นและสากลที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจการนำสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนผ่านบรรดากลไกการหัวมือภาคพื้นสากลในนั้นมีอาเซียนและกลไกอนุภาคพื้นแม่น้ำคอง
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าอิงตามตัวเลขล่าสุดที่ประกาศโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในปานนับมาฮอดเวลา 5:00 นของวันที่5กันยายนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดินผู้เจือนที่เกิดขึ้นอยู่ในปานได้เพิ่มขึ้นถึง 1,312 คนและอีก 4,898 คนหายสับสูญในวันที่16สิงหาคมมาอยู่เขตราซูวาภาคเหนือเนปาลได้เกิดภัยพิบัติดินผู้เจือนขนาดใหญ่รัฐบาลเนปาลตกลงว่าอิงตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งเขตบริหารท้องถิ่นจำนวนหนึ่งที่ประสบภัยเป็นเขตวิกฤตด้านภัยพิบัติเป็นเวลา3เดือนเพื่อโฮมศูนย์จัดสรรทรัพยากรกอบกู้ช่วยเหลือเพิ่มทวีการควบคุมบุคคลพร้อมทั้งสุขโยงเวียกงานฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสนีและสมภวันมวงไสอ่าน

0: หากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมากเลนินภาษาแนวคิดไก่สอนพรหมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นภาษาความหักแน่นภาษาเสื้อเผ่าลาวชาติจะเจริญพุ่งก้าวหากฮู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประสาสนปองดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นพักเฮาท่านเอ๋ย
1: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลซื่นฝากต้อนให้กับเพื่อนมิตรรายการเช่นเคยเนาะและค่ำคืนนี้พบพอกับเพื่อนมิตรรายการพร้อมบทกลเสียงเพลงห้องมามอบเป็นข้อมูลซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านท่านใดที่มาคักทางด้านบทกลหรือว่ามักรับฟังเสียงเพลงเนาะนอนบ่หลับกระมวลขึ้นมารับฟังรายการนี้ยินดีที่จะมอบข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการบ่ว่าจะอยู่ตามเฮือนสั้นบ้านซองหรือว่าไปมาๆยังบ่ทันฮอดเฮือนฮอดศาลบ่ทันฮอดจุดหมายปลายทางขอเป็นกำลังแรงใจให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะเอาพบพ่อกันก่อนจะรับฟังเสียงเพลงขอนำพาทานมารับฟังบทกลอนทำเอกจากรายการผลงานการเขียนของต่อตากีดวังยาวเพิ่นมอบไปเด้อเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีความสุขสุขดีตลอดไปสำหรับบทกลอนมีชื่อว่าหวนคืนบ้าน

หลายปีได้จากเจ้าบ้านเกิดเมืองนอนเซนอวอนห่วงหาถูกแรงคำเศร้าโอ๋หนอชีวิตคอยต้องจำจรไกลถิ่นพัดภาคดินเกิดเข้าถิ่นบ้านเก่าหลังมีความฝันตั้งแต่น้อยข้างก่อนตอนยาววัยคือเฮาอยากเป็นครูผู้สิทธิ์สอนความฮู้จิ้งจำจรไกลบ้านเดินไปฝันไฟเดินตามทางที่ก่อไว้บ่เคยทอดหอดถอนอาศัยวัดเป็นบ่อนยังกินอยู่หลับนอนทุกเศร้าคำภาคเพียนขีดเขียนแต่งแต้มบ่ได้ไหลลืมทิ่มเสเพไปทางอื่นให้บ้านเมืองเพิ่นเว้าว่าแล้วแม่นบ่ดีวันนี้ได้ต่าวคงคืนสู่ถิ่นฐานคงพากันสำลานสู่คนอยู่หนอเจ้าเรียกงานยังถามเอิ้นต้องขอลาอีกเถื่อพ่วงไฟฝันฝากให้เฮานั้นหีบธรรมเทนา

คนทำอิจจากรายการเป็นบทเขียนของโสตากีตบางยาวอันนี้เป็นนามปากกาของเพิ่นเนาะเพิ่นให้ชื่อสำนวนก่อนว่าหวนคืนบ้านเกิดเพิ่นว่าหลายปีได้จากบ้านไปแต่ว่าตอนนี้ก็แม่นกลับมายื้อยามถามข่าวย้อนว่าความเป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นจังใดน้อว่าซั่นอยู่ดีมีแฮงหมดสุขสุคนชีวิตเพิ่นภาคบ้านไปก็แม่นเพื่อความฝันใฝ่อยากมีอาชีพครูเพิ่นว่าอยากเป็นอาชีพครูผู้มีสิทธิ์สอนความรู้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบรรดาผู้คนต่อไปว่าซั่นจริงได้สู่บ่ถอยเพิ่นว่าเนาะเอาหากว่าเฮามีความใฝ่ฝันอันใดก็ขอให้เดินตามความใฝ่ฝันก็แน่นอนล่ะผลสำเร็จจะมาหาเฮาอย่างแน่นอนเพิ่นว่าตามหาความฝันเนาะขอให้ฝันเป็นจริงก็แล้วกันเด้อมาเข้าสู่บทกลอนของสมคิดสุริยศักดิ์คำคืนนี้เพิ่นขอมอบบทกลอนที่จะดังออกไปเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีหมดสุขสุขคนว่าซั่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานประสบผลสำเร็จบทกลอนชื่อว่าห้ามตาบ่ได้ห้ามปากบ่ให้เว้าบ่ให้เล่าความในห้ามกายบ่ให้แตะต่อยต่ำตัวน้องห้ามใจบ่ไปยุ่งลุงลังก้าวกายแต่ห้ามตาบ่ได้เห็นแล้วหลักแยงหลักแยงน้องอย่างง่ายลูกนั่งกินนอนหลักแยงตอนน้องเหมือนเบี่ยงตาหนีอายหลักแนงนางจนเพื่อละเมอซึมเสยซืนตื่นตกใจสะดุ้งตอนน้องอวยมาสองตาผ่านพบพ่อเกิดก่อพลังแหงแสงเลเซอร์ความหักพุ่งต่ำใหญ่อายไฟตาปิ่นทวนใต้อัคคีภัยความหักไข่สุมสลักลูกใหม่ใหญ่อ้ายเหือเหืองย้ำห่างเว้นโบเห็นห่างนวลนางก็ต้องหาทางแยงหูปนางเคยให้แยงหูปนางแลจ้องมองตาสองหน่วยช่วยสายตาทรงให้แก้มยิ้มไม้นางแท้หนา

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

จากสมคิดสุริยศักดิ์ในเสวาหามตาบ่ได้อาหามตาบ่ให้หลักแยงนัวน้องคือสิเป็นไปบ่ได้เพิ่นว่าเมื่อเห็นคนงามคนถูกตาต้องใจก็ต้องได้เหลียวได้เบิ่งได้มองอ้าวนี้เป็นอีกบทก่อนหนึ่งเนาะที่นํามาเป็นข้อมูลเสริมให้กับเพิ่นมีรายการที่กําลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในตอนนี้บทก่อนต่อไปผลงานการเขียนของจันทาทิพย์แดนจำปาขอฝากเป็นข้อมูลเสริมให้กับบรรดาเพิ่นมีรายการในค่ําคืนนี้กับบทก่อนที่มีเสื่อว่าทำดีไว้เถิดการกุศลผลทานถวายทอดเพื่อหวังจอดฮอดฟังพนิพพานสร้างความดีไว้เถิดคนกล่าวขานเป็นตำนานจารึกนึกถึงคุณทำความดีถึงหน่อยบ่ด้อยค่าทำหยาบ

ปสาดาตะกุลดีหรือสัวที่ใจข้างในพุ่นกระทำบุญกุศลไว้หลายๆรวยหรือจนก็คนด้ามดังเดียวอย่าโลภเลี้ยวเสี่ยวขดบ่สนไผข้าเสพติดฟินซาขโมยไม่ผลเสียหายเป็นภัยต่อสังคมไปบ่ซอบถือกลอบพญาอินยินบูหานก่าวขานวาจาคมไผบ่เสือตอบต้านหวานจ่าจมพายลุ้นลมเพียงแท้และแน่

เอาบทกลอนทำดีไว้เถิดพร้อมเสียงเพลงผ่านไปหมอภัยกับเพื่อนมีรายการผลงานการเขียนของจันท่าทิพย์เด่นจำปาหวังว่าคงจะสร้างความมืนเซินให้กับเพื่อนมีรายการได้เป็นอย่างดีเนาะท่านใดที่บ่ทันหลับนอนเฮ็ดเวียกอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองถูกใจหรือบ่ถูกใจที่รับฟังรายการนี้ก็สามารถมีข้อคิดเห็นถึงผู้ดำเนินรายการได้เนาะหรือว่าท่านมีความรู้ความสามารถอยากจะทดสอบความรู้ของท่านด้วยการเขียนบทกลอนหรือว่าจะเขียนบทเรื่องสั้นเนาะประกอบส่วนมวลสื่อกับรายการของพวกเรายินดีต้อนรับเอาผลงานของท่านมาออกสู่รายการนี้เนาะก่อนต่อไปมาฟังบทเขียนของลูกดอนกระเด็นซึ่งก่อนบทนี้แม่นคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบเป็นความสุขให้กับเพื่อนมีรายการทุกทุกท่านบทก่อนมีเสื้อว่าแม่ยิ่งลาวดาวดวงเด่นแม่ยิ่งลาวสุดเลิศล้ำงามหญิงแยงสถานการบ้านเหือนโฮงหอสะอาดดีด่าลนดุมันทนทานสร้างกระทำการบากบันสักสีหญิงประเสริฐสั้นคันท่าบลอยลาหักตัวตนเพียบพร้อมหอมหอคิงขวนออกแห่งงานขยันแข็งแข่งสายบ่เคยงอบ่แบมือขอลากายยากระทุ่มใส่เรียกงานน้อยใหญ่บ่เกียจคร้านเรียกเงินสานเหียบห้อยบ่ถึงค่อยคำแรงดอกหนาสิ้นใหม่แพงต่ำผ้าสะใบขาขามสูงมือผยุงเลียงลายกายซอนแซมซอนกินนารอนหลงยิ้มพิมพ์ใจแสนสง่าหูปู่ป๋าปากบอนย้อนกั้งโกนแกงหูแยงแวนใส่ก้อยลายห้อยซ้ำเลียงลายเอาไปขายมีเงินค่าสูงแสนพ้นมากผลยิงลาวสร้างเป็นดาวดวงเด่นเห็นผลงานเอกอ้างสรรสร้างแต่สิ่งดีมูลเสื้อมีเลิศล้ำบ่ด้อยค่ามองหมางการศึกษาวิชาศิลป์ศาสตร์สูงประดับโกปริญญาโทพร้อมปอตีและปอเอกนั่งสภาดาวเอกอ้างปัญญากว้างเก่งทวีบทบาทมีสืบสร้างทวีหญิงกายหลังเป็นแล้วทางสตีลาวข้าคุณโบเสียเต็มแถมยังมีใบหน้าสังคมลาวโดดเด่นเป็นผู้สานสืบเงาวัฒนธรรมลาวพุ่งพ้นสตรีล้ำยุคสมัย

บทกลอนที่มีชื่อว่าแม่หญิงลาวดาวดวงเด่นซึ่งเป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นเราได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เนาะเอาสำหรับแม่หญิงลาวก็เป็นสุดที่มีคุณค่าเลิศล้ำสูงส่งคุณค่าเทียบเท่ากับเพศชายเพิ่นว่ามีความรู้ความสามารถมีมูลเสื้ออันดีงามและเลิศล้ำบ่ต้อยต่ำมีการศึกษาสูงหลายฐานก็มีความรู้ความสามารถการศึกษาที่สูงส่งปริญญาตรีปริญญาโทป.เอกนั่งอยู่ในสภาซึ่งมีความเด่นก้าวเอกอ้างหลายเนาะอันนี้ก็ขอสมเสยผลงานของเอ้ยนงหญิงลาวเฮาที่มีความรู้ความสามารถก้าวเก่งเทียบเท่ากับเพศชายขอให้พร้อมพากันสืบทอดผลงานที่เลิศล้ำนี้ตลอดไปมาฟังบทกลอนต่อไปจากคำพดเทพนมเพิ่นขอฝากบทกลอนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพิ่นมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ยินได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขและนอนหลับฝันดีโดยทั่วถึงกันบทกลอนมีชื่อว่าเก็บน้ำตาไว้ดีกว่า

เห็นนวลนางเนตรย้อยย้อยยังลินไหลจิตใจเสสวงหักหักสลายลงพื้นชื่นจุนตนตัวเปื้อนป่านฝนฝ้าทรงห้องอยู่ตาบ่อนเบาหลายล้นกลัวอยู่ทางยิ้นว่านางหักฮอนหลอนเลื่อนลงควมสวมบทปิ่นกากีแลนหนีนำสายสู้อยู่บ่ดลนานได้ปานไฟจูดอีหักที่มีมอบมวลมาลายสิ้นส่วนสิตายสายมาผ่านพบพ่อโอน้อนายเหลือหลายนายผู้สายสเลหลวงหลอกยิงลมลินให้เขายินดีด้วยดอมใจจริงต่อแล้วก็แกะกาบกล้วยกินในนั่นเหล่าวางเศร้าสานางนาดน้องผู้คองโง่งมหักอย่าปักใจในสายสั่วสามแนวนี้คือว่าทานผาไทยทิมเผาผีบ่ได้ทานเก็บเอาใจจงไว้มาให้บาดพ่อเมตตา

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

บทกลอนจากคำพูดเทพนมเพิ่นให้ชื่อว่าเก็บน้ำตาไว้สะดีกลัวเอาอย่าไปโศกอย่าไปเศร้าอย่าไปเสียน้ำตาให้คนที่บ่ฮักเฮาปล่อยเขาไปสะดีกลัวน้ำตาที่มีคุณค่าจงไว้ไว้ให้น้ำบาดพ่อแม่ตายสะดีกลัวอันนี้เป็นบทกลอนของคำพูดเทพนมนำมาเป็นความบูชาให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในตอนนี้มาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้รับพระจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญราชเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังพร้อมด้วยในสั่งส่งเสียงขออวยไส้พรเพื่อนมิตรรายการจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตนเองและคนอื่นพอจังหวะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานหมุนขึ้นรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละค่ำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับสับเปลี่ยนแต่ละระยะไประยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับทานใดทีอยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวใดๆทานรับฟังอยู่ทั้งใดเนาะรับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์บอกหรือว่าทั้งต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020 5986834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกๆทานและกับบุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงเพลงก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆและสาระดีๆจากทางรายการเติม

ยอดชีวิตชีวาของอ้ายบ่มีอำนาจใดๆที่ปฏิหาริย์และศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกนี้จะสามารถลิงเห็นจิตใจของอ้ายมีเพียงฟ้าเท่านั้นแหละที่มีอิทธิฤทธิ์ส่องเห็นจิตใจของอ้ายว่ามีความหักต่อน้องเพียงใดน้องเอ๋ยสงสารอ้ายเถิดนะฮักอ้ายให้ตลอดไปเถิดฟ้าเท่านั้นล่ะที่จะคอยเตือนให้เฮาฮู้ว่าระหว่างเฮาสองภายแท้ที่จะลืมกันก่อน

เอายกจอบยกจอบกันได้เด้อประกาศเสียงเพลงซาซาบอกจากทีมงานเราครับตัวใดเนาะสองเล็กๆก็แล้วกันมื้อนี้พิเศษยินดีน้องครูเบาสาวเด้อขอให้เป็นตัวเดียวเมเดียวเนาะ

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้รับฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาติเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องก็อยากฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังรับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อยจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อยย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อยย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เขาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านใดด้านหนึ่งให้เขาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเขาบ่ได้รู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแด่เนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเมื่อนี้เขาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาอายุเท่ากันเป็นหยังเขาคือไปได้ไกลกว่าเฮาเขาคือพัฒนาดีกว่าเฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดว่ามื้อนี้จากที่เมื่อวานเฮาเปรียบเทียบว่าเออมื้อนี้เฮามาได้ไกลแล้วจากที่เมื่อวานนี่เฮายังเฮ็ดบ่ได้แต่มื้อนี้เฮาเฮ็ดได้ซ้ํานี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ให้ค่อยเฮียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปเฮือนละก้าวเนาะฟังเนาะเพื่อนว่าอย่างซาซาแต่ว่าอย่างด้วยความมั่นคงและก็ปลอดภัยจะดีที่สุดเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกทานกันแล้วกันเด้อเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. 1 ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องฮับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดโจรถาเนาะฮอดเวลา 22:00 น. นี่หมุนขึ้นมาหับฟังเลย FM 103.7 MHz ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นอย่างเด้อแต่ละระยะบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังเนาะระยะนี้ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้อาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ท่านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนผ่านไปวังกี้นี่เนาะกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางท่านนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางท่านหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางท่านอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกามีเนาะท่านผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแล้งบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแรงฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนดึกหรือบางคนเริ่มจากโมงดึกแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างนี้นะแล้วแต่อาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าท่านเฮ็ดเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันและก็ฝากเติมด้วยท่านใดที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาใดก็ตามอย่าลืมหาผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะเพราะว่าร่างกายและก็จิตใจของเฮาถ้าหากว่ามันเมื่อยเพลียเกินไปนี่นะเรื่องของคุณภาพในการเฮ็ดเวียกก็จะลดลงคือกันนะฮะผู้ฟังฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคนที่ทานฮักและก็ตัวของทานเองพร้อมเนาะให้เฮาถามตัวเฮาว่าเฮาเฮ็ดเวียกนี่มันเพื่อหยังเพื่อสิ่งใดความสุขของเฮาเฮาก็ต้องการเส้นเดียวกันแบ่งเวลาในการเฮ็ดเวียกเด้แบ่งเวลาให้กับตัวเองเด้ให้ทานคิดเสมอว่าถ้าทานเฮ็ดเวียกหลายเกินไปโดยที่บ่มีเวลาพักผ่อนเนาะมันจะส่งผลเสียระยะยาวต่อสุขภาพทางกายของทานแล้วถ้าเมื่อใดที่สุขภาพทางกายของทานบ่แข็งแรงหรือว่ามันบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้มันก็จะส่งผลให้ทานเนาะในระยะยาวได้ฉะนั้นขอให้เฮาคิดถึงผลในระยะยาวดีกว่าระยะสั้นเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

ียงเพลงให้ทานได้รับฟังมวนๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1ชั่วโมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่รับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆระยะที่ผ่านมาก็ฝากไว้แล้วเนาะเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาในการพักผ่อนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเวลาในการเฮ็ดเวียกเวลาในการพักผ่อนเวลาในการเล่นกีเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพบปะหมู่เพื่อนบางครั้งบางคราวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตของเฮาดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาเนาะเอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายให้ทานได้รับฟังเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านภูวงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเข้าโลบทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันอังคารแฮม11ค่ำเดือน9ปีมาเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่8กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำขาล้นคดขอดเป็นแหวนก็ดีถอนสีแสงสุขก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยหยู่สูขึ้นจึงค่อยดีหันแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลมตรวจทิศหับผลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา5โมงหา6โมงเสียงแกนกระดังเล่นแต่เล่นแต่ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของรายการล้มทั่วทิศหับผลุนมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยซึ่งรายการนี้มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศละอยู่ในประเทศลาวของพวกเขามานำเสนอให้ท่านได้ฟังทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกพร้อมเดียวกันก็มีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังเติมอีกเอาเป็นอะไรลูกหลานของพวกเขาปัจจุบันนี้กำลังสืบต่อในการก้าวเข้าสู่ศกเฮียนใหม่2026-2027หลายคนหลายคนพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็โอ้เจ็บหัวมัวเก้าน้ำเนาะย้อนยังว่าสิย้อนว่าค่าของชีพในปัจจุบันนี้แพงหลายเต็มที่ผู้มีลูกหลายคนการใส่ใจนี่จนหัวปิ้นไปพุ่นละเหตุใดเพื่ออยากส่งเสริมลูกหลานของตนเองให้ได้ศึกษาหำเฮียนให้มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ฉลาดลักแหลมเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเด้นะเมื่อข้าเจ้าใหญ่ขึ้นมาจะได้มีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปประกอบส่วนสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหางมีเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆรายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันอังคารแฮม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่8เดือนกันยาคริสตศักราช2026ฮะสืบต่อเด้อในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพวกเฮาที่รับผิดชอบอยู่แต่ละคงเขตจงมีการสรุปคืนในเดือนที่ผ่านมานั้นว่าเฮาเฮ็ดหยังได้แด่ประสบผลสำเร็จขึ้นได้เวียกที่รับผิดชอบอยู่นะบ่เป็นเฮ็ดไปแล้วก็ป๊าไปบ่มีการสรุปตัดทอนผลเฮียนขึ้นจึงอยากถ้าว่าเฮ็ดจังซั่นก็บ่ฮู้จักว่าเฮาเฮ็ดหยังได้แด่ประสบผลสำเร็จขึ้นได้หยังหยังใดที่ยังค้างคาอยู่เพื่อเฮาจะได้เป็นสรุปเป็นบทเรียนในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในเดือนกันยานี้ให้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีรายการล้มทั่วทิศนับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เช่นเคยฮะแหละมีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันหลายแนวที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทิศของประเทศลาวทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกมานำเสนอให้ท่านได้ฟังพร้อมทั้งเพลงห้องขับลำจำนวนหนึ่งก่อนจะฟังเนื้อในละเอียดการนำเสนอข่าวนั้นก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการสกอนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังว่ามีเนื้อในคือเนื้อใด

ท่านก็ได้ฟังเพลงจากรายการผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาคราวนี้คือพวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่าวันที่1กันยาเป็นวันไข่สุกเฮียนใหม่สุกเฮียน2026-2027ในขอบเขตทั่วประเทศต่างก็ได้จัดตั้งพิธียังเป็นทางการในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้กาวสารของเพิ่นเนาะมีสารของเพิ่นในโอกาสเปิดสุขเงินใหม่ซึ่งอยู่ในสารของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเปิดสุขเงินใหม่นี้เพิ่นก็ได้มีเนื้อในว่าเนื่องในโอกาสเปิดสุขเงินใหม่ประจำสุขเงิน2026-2027ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ต่างนาให้ศูนย์กลางพรรครัฐบาลฝากความเยี่ยมยามทำข้าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงอันสนิทสนมและก็ทรงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างจริงใจมายังผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันพร้อมด้วยครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทุกสั้นทุกสายทุกระดับทุกของเขตทั้งภาครัฐและเอกชนในขอบเขตทั่วประเทศมาณโอกาสนี้เนื้อในของสารซี่ออกหวาพักรัฐบาลย้ำใดก็ถือเอาเวียกงานการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเวียกงานบริมสิทธิ์แถวหน้าที่สำคัญโดยถือเอาการศึกษาไปก่อนเวียกงานอื่น91เอาคนเป็นเป้าหมายเป็นใจกลางเพื่อกลายเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพตอบสนองความเห็นของต้องการของการพัฒนาประเทศศาสตร์ในระยะใหม่และประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของศาสตร์แต่ละระยะให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวๆการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานต้นตอในการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านทางกายจิตใจหักความก้าวหน้าและมีวิทยาศาสตร์ซึ่งในสุขเงียนผ่านมาถึงจะพบกับความหยุ่งยากในนับประการซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงและหอบด้านต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งศาสตร์มารวมว่าเฉพาะแมนต่อการปฏิวัติเวียกงานแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาแต่ถึงอย่างไรก็ตามแขนงการศึกษาธิการและกีฬาในขอบเขตทั่วประเทศได้มีความตัดสินใจสูงสุมทุกกำลังเหงื่อแห้งและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความมาพิสอบสูงอย่างบ่ฮู้อิดบ่ฮู้เมื่อยสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬามีผลสำเร็จอันสำคัญหลายด้านเป็นต้นได้ปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานของสถานการศึกษาต่างๆสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้นักเรียนสั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษาในเขตห่างไกลศอกเหล็กการศึกษานอกของเฮียนเพิ่มการสนองเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงนักเฮียนนักศึกษาทุกขั้นทุกสายได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาการปาระกันเฮียนและยกสูงคุณภาพการสิทธิสอนของครูในทุกระดับซึ่งกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำศกเฮียน2025-2026ก็ได้กำหนด8ทิศทางเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปกในการยกระดับเรื่องงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาอยู่ในสุขเงิน2026-2027นี้ให้มีการหันเปลี่ยนที่ตั้งหน้าย้อนความเอาใจใส่ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ในทุกขั้นแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นจึงเฮ็ดให้การส่งเสริมการเข้าเรียนการปาระการเรียนและการยกสูงคุณภาพการศึกษาได้รับการแก้ไขอย่างตั้งหน้าซึ่งแสดงออกในผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกสั้นทุกสายเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์และมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเก่านักเรียนนักศึกษาจำนวนหนึ่งยังได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลต่างหน้าศูนย์กลางพรรครัฐบาลได้ตีราคาสูงและแสดงความย่องยอสมเสยมายังคณะพรรคคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาองค์การปกครองท้องถิ่นผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขั้นบรรดา
สถานการศึกษาทั่วประเทศองค์การจัดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชนพนักงานปฏิวัติอาวุโสพนักงานครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาตลอดฮอดประชาชนลาวบนเผ่าและทุกภาคส่วนในสังคมที่มีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวประกอบส่วนยังตั้งหน้าทางด้านวัตถุปัจจัยเหงื่อแห้งและสติปัญญาต่อเพียงงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาก็คือผลสำเร็จและผลงานที่เอกอ้างทะนงใจที่พวกเฮาพร้อมกันญาติมาได้ในโศกเฮียนผ่านมามาณโอกาสนี้ด้วยขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบใจมายังบรรดาครูหวมพัฒนาประเทศเพื่อนมิตรองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งที่บ่สังกัดรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการพัฒนาการศึกษาในโศกเฮียนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้การเรียนการสอนในโศกเฮียน2027นี้ที่เปรียบดังปางบุญของโศกการศึกษาให้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ฝุดฟื้นและมีประสิทธิผลหาประกันคุณภาพการเรียนการสอนแก้ไขปัญหาจุดคงค้างในโศกเฮียนที่ผ่านมาเป็นต้นแม่นอัตราการปาราการเฮียนถึงว่ามีทะเอียงลดลงแต่ก็ยังบ่ทันสามารถแก้ไขได้ยังขาดตัวปัญหาขาดครูสอนและการเข้าเฮียนสายอาชีวะและการศึกษาชั้นสูงยังบ่ทันได้รับการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและหนืนเพื่อสร้างพื้นฐานที่นักแน่นให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเรียกร้องมายังทุกภาคส่วนผู้ที่รับผิดชอบอย่างนั้นศึกษาธิการและกีฬาโดยตรงและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติให้พร้อมกันเอาใจใส่คือ 1. ผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันจงเสิร์ชสู้และเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำแน่นสภาพของบรรดาสถานการศึกษามีการติดตามสุกยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดในการเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเอาใจใส่สร้างสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้มีบรรยากาศอันใหม่เพื่อดึงดูดนักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการทำเรียนและให้มีความสำคัญต่อการทำเรียนหลายขึ้น 2. การนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาการนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิญจันทร์บรรดาแขวงเมืองนครสืบต่อเอาใจใส่จัดตั้งผันขยายผลสำเร็จก็คือมติของประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำโศกเฮียน2025-2026เข้าสู่เวียงงานตัวจริงให้เป็นรูปธรรม 3. บรรดาครูอาจารย์จงเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์และมีจรรยาบรรณจรรยธรรมต่อวิชาชีพของตนเป็นเจ้าการปฏิบัติ3ลักษณะหาลักมูลของการศึกษาทำเฮียนเอาเทคนิคใหม่มาหมุนไส้เข้าในกันก้าเกี่ยมบทสอนจัดรูปแบบการเฮียนการสอนให้มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดนักเฮียนนักศึกษาให้มีความสนใจมีความตั้งใจในการทำเฮียน 4. เรียกร้องมายังพ่อแม่ผู้ปกครองนักเฮียนนักศึกษาจงพร้อมกันศึกษาอบรมและปลุกระดมคนควายลูกหลานของตนที่อยู่ในเกณฑ์อายุให้ไปเข้าโรงเรียนและให้เขาเจ้าสืบต่อเรียนจบอย่างหน่อยการศึกษาภาคบังคับสั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อให้เขาเจ้ามีความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อไปต่อยอดในสายวิชาชีพและสามารถสืบต่อเรียนในสั้นที่สูงขึ้นไปให้น้ำมือน้ำลายขึ้นให้ถือเวียงนี้เป็นพันธะเป็นความรับผิดชอบรวมต่อสังคมของผู้ปกครองก็คือเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานฮะสำหรับลูกหลานนักเรียนนักศึกษาจงพากันตั้งใจค้นคว้าหำเรียนอยู่ในห้องเรียนและเรียนด้วยตนเองให้หลายขึ้นดูมันขยันเพียรตั้งหน้าฝึกฝนล้อล้อมให้กลายเป็นนักเรียนดีนักเรียนเก่งของครูอาจารย์เป็นลูกหลานที่ดีของพ่อของแม่ของผู้ปกครองเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ6การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมพ่อแม่นักเรียนคณะพัฒนาการศึกษาแต่ละขั้นสุมสนโรงเรียนภาคเอกชนและหัวหน่วยธุรกิจสังคมจงพร้อมกันประกอบส่วนตามพระบทบาทของตนในการศึกษาอบรมแนวคิดให้นักเรียนนักศึกษาช่วยครูอาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพ
พื่อให้นักเรียนนักศึกษาหับหู้เข้าใจลึกซึ้งและกว้างขวางเห็นได้ความสำคัญจำเป็นและคุณประโยชน์ของการศึกษาถือเอาเรื่องงานการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของมดทุกคนในทั่วสังคมของประเทศเฮาเฮียกห้องมายังทุกการจัดตั้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศจงให้ความร่วมมือและเป็นเจ้าการร่วมกับกันเองการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในการเตรียมความพร้อมสร้างเงื่อนไขสิ่งอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือสนับสนุนตามความสามารถตัวจริงของแต่ละภาคส่วนเพื่อเฮ็ดให้ศกเหียนใหม่2026-2027ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามขออวยพรใส่อันประเสริฐมายังผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกท่านครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาพนักงานราชการทหารตำรวจตลอดฮอดประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของตนสืบต่อประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาการศึกษาของลาวเฮาให้ก้าวขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งอวยพรแด่ศกเหียนใหม่2026-2027จงเต็มไปด้วยความเบิกบานมนต์ซื่นและมีผลสำเร็จไม่ใหญ่หลวงกว่าเก่านะที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นก็เป็นเนื้อในของสารของท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสไข่ศกเหียนใหม่ประจำศกเหียน2026-2027เปิ้นก็ได้เฮียกห้องมาหลายอย่างให้สังคมพวกเขาพร้อมกันเอาใจใส่พัฒนาวิทยางานการศึกษาให้มันดีขึ้นกว่าเก่าอยากให้มันดีขึ้นกว่าเก่านั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็คืออำนาจการปกครองครูอาจารย์แต่ละสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนก็ต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงมีจรรยาบรรณจริยธรรมหักวิชาชีพของตนตั้งหน้าตั้งตาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาของตนให้ได้ดีส่วนนักเรียนเองก็ต้องเอาใจใส่ได้มันเฮียนด้วยตนเองแด้ด้านนึงกับมันเฮียนด้วยตนเองด้านนึงกับอาศัยการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์จะเป็นการดีที่สุดมันคนครูหามเฮียนดีกว่าจะเอาเวลาไปบีบโทรศัพท์เคลียร์หั่นเคลียร์นี่นะอันนี้ถ้าว่าเคลียร์เป็นประโยชน์ก็แม่นดีอยู่ดอกแต่เคลียร์ไปในทางที่อับประโยชน์เด้ก็จะเฮ็ดให้ตนเองนี่ขาดมาตรฐานในการเรียนลดลงเนาะก็ต้องได้เบิ่งคืนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องได้มันติดตามการเคลื่อนไหวของลูกหลานพวกเขาต่อเวียงงานการศึกษาว่าเอาใจใส่ได้ดีคือสำใดมันติดตามมาแหละเพื่อหับประกันให้การเรียนการสอนมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายมาฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังในเนี่ยต่อไปเติมอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ถามมาฟังรายการล้มตัวทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสากลาวโยวันนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเติมอีกซึ่งข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงประธานประเทศเพิ่นได้ต้อนรับเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเสียงให้เข้าเยี่ยมคำนับวันที่31สิงหาที่ผ่านมาท่านทงรุณศรีสุริตประธานประเทศเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านโนลานยาเมกบาเมกบาเย็บเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเสียงให้หรือ SCO ในโอกาสเข้าร่วมกล่องประชุมองค์การร่วมมือเสียงให้

เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจรวมเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและพัฒนาแบบยืนยงในภาคพื้นและในโลกพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังได้ตีราคาสูงต่อการลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยกันให้สถานภาพแด่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่ร่วมมือเจรจาขององค์การ SCO ในเดือนกรกฎาที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นเขตใหม่อันสำคัญของการร่วมมือในยะใหม่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยืนยันความหมายมั่นในการเข้าร่วมบรรดากลไกภายใต้ขอบการร่วมมือขององค์การ SCO อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อจะตั้งพันขยายการเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO ให้กลายเป็นการร่วมมือที่ดีมีเป็นรูปธรรมและนำมาซึ่งผลประโยชน์อันแท้จริงโดยเฉพาะเพื่อการเสริมขยาย4ของเขตการร่วมมือที่บรรลุที่เป็นบุริมสิทธิ์สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การ SCO ในตนาคือ 1. ด้านการค้าการลงทุนและการยกระดับความสามารถการผลิต 2. ด้านการกสิกรรมและความมั่นคงด้านเสบียงอาหาร 3. การเชื่อมจอดเชื่อมยงและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 4. การหันเปลี่ยนทางด้านดิจิตอลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนูลันเยียเมกยาบาเย็บเป็นก็ได้แสดงความสุ่มเสยต่อบทบาทของลาวในฐานะคู่ห่วมเจรจาขององค์การ SCO และก็ได้ตีราคาสูงต่อการผูกพันมือที่ดีระหว่างองค์การ SCOและลาวในเรื่องที่ผ่านมาพร้อมทั้งยืนยันความพร้อมของกองเลขาองค์การ SCO ในการประสานงานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อผ่านขยายการพัวพันหุ่มมือโดยเฉพาะอยู่ในบรรดาของเขตบุริมสิทธิ์ให้เกิดดอกออกผลเป็นบุริมสิทธิ์เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในต่อหน้าฮะนักข่าวอยู่กระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเป็นผู้เขียนมาเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่ล่ะเพิ่นก็ได้ต้อนรับเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเสียงให้ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่31สิงหาที่ผ่านมาอยู่พุ่นใดเพิ่นไปร่วมกองประชุมอยู่ต่างประเทศพุ่นอยู่นครหลวงบิสเก็กสาธารณรัฐเกียกิสถานนะอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งในการร่วมพัวพันร่วมมือต่างประเทศและเพื่อนมิตรสากลสำหรับข่าวต่อไปเป็นว่าถึงเพิ่นได้มีการค้นคว้าวางยุทธศาสตร์ใหม่และพิจารณาเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยสวรรคเขตเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์ท้ายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่วิทยาเขตหนองผือมหาวิทยาลัยสวรรคเขตเพิ่นได้จัดกองประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำศุกร์เย็น2025-2026ครั้งที่10สุดที่2ขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของท่านโบสอนบุพภาวันผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยสวรรคเขตมีท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกสิทธิไสยวงศ์เลขาคณะพักหักฐานหักษาการแทนผู้อำนวยการห้องประธานสภามหาวิทยาลัยสวรรคเขตท่านห้องหัวหน้ากรมการศึกษาชั้นสูงพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกสภาแขกรับเชิญจากภาครัฐเอกชนครูอาจารย์เข้าร่วมอย่างตัวถึงท่านบวชสอนบุพวันเพิ่นได้แสดงความย่องยอชมเชยต่อผลงานที่มหาวิทยาลัยสวรรคเขตบรรลุได้ในระยะผ่านมาเส้นว่าการเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีการจัดกองประชุมวิทยาศาสตร์ระดับสากลการมอบพับตำแหน่งศาสตราจารย์และปริญญาเอกกิตติมศักดิ์พร้อมทั้งการสร้างแผนยุทธศาสตร์2026-2030ท่านบุษรบุพวันได้เน้นนักว่าการศึกษาชั้นสูงแม่นมากหัวใจลักในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มี

ุณภาพเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานของสัตว์และผักพื้นทางนี้กองประชุมได้จัดขึ้นด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อก้าเขี่ยมความพร้อมต้อนรับสุกเย็นใหม่2026-2027คณะประธานและผู้แทนของประชุมหันยังได้ร่วมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและพิจารณาหับพ้องเอาลายเวียกงานยุทธศาสตร์สำคัญต่างๆคือการรายงานและค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยสวรรณเขตมาเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยกสูงการนำปฏิวัติทานการนำปฏิวัติผ่านลายสื่อผู้ได้รับตำแหน่งวิชาการงวด1หางวด2สุขศึกษา2025-2026พร้อมทั้งรับห้องแผนสร้างหลักสูตร 2+2 เพื่อห้องรับเศรษฐกิจดิจิตอลรับห้องแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาลาวขั้นพื้นฐานให้แก่นักศึกษาต่างประเทศรับห้องแผนสร้างหลักสูตรปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อความยั่งยงนะอันนี้ก็แม่นพอถึงกองประชุมค้นคว้าวางแผนยุทธศาสตร์ใหม่และก็พิจารณาเปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยสวรรณเขตไปเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์นะอันนี้ก็แม่นอยู่ในขั้นการค้นคว้าเด้อท่านผู้ฟังอยู่ในการค้นคว้าพิจารณายังบ่ทันได้เปลี่ยนชื่อเด้นะดังนั้นสังคมก็จะเฝ้าตีโพยตีพายจะเฝ้าตำหนิที่สมบ่ลื้อในใดต่างๆนานาอันนี้เป็นเพียงการค้นคว้าพิจารณาซื่อว่าจะเปลี่ยนแท้หรือบ่ก็แม่นต้องอาศัยเวลาอาศัยข้อตกลงความเป็นเอกภาพของการนำขั้นสูงพุ่นล่ะจึงจะฮู้ได้อย่างแจ้งว่าเพิ่นจะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยสวรรณเขตมาเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์หรือบ่ก็ต้องฟังติดตามน้ำกันต่อไปอย่าเฝ้าว่าไปก่อนบทันหู้ละเอียดบุควรว่าไปก่อนโดยเฉพาะแล้วแม่นพวกมือเซียนคีย์บอร์ดนะก็ต้องเข้าใจตามนั้นมาฟังข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นปกสแขวงเวียงจันทน์ได้กักตัวกลุ่มมั่วสุมคอลลาเจนปุ่มเป้าอัดแก๊สและดื่มน้ำกระท่อมในกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจปคส.แขวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับปคส.เมืองวังเวียงและองค์การจัดตั้งบ้านสว่างเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เข้าขวดค้นห้านอาหารและห้องคาราโอเกะแห่งหนึ่งอยู่บ้านสว่างเมืองวังเวียงซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี้ได้เคลื่อนไหวค้าขายและมั่วสุมสิ่งเสพติดประเภทปุ่มเป้าบรรจุสารไนตรัสออกไซด์ยาสูบไฟฟ้าคอลลาเจนเคตามินและน้ำกระท่อมจากการกวดค้นนั้นเจ้าหน้าที่ได้กักตัวกลุ่มมั่วสุม11คนพร้อมเครื่องของกลางรวมมีปุ่มเป้านี่ 1,600 อันบังออกซี1บังหลอดแก๊สโมราซึ่งบรรจุสารไนตรัสออกไซด์พันหลอดในนั้นนำใส่แล้ว895หลอดบังออกซีบังบอออกซีนี่จำนวน3บังเคตามิน79ถุงยาสูบไฟฟ้า21อันน้ำกระท่อม16ลิตรคอลลาเจน18ซองพร้อมทั้งได้นำตัวพวกเกียวมาทำการศึกษาทำการสืบสวนสอบสวนสำหรับผู้ที่มีของกลางก็แม่นสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายต่อไปจนมาฮอดวันที่31เดือนกรกฎาคมแล้วนี่แหละเดือนกรกฎาคมผ่านมาหันเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดจึงได้นำเอาพวกเกี่ยวมาศึกษาอบรมโฆษณาเผยแพร่ให้รับรู้ถึงผลให้และภัยอันตรายของสิ่งเสพติดทั้งเป็นการยกสูงความรู้ความเข้าใจต่อการกระทำผิดพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกการเคลื่อนไหวประพฤติสิ่งที่บ่ดีอยู่ในสังคมให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพฤติกรรมเคารพปฏิบัติระเบียบกฎหมายบ้านเมืองอย่างเข้มงวดเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นพลเมืองดีของชาติ
ันนี้ก็เป็นอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์พุ่นละปคสเมืองแขวงเวียงจันทน์เพิ่นได้เข้ากวดค้นและกักตัวกลุ่มมั่วสุมคอลลาเจนปุ่มเป้าอัดแก๊สและน้ำดื่มกระท่อมอยู่ที่ห้านอาหารและห้องคาราโอเกะแห่งหนึ่งอยู่ทางตั้งอยู่บ้านสว่างเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กักตัวผู้กระทำผิดได้11คนพร้อมเครื่องของกลางประเภทปุ่มเป้าอัดแก๊สบางออกซี่และอื่นอีกหลายรายการนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่ดีเป็นปรากฏการณ์ยอดท่อหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมลาวของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจงเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยปราบปรามให้หมดไปอย่าให้มันขยายออกเป็นวงกว้างดีบ่ดีอาจลามมาถึงลูกหลานของพวกเขาก็เป็นได้ได้ข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่บ้ามาฟังเบิ่งนะเพื่อนหักต่างไว้ดื่มเหล้าขาวเมาแล้วเพื่อนบ่ให้กลับก็เลยใส่มีดแทงเพื่อนจนเสียชีวิตอยู่คาที่วันที่24สิงหาผ่านมานี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเศรษฐกิจปคส.เมืองไสธานีก็ได้รับแจ้งจากปคส.กลุ่มบ้านไสว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ดินเปาวางบ้านไสจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ขวดกาสนสูตรสถานที่เกิดเหตุจากการลงขวดสนสูตรสถานที่เกิดเหตุนั้นก็ได้พบผู้เสียชีวิต1คนชื่อพอตู้วิจิตอายุ70ปีปัสสนผักเสาอยู่บ้านไซเสียชีวิตย่นถูกแทงด้วยของมีคมถูกแทงถูกตีว่าซั่นซะและในวันที่25เดือนสิงหาที่ผ่านมาสามารถเจ้าหน้าที่เพิ่นสามารถกักตัวผู้ก่อเหตุได้ผู้ก่อเหตุก็คือท้าวพรประเสริฐหรือซึกอายุ33ปีวางงานพักเสาอยู่บ้านไซสว่างมาสอบสวนผ่านการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกสงสัยให้การว่าตนเองนี่ฮู้จักกับตู้วิจิตผู้ตายหั้นฮู้จักคักแพงกันมาหลายปีแล้วแล้วก็เป็นคนมักดื่มเหล้าเคยเที่ยวไปดื่มเหล้าน้ำผู้เกี่ยวที่พักเสาอยู่ดินเปาวางบ้านไซซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรเป็นประจำจนมาฮอดวันที่22เดือนสิงหาเวลาประมาณ7โมงตนเองได้ซื้อเหล้าขาวมาดื่มคนเดียวหั่น2ตุกน้อยดื่มไปจนฮอดเวลา11โมงจึงออกไปหาตู้วิจิตพร้อมเหล้าอีก1ตุกหนึ่งตุกน้อยนะวะตุกน้ำดื่มน้อยแหละรวมกับของตู้วิจิตเป็นสองตุกภายหลังพากันดื่มเหล้าหมดตุกครึ่งตนเองนี่ก็ได้ครอบว่าจะกลับเมืองตนเองว่าก็ได้ครอบว่าจะกลับเมืองนั่นแหละแต่ว่าพอตู้วิจิตนั่นโบให้กลับเถื่อคันกลับไปแล้วบ่มีผู้ดื่มเป็นหมู่เด้เนาะก็ยังบ่ให้กลับเถื่อดื่มน้ำกันซะก่อนเว้าแล้วก็จับแขนผู้เกี่ยวไว้แต่ว่าผู้เกี่ยวหันได้แกว้งแขนออกพร้อมทั้งเว้าว่าเมาแล้วจึงเป็นเหตุพิษเถียงกันและพอตู้วิจิตนั้นก็ได้จับเอาไม้ฟาดใส่หัวตนเอง1บาทและเอาด้ามเสียมเล็กตีแขนเบื้องใส่ของตนอีกก็เฮ็ดให้ตนเองนี่เกิดใจหายแล้วบัดนี้เกิดใจหายแล้วก็ได้สู้ขึ้นโดยได้ตีแขนและบริเวณหัวของพอตู้วิจิตขึ้นและใส่มีดแทงเข้าบริเวณคอ1บาทเฮ็ดให้พอตู้วิจิตนี่ล้มลงพื้นดินจากนั้นตนเองก็ได้ลากเอาพอตู้วิจิตนั้นขึ้นถึงเตียงต่อมาก็ได้เอาตัวลบนี้จากบ่อนเกิดเหตุไปอยู่บนพักเสาของตนเองพร้อมทั้งล้างคราบเลือดออกจากห่างกายและสักเครื่องอาบน้ำเฮ็ดคือว่าบ่มีหยังเกิดขึ้นนี่แหละเนาะจนมาฮอดเวลา 12:44 นาทีของวันที่25สิงหาจึงถูกเจ้าหน้าที่ปคส.เมืองไสธานีจับตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนศพของผู้ตู้วิจิตลูกหลานและญาติพี่น้องได้นำเอาไปทำพิธีทางศาสนาแล้วอันนี้ก็เป็นการเตือนสติแนวนึงเด้เรากินน้อยก็เป็นยากินหลายพาให้มีโทษนี่แหละเมามาแล้วบ่ฮู้จักควมเนาะบ่ฮู้จักควมจื้อควมบ่ได้เด้ขาดสติเด้ก็เกิดการพิษเถียงกัน
ข่าฟันลันแทงกันนำสู่ความเสียหายจงมีสติการกินกันดื่มพวกเขาก็กินพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิกลากันยังมีเวียกข้างหน้าอยู่ดิเมื่ออื่นมาก็ยังมีเวียกข้างหน้าอยู่จะต้องได้ปฏิบัติฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาบุญเที่ยงแค่วิไลวงลาทันปล่อยเพียงสำนี้เอาไว้วันจันทร์จึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

ร้ายการเพื่อสุขภาพที่ดีร้ายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เหรียญอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80 ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ยั่งยืนมายา70,000 ปีพบบวกหาเนี่ยเลยมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: เอ้าแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. 6:30 น. ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz และนอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับมิตรรายการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาพบพ่อกับมิตรรายการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาสารณะฮู้ข้อมูลต่างๆมาฟังมาต้อนให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังน้ำกันโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองหรือว่าท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับขับถ่ายบ่สะดวกเนาะกินยาหลวงกับบ่ทรงบ่เซาอยากให้ทุกคนนั้นเปิดใจนำไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวนั่นก็คือสมุนไพรจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านผู้ฟังหรือว่าสนใจอยากได้สินค้าดีๆแบบนี้สินค้าทุกอย่างจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นสินค้าปลอดสารเคมีท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการเบิ่งแย้งอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไส้เศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเชียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เหี่ยวห้อยและได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้นักมาราธอนผู้ชมหรือคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. หา 6:30 น. บรรยากาศในตอนเช้าๆแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็มักดื่มน้ำชาดื่มกาแฟได้เนาะบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ฉะนั้นมื้อนี้ท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้กาแฟดีที่มีคุณภาพกาแฟที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับร่างกายแน่นอนแล้วเนาะบางคนนี่ก็ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกาแฟสนิดใดสนิดหนึ่งก็ต้องได้เลือกเบิ่งสรรพคุณให้ดีเนาะว่าตอบโจทย์กับร่างกายหรือบ่ฉะนั้นมื้อนี้โฆษกเองอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์และปลอดสารเคมีท่านผู้ฟังนั่นก็คือกาแฟเฮ็ดมื่นปีซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีเป็นกาแฟสมุนไพรขึ้นเมืองลาวเฮาเองสามารถล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลร่างกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีนี้ก็จะมี2สูตรเนาะสูตรที่1ก็คือสูตรปกติสูตรที่2ก็คือกาแฟเฮ็ดมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่ว่าบ่กินหวานบ่กินน้ำตาลก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังกาแฟเฮ็ดมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลเนาะสามารถตอบโจทย์กับร่างกายได้เพราะว่าจะช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบร่างกายเนาะบางคนนี่ก็อาจจะอิดเมื่อยแดกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับย้อนว่าร่างกายนี่มีสารพิษแต่ว่าทางสุดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้างปลอดสารพิษนี่เพิ่นได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นกาแฟเฮ็ดมื่นปีท่านผู้ฟังซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีถือว่าเป็นกาแฟสุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ต่อกับร่างกายฉะนั้นท่านใดที่ว่าสนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์นอกจากมีกาแฟเฮ็ดมื่นปีแล้วเพิ่นก็ยังมีกาแฟพังอีฮุมลาวซึ่งกาแฟพังอีฮุมลาวนี้ท่านผู้ฟังสำหรับทานใดที่ว่าขาดวิตามินบอกว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B1 เนาะกาแฟพังอีฮุมลาวนี้ตอบจุดได้เพราะว่าจะช่วยบำรุงหัวใจให้วิตามินกับร่างกายบอกว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B1 B2 และวิตามินซีล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าดีๆแบบนี้มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้างปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าท่านผู้ฟังที่หาฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะ020-5570-4709 5570-4709 ซึ่งพ่อแม่พี่น้องหลายๆคน ก็จะดื่มบ่ว่าจะเป็นกาเฟผักอีหุ่มลาวกาเฟเฮ็ดมื่นปีเพิ่นดื่มเป็นประจำท่านผู้ฟังเพราะว่าตัวนี้จะช่วยตอบโจทย์ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเนาะเป็นกาเฟของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อฉะนั้นท่านใดที่ว่าสนใจสั่งซื้อได้เนาะ020-5570-4709 5570-4709ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาขึ้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาขึ้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

านี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาสินค้าดีๆที่มีคุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวสำหรับทานใดที่ว่ามีปัญหาพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระบอทรงบ่เซาลองหันมาเปลี่ยนการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังอยากให้ทุกคนหันมาเปิดใจนำไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวซึ่งสินค้าทุกอย่างเนาะลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้น้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวานนางธรณีดีฤทธิ์สะดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็มีประเภทชากาแฟและมีน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มธรรมชาติเดเซเล่ท่านผู้ฟังล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีเนาะผลิตโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีสนั้นทานใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็สามารถมาเบิ่งได้สินค้านี้ตั้งอยู่ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ้านเวียงเจริญเมืองไซเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจัดบ่ถึงโทรสอบถามได้020557047557049ตอนนี้เบิ่งเวลานาทีจากทั้งรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังปิดให้รายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเขาหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกๆท่านน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและกันพวกเรามีเสนอให้ท่านนะครับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มือพบกัน7มือ6โมง30หา7โมงท่านสามารถติดตามรับชมภาพได้ทางเพจ Facebook ลาว National Radio และติดตามรับชมเสียงทั้ง2ระบบของคลื่นวิทยุเนาะทั้ง AMขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกันวันนี้แม่นวันอังคารวันที่8กันยา2026กงกับมือแฮม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กันยับมอจอเข้ามาแล้วเนาะสำหรับบุญฮอเข้าประดับดินเนาะบุญเดือน9โอ้อยู่ทางแขวงหลวงพ่อบางเมืองมรดกโลกพุ่นเกิดมันจะมีแข่งขันส่วงเฮือเด้เป็นบุญประเพณีใหญ่บุญส่วงเฮือใหญ่เนาะอยู่ทั้งยืนคานอยู่ทั้งหลวงพ่อบางปัจจุบันนี้ก็หลายภาคส่วนก็ได้นําเอาเฮือไปฮอดไปถึงหลวงพ่อบางและเนาะเฮือจากแขวงเวียงจันทน์จากบ่อดีคําไซจากสัญญาบุรีจากบ้านต่างๆในนครหลวงพ่อบางหรือว่าแขวงหลวงพ่อบางก็แม่นความฝึกซ้อมกันอยู่ที่ยืนคานเอาขอให้คุณเขี้ยวเนาะในการฝึกซ้อมเพื่อญาติได้ใช้ชนะในมือแข่งขันได้บ่มันสิจัดขึ้นวันที่11นี่วะเนาะมื้อนี้วันที่8แล้วเด้11บุญฮอเข้าประดับดินก็สิแม่นมื้อก็อาทิตย์นี่แหละพระอาทิตย์นี่แหละเนาะส่วนข่าวๆก็มีหลายข่าวได้ที่จะนำเสนอให้เพื่อนเวทรายการได้รับฟังเนาะข่าวจากท้องถิ่นแน่ข่าวจากอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แน่ที่เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวของการน้ำอยู่ที่ภายในประเทศต่างประเทศแดมานำเสนอให้เพื่อนเวทรายการได้รับฟังขอบใจน้ำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นนั่นแหละที่ได้ถ่ายทอดรายการต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยเฉพาะรายการข่าวเต็มเม็ดการและรายการภาคข่าวทั่วไปให้เพื่อนมีรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังโดยเฉพาะทางระบบเสียงอยู่ท้องถิ่นของท่านที่รับฟังอย่างโดยถึงกันมาณโอกาสนี้ก็มีข่าวของท่านท้องสฤทธิ์มังนอเมฆกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ครั้งแข่งจำปาสักในวันที่7กันยานี้เพื่อติดตามสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานการศึกษาและกีฬาในโอกาสไขสุขเฮียนใหม่สุขเฮียน2026-2027แล้วก็มีท่านสุภาพธรรมหักษาห้องเลขาพรรคแขวงจำปาสักท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านภูวงอภัยหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงท่านสุกเกษมสิหานุวงศ์หัวหน้าอวการแขวงพร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงจำปาสักก็มาต้อนรับอยู่ที่สนามบินสากลปากเซและการลงกันไหวครั้งนี้ก็เพื่อติดตามสุขโยกการจัดตั้งปฏิบัติการการศึกษาและกีฬาในโอกาสไขสุขเฮียนใหม่2026-2027ซึ่งโรงเฮียนต่างๆในทั่วประเทศก็ได้ไขสุขเฮียนใหม่พร้อมกันในวันที่1กันยานี้เหตุให้ระยะเป็นระยะสำคัญของการดำเนินการไปติดตามเบิ่งการเฮียนการสอนเนาะและการไปเฮ็ดเวียกอยู่แข่งกับสักครั้งนี้ก็เป็นเรียกงานสำคัญหนึ่งและของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสุขยุ่งให้เรื่องงานการศึกษาอยู่ทางแขวงจำปาสักนี่ก็มีบาทเก้าใหม่ได้รับประสิทธิผลตามแผนการที่วางไว้ในสุขเฮียนใหม่เนาะนอกจากแขวงจำปาสักแล้วก็แขวงอื่นๆเนาะทางการแนะนำของกระทรวงศึกษาธิการลิขิตแล้วก็ได้ไปสุขยุ่งติดตามอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของทางทองสลิดมังนอเมฆข่าวทำอิฐที่นำเสนอให้เพื่อนเป็นรายการได้ฟังส่วนทานกล่องแก้วใช้สงครามองประธานสภาแห่งชาติและทานนางอภัยวันล่อมบุญแพงประธานกรรมการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าของสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเวียกยุคแขวงอุดมไซระหว่างวันที่5และ6กันยานี้เพื่อติดตามสภาพชีวิตการเป็นอยู่และก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนที่ได้รับผลทบจากภัยน้ำท่วมอยู่หลายเมืองหลายบ้านของแขวงอุดมไซพร้อมทางได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดรวมมูลค่า150ล้านกีบไปมอบให้แขวงอุดมไซเพื่อจัดสรรและแบ่งปันให้ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและพิธีมอบเครื่องช่วยเหลือและเงินสดจัดขึ้นในวันที่6กันยานี้ที่ห้องการสภาประชาชนแขวงต่างนาการน้ำของแขวงครับโดยท่านบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงและโอกาสนี้ก็มีการพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างคงไปคงมาเพื่อพร้อมกันคนคั่วซ่องหาวิธีแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมในครั้งนี้
และท่านบุญคงเราจึงพอได้รายงานสภาพไปน้ำท่วมระยะผ่านมาวิธีการรับมือวิธีการแก้ไขสุขเสริมและแผนการบำรุงซ่อมแปลงเพื่อให้สภาพกลับคืนสู่ปกติในตอนหน้าจากเหตุการณ์ภัยน้ำท่วมส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงกับมีผู้เสียชีวิต2คนและหายสาบสูญ1คนอยู่แขวงอุดมไซส่วนด้านทรัพย์สินพื้นฐานโครงสร้างของประชาชนและของรัฐก็เสียหายอย่างหลวงหลายโรงเรียนโรงหมอสุรพานหัวสวนเงินสารบ้านซองสัตว์เลี้ยงหนองปลาตะข่ายไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางพร้อมทางระบบคมนาคมก็ถูกตัดขาดเป็นเวลาหลายวันต่อสภาพที่เกิดขึ้นห้องประธานสภาแห่งชาติก็ได้เน้นหนักให้องค์การปกครองแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้เอาใจใส่ระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะมากับน้ำท่วมทั้งในคนและสัตว์ในสัตว์เลี้ยงพร้อมทางให้เพิ่มทวีเอาใจใส่นำภาษีนำประชาชนเพื่อพื้นฟูชีพการเป็นอยู่ต่อครอบครัวผู้ที่รับผลกระทบให้คืนสู่สภาพปกติโดยพื้นฐานสำหรับเส้นทางที่ถูกตัดขาดมันต้องได้เร่งแก้ไขให้ไวที่สุดและบ่ให้มีปัญหาในขอดการจัดตั้งปฏิบัติโดยต้องปฏิบัติอย่างละเอียดละออดคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายนอกนี้ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตมันให้ห่วมเฮ็ดบุญสินกินทานนำครอบครัวตามเงื่อนไขเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และแสดงถึงความมีมนุษยธรรมและหลังจากสำเร็จพิธีทานกองแก้วสงครามพลในขณะและการน้ำแข็งก็ได้ไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามครอบครัวที่รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยกงอยู่บ้านบอเมืองไซและนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมพร้อมทางปกปะให้กำลังใจสร้างความอบอุ่นให้ประชาชนในการฟื้นฟูและดำรงชีวิตให้เป็นปกติต่อไปเนาะอะไรเหมือนข่าวของห้องประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าของสภาแห่งชาติไปเคลื่อนไหวสุกยูเรียกงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ทางแขวงอุดมไซระหว่างวันที่5 วันที่6กันยานี้เนาะแล้วก็มอบเครื่องช่วยเหลือเด้ส่วนวันที่6กันยานี้คณะเสียวสารการแพทย์เจนหักของกองทัพประชาชนจีนซึ่งเอิ้นว่าขบวนรถไฟสันติภาพ2026ก็ได้เดินทางมาฮอดสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026เพื่อช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบริการด้านการแพทย์ของ

ตามภาพก็จะได้เห็นละเนาะมีการต้อนรับอยู่สถานีรถไฟและในโอกาสนี้พลเจ้าตวาบัวสิงห์อินทวงศ์ก็ได้แสดงความสมเสยและก็กล่าวยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยมัธยจิตมิตรภาพที่ดีและก็แสดงมุนเสื้อความสามัคคีฮักแพงระหว่าง2ชาติ2พรรค2กองทัพเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นสองเหล่าฮบเสนาหักกองทัพประชาชนลาวกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนให้นับมือนับเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งและจุดประสงค์เรื่องงานการฝึกซ้อมร่วมคราวนี้เพื่อจะตั้งปฏิบัติแผนการร่วมในการร่วมมือด้านการทหารระหว่าง2กองทัพลาวจีนให้เป็นรูปธรรมและก็ลงลึกขยายการร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง2กองทัพลาวจีนให้ปรากฏผลเป็นจริงยกระดับความสามารถในการร่วมกันบรรษาเรื่องงานเสนาหักภารกิจการร่วมกอบกู้ช่วยเหลือระหว่าง2กองทัพให้สูงขึ้นและเพื่อสร้างเป็นแบบแผนเฉพาะให้แก่การแลกเปลี่ยนร่วมมือด้านการแพทย์ทหารระหว่าง2ฝ่ายทั้งเป็นการสืบต่อเสริมขยายมัธยจิตมิตรภาพไปเป็นมูลเสื้อของ2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสุขยุคการพัฒนามิตรภาพ2ประเทศ2กองทัพให้ปรากฏผลเป็นจริงและการฝึกซ้อมระยะที่1นี้แม่นจะจัดขึ้นอยู่สถานีรถไฟสถานีเปลี่ยนทายสินค้าเวียงจันทน์ใต้หรือว่าสถานีดงโพ4เนาะรวมทั้งอยู่ห้องหมอศูนย์กลางห้อย3กองทัพแล้วก็อยู่ห้องหมอบริเวณ1ห้อย6ห้องหมอบริเวณห้อย9และห้องหมอทหารแขวงอัตตปือก็มีหลายสถานที่ได้ที่เพิ่นจะจัดการฝึกซ้อมร่วมระหว่างกองทัพลาวและกองทัพจีนก็ต้องขอบใจนำข้อมูลทั้งภาพทั้งมันอย่างนอกจากทั้งข่าวจากโทรภาพกองทัพประชาชนลาวที่เพิ่นได้สนองให้แก่รายการของพวกเราต้องขอบใจมาณโอกาสนี้เนาะอันนี้ก็แม่นการฝึกซ้อมร่วมระหว่างการแพทย์ทางด้านการแพทย์ศรีนาหักกองทัพประชาชนลาวและกองทัพประชาชนจีนภายใต้ขบวนรถไฟสันติภาพ2026อันนี้เพิ่นก็ได้เฮ็ดอยู่ตลอดเนาะแต่ละปีเนาะเป็นแผนการที่ในการร่วมมือกันไว้ส่วนวันที่4กันยานี้ท่านสุขสวัสดิ์วิไลวงศ์ฮองเลขาคณะกรรมการพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจังหวัดสักก็ได้ร่วมกับท่านสิทธิพรบุตรีวงศ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกโยธาธิการในคนทรงแขวงจังหวัดสักพร้อมภาคส่วนเกี่ยวข้องไปติดตามเบิ่งเหตุการณ์ซ่อมแปลงเส้นทางที่เปเพตามเส้นทางหลวงแห่งชาติคือเส้นทางเลขที่16เส้นทางสาราเขียวเป็นว่าเส้นทาง13ใต้เส้นทางเลขที่20ที่ได้ผลกระทบจากภัยธรรมชาติฝนตกหนักเฮ็ดให้เปเพเสียหายเป็นคุ้มขนาดใหญ่หน้าทางบวมแล้วก็มีน้ําอั่งขังตามสองฝากทางแล้วโอกาสนี้ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจังหวัดสักสิน้ําให้เอาใจใส่หิบฮ้อนซ่อมแต่งสุขเสริญแก้ไขการสัญจรในฤดูฝนบ่ให้เส้นทางมีคุ้มเพื่อประกันการไปมาของประชาชนพนักงานทางตำรวจและก็นักเรียนนักศึกษาที่สมใส่เส้นทางทั้งหมดนั้นให้มีความสะดวกสบายลดปอนการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและพร้อมเดียวกันนั้นระยะที่สภาพอากาศมีฝนตกเป็นประจำแผนกโยธาธิการในขนส่งแขวงกับร่วมกับบริษัทจะได้สืบต่อสอบแปลกทุกส่วนแก้ไขโซคาไปก่อนโดยเอาวัสดุที่ดีมาตากถมคุมตามเส้นทางหลวงแห่งชาติเพื่อไว้เส้นทางมีการเปเพเสียหายออกไปเติมอีกและครับประกันให้ผู้สมใส่เส้นทางสามารถไปมาได้เมื่อมีสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยจะได้ซ่อมแปลงขุดหื้อหน้าทางที่เปเพและซ่อมแปลงคืนทั้งหมดจุดที่แก้ไขแบบสัวคราวให้ครับประกันด้านคุณภาพก็คือครับประกันการสัญจรให้มีความสะดวกสบายเนาะอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของการนำแขวงจังหวัดสักสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องไปซ่อมแปลงเส้นทางหลายเส้นได้เนาะคือเส้นทางเลขที่16เส้นทาง13ใต้เส้นทางเลขที่20ที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักเฮ็ดให้เป็นบวกเป็นคุ้มขอซ่อมเซยให้แล้วเนาะซ่อมแปลงบ่แม่นว่าแล้วฤดูฝนแล้วยังมาซ่อมแปลงมันเป็นหน่อยแล้วเที่ยวซ่อมแปลงรถเส้นทางแต่ละเส้นบ่แม่นอยู่แขวงจังหวัดสักรวมทั้งแขวงอื่นๆแหละอยู่บ่อนอื่นๆนครหลวงเวียงจันทน์นี่แห่งคักเนาะเส้นทางแต่ละเส้นแต่ละสายก็อยากให้ไปสำรวจกวดกาแหละแม่นอยู่ว่าโอ้มันยากฤดูฝนเนาะฝนตกทุกมื้อเฮ็ดกันยากแต่คันบ่เฮ็ดแล้วโอ้แห่งยากเสียหายนักแห้งเสียงบประมาณหลายฉะนั้นถ้าว่าพวกเขาไปซ่อมแปลงแด่แปลงไปน้ำเปเพไปน้ำนี่ก็ซ่อมแปลงไปน้ำนี่มันก็ชีโบปานใดดอกอันนี้คันเปเพนักแล้วทะเลาะท่าเบิดแล้วดูฝนแล้วจึงมาซ่อมแปลงนี่โอ้แห่งนักอันนี้นักระเบิดแล้วเกิดทางเสียงสังคมจมวาอีกเนาะการไปการมาของข้าเจ้านี่โอ้ยุ่งยากคันว่าคันยุ่งยากมากับมีการจมวาแน่นอนฉะนั้นก็ต้องเอาใจใส่ภาคส่วนเกี่ยวของฝากไว้ฮะแหละเนาะบ่อนใดที่เปเพแด่พอซ่อมแปลงได้ก็ซ่อมแปลงแม่นอยู่ดอกว่างบประมาณของเฮามีจำกัดก็ฮู้อยู่แต่ว่าควรซ่อมแปลงให้มันไปมาได้สะดวกซะก่อน

0: เออเพื่อบ่อยมันเปเพใหญ่กันเปเพใหญ่เลยเป็นโครงการใหญ่แล้วได้ใส่ทุนใส่ฮ้อนเป็นจำนวนหลายได้ฝากไว้เด้ออันนี้เด้อสมเสยเด้อทั้งทั้งคณะกรรมการปกครองแขวงเขตประสักที่เพิ่นได้ไปติดตามสุกยู่การซ่อมแปลงเส้นทางที่เปเพจากฝนตกแล้วเฮ็ดให้เป็นขุมเป็นบวกเป็นขุมต่างๆเนาะโอ้ยอันนี้แน่สมเสยหลายๆแหละเนาะอย่าสุไปรอถ่ายเวลารอถ่ายมันไกลแล้วดูฝนไปแล้วโอ้จังหน่อยแห้งที่ไปมาบ่ได้เลยเป็นบวกเป็นขุมใหญ่ขึ้นอีกเสียงประมาณหลายแล้วก็มีอีกข่าวนึงข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่4กันยายนนี้กลุ่มแม่ยิงอาเซียนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่นก็ได้จัดกองประชุมประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานของทานนางแสงตะวันวงไสหัวหน้ากลุ่มอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นประธานสภาแม่ยิงกระทรวงการต่างประเทศและประธานกลุ่มแม่ยิงอาเซียนที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็มีทานทูตหญิงเนาะเพศหญิงและภรรยาของเอกอัครราชทูตภรรยาก็สิเป็นเพศหญิงแล้วเนาะแล้วก็มีนักการทูตหญิงภรรยาของนักการทูตจากประธานสถานทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำลาวรวมทั้งนักการทูตกองเลขาของกลุ่มจากกระทรวงการต่างประเทศลาวและคณะบริหารและสมาชิกของกลุ่มเข้าร่วมและจุดประสงค์ก็เพื่อทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมต่างๆที่ได้เฮ็ดในระยะผ่านมาแล้วก็ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวในต่อหน้าโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งการประกอบส่วนพันธะประจำปีการพื้นแผนการเคลื่อนไหวสำหรับปี 2026-2027 ในโครงเขตการช่วยเหลือสังคมและการจัดกิจกรรมเพื่อหัดแน่นความสามัคคีหักแพงระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มแม่ยิงอาเซียนที่นครเวียงจันทน์ก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนท่านนางแสงตะวันวงไสประธานกลุ่มแม่ยิงอาเซียนที่นครเวียงจันทน์ได้แสดงความยินดีต้อนรับบรรดาสมาชิกใหม่ของกลุ่มและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกองประชุมขึ้นเพื่อเป็นการสืบต่อเคลื่อนไหวเวียกงานและกิจกรรมต่างๆให้บรรลุตามจุดประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ในสายประกอบส่วนเข้าในการเคลื่อนไหวขบวนการรวมของอาเซียนเนาะแล้วก็กองประชุมครั้งนี้ก็ได้แต่งตั้งรองประธานของกลุ่มคือภรรยาของเอกอัครทูตสิงคโปร์ประจำลาวแล้วก็ทานทูตฟิลิปปินส์ประจำลาวรวมทั้งภรรยาของห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวเป็นห้องประธานกลุ่มสำหรับกลุ่มแม่ยิงอาเซียนที่นครเวียงจันทน์ได้สร้างตั้งขึ้นในปี2017เพื่อส่งเสริมความสามัคคีภายในอาเซียนการร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างแม่ยิงอาเซียนที่นครเวียงจันทน์พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและสังคมระหว่างสมาชิกด้วยกันปัจจุบันประธานกิตติมศักดิ์ของกลุ่มแม่ยิงอาเซียนที่นครเวียงจันทน์แม่นทานนางวาสนาพรหมวิหารภรรยาของทานห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวนั่นเองส่วนวันที่7กันยายนนี้มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟูเอ๋อของจีนก็ได้จัดการแข่งขันว่าภาษาจีนสำหรับภาคเหนือของลาวครั้งที่1ประจำปี2026อยู่ที่สโมสรมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์แขวงโหบางก็มีทานนางเวียงวิไลดีรพันธ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงแล้วก็ห้องศาสตราจารย์วิระอนุรักษ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ทานนางจางเฮ่อจุนรักษาการหัวหน้ากงสุลใหญ่จีนประจำภาคเหนือที่แขวงโหบางทานนางจางหลิงหุยผู้ต่างนาจากมหาวิทยาลัยผู้เอ๋อจีนพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและการแข่งขันครั้งนี้เพื่อสร้างเวทีโอกาสให้นักศึกษาจากภาคเหนือของลาวโดยเฉพาะก็แม่นนักศึกษาจากสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ได้แสดงความรู้ความสามารถทักษะในการเว้าภาษาจีนผ่านเวทีแห่งนี้ในโอกาสนี้ห้องศาสตราจารย์วิระอนุรักษ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ได้มีคำเห็นเปิดการแข่งขันโดยทานได้เน้นนักว่ากิจกรรมเว้าภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่สถาบันคงจื้อและมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์จัดขึ้นเพื่อนักศึกษาได้นำใส่ความรู้ด้านภาษาจีนเป็นอย่างจริงจังพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมเรื่องการเรียนการสอนให้มีความเข้าหันยิ่งขึ้นการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมพิเศษและมีความหมายสำคัญเนื่องจากเป็นการสร้างเวทีให้นักศึกษานักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์ของหมู่เพื่อนสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ยังบ่ทันได้เข้าร่วมครั้งนี้สามารถเป็นบทเรียนได้เกี่ยวพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปเนาะการแข่งขันก็มีนักศึกษาจำนวน15คนจากจังหวัดกรุงจื้อมาในสุพรรณวงศ์เข้าร่วมประกวดความสามารถด้านการเว้าภาษาจีนโดยผู้เข้าร่วมแข่งขันก็พากันแสดงความสามารถทักษะความรู้ภาษาจีนของตนอย่างเต็มที่เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะและสถาบันกรุงจื้อมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ยังพิแผนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามบทบันทึก2ฝ่ายได้ความกันลงนามเพื่อจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง แล้วก็วัฒนธรรมอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจแล้วก็ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้พัฒนาศักยภาษาจีนอย่างรอบด้านก็มีพิธีการแข่งขันตามลำดับเพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะโดยผลการแข่งขันเพิ่นจะประกาศให้ฮู้เนาะในวัยนี้แหมอันนี้ก็เป็นการแข่งขันว่าภาษาจีนสำหรับแขวงภาคเหนือของลาวจัดขึ้นเนาะเป็นครั้งที่1จัดขึ้นอยู่มหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์นั่นเอง
1: ประเทศลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3เพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐภาคีและคู่ร่วมงานในการหัดแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อเพิ่มความพยายามจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตำนี้เป็นคติประจำใจเชิญชวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกที่จะมาเข้าร่วมกองประชุมระหว่างวันที่13-18 กันยา 2026ด้วยความเป็นเจ้าการคนพี่น้องจงจำไว้ให้ดี
0: เอาเวลาก็ยังเหลือบ่หลายเนาะยังเหลือบ่หลายพวกเราไปฟังข่าวจากท้องถิ่นคราวนี้เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงหัวพันในวันที่2กันยานี้เลขาคณะกรรมการศูนย์กลางซ่อนนุ่มประชาชนเวลาพร้อมคณะน้ำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เมืองเสียงข้อในเมืองซุบเบามูลค่า200 ล้านกีบนักข่าวแขวงหัวพันมีรายงาน
2: การลงเคลื่อนไหวมอบเครื่องช่วยเหลือในครั้งนี้สหายเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนุ่มพร้อมด้วยคณะได้นำเอาสิ่งของที่จำเป็นต้นแมนข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและอุปกรณ์ฮับเสือในการดำรงชีวิตประจำวันไปมอบเพื่อแก้ประชาชน3บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมสุเนื้อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนื้อนั้นอยู่เมืองเสียงขอมี2บ้านคือบ้านบ่าวจำนวน20ครอบครัวบ้านศบวันจำนวน22ครอบครัวและเมืองศบเบามี1บ้านคือบ้านนาเสือจำนวน38ครอบครัวรวมทั้งหมด80ครอบครัวในโอกาสดังกล่าวสหายทองลีศรีสุริตได้แสดงความเยี่ยมยามถามข่าวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอย่างเลิกซึ้งทางเป็นการเฮ้อกำลังเจออย่างอบอุ่นแก่พ่อแม่ประชาชนผู้ประสบภัยทุกคนพร้อมกันนั้นสหายยังได้สีนำและเน้นหนักเฮ้อคณะภาคอำนาจการปกครองตลอดฮอดสาวนุ่มทุกคันเพิ่มทวีความรับผิดชอบซืบต่อเป็นกำลังแห่งกองน้าในการช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่และการสร้างวิสาสีเพื่อแก้ประชาชนอยู่ภายในบ้านที่ได้รับผลกระทบเฮอสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวร่วมพิธีมอบเครื่องช่วยเหลือในครั้งนี้โดยมีสหายพุทธพันธ์แก้ววงไสกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหัวพันพร้อมด้วยผู้ต่างนาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคันแขวงการนำเมืองห้องการเกี่ยวข้องคันเมืองคณะภาคอำนาจการปกครองบ้านและพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงมณีทองรายงานข่าวจากแขวงหัวพัน
0: ขอบใจเนาะนักข่าวทั้งแขวงหัวพันจากหัวพันพวกเขาไปใต้สุดประเทศเลยแขวงอัตตปือวันที่2กันยายนสมาคมนักธุรกิจนมโฮจิมินห์ของเวียดนามจัดพิธีมอบหับโครงการหอสมุด2030ครั้งที่17และอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนประถมมัธยมตอนต้นมิตรภาพลาวเวียดนามแขวงอัตตปือก็มีทานศรีไลศรีแสวงสุขคณะบัญชาการแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานนางตาเฟื่องหยุงกงสุนใหญ่เวียดนามประจำชีแขวงภาคใต้ของลาวพร้อมภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
3: ในพิธีทานคำพอใจสุริวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมมัธยมต้นตนลาวเวียดนามได้ขึ้นรายงานสภาพรวมด้วยย่อของเรียนประถมมัธยมต้นตนมิตรภาพลาวเวียดนามแขวงในสุขเขียน2005-2006มีพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมด22คนหญิง19คนครูประถมมี10คนหญิง9คนและครูมัธยมมี12คนหญิง10คนมีนักเรียนทั้งหมด494คนปัจจุบันโรงเรียนประถมมัธยมต้นตุ่นมิตรภาพลาวเวียดนามได้รับการช่วยเหลือจากสโมสรนักธุรกิจ30หัวหน่วยบริษัทเศรษฐกิจไส้งอนและสมาคมเศรษฐกิจเวียดนามประจำภาคใต้ของลาวได้ขยายโครงการหอสมุด2030ครั้งที่17ภายใต้หัวข้อแสงพระอาทิตย์เวียด บนสายทะลาแม่น้ำของเส้นการช่วยเหลือครั้งนี้ประกอบมีการสร้างห้องสมุด1ห้องบรรจุปึ้มเขาหลายกว่า1,000หัวทุนการศึกษา60ทุนอุปกรณ์การเรียนจำนวน500ชุดรวมมูลค่าทั้งหมด 1.5 ตื้อดงท่านชิไลซิเซแวงสุขคณะประจำภาคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตาปือนางตาเฟื่องยงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐนรสังคมยงเวียดนามประจำ4แขวงภาคใต้ลาวคืนผัดเปลี่ยนกันมีคำเห็นว่าการศึกษาคือหางทางที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นกุญแจที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของศาสตร์ก็คือของแขวงอัตตาปือซึ่งระยะที่ผ่านมานอกจากการช่วยเหลือของสมาคมนักธุรกิจโฮจิมินห์แล้วสองท้องถิ่นพวกเขาได้จัดตั้งหลายกิจกรรมเคลื่อนไหวมีความหมายสำคัญโดยเฉพาะคณะพักคณะนำขันสูงของนครโฮจิมินห์ยังได้ช่วยเหลือทุนการศึกษาก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้แก่พนักงานและนักเรียนปีละ10ทุนเป็นทุนหอยสนหอยการร่วมมือระหว่างคณะสาวหนุ่มนครโฮจิมินห์และคณะสาวหนุ่มแขวงอัตตาปือและการช่วยเหลือในเวียกงานอื่นๆอีกบรรดาผู้แทน2ฝ่ายได้เน้นว่าการศึกษาแม่นหากฐานสำคัญในการพัฒนาคนและพลังงานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการร่วมมือด้านการศึกษาลาวเวียดนามจริงบ่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือด้านวัตถุแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความสามัคคีความหวังและโอกาสสำหรับคนหุ่นใหม่
4: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: จากแขวงอัตตปือพวกเฮาไปทางเหนืออีกเทื่อนึงแขวงเสียงขวางจัดกองประชุมรับซองแสงรายงานและแก้ไขเวียกงานที่ฮิบฮ้อนประจำเดือนมิถุนายน5เดือนสิงหาคมและทิศทางแผนการประจำเดือนกันยายน2026ในวันที่3กันยายนนี้ที่ห้องว่าการแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านบุญเฮืองสุริไซห้องเลขาพักแขวงผู้ที่นำเวียกงานการเมืองแนวคิดมีภาคส่วนเกี่ยวข้องกับความนักข่าวแขวงเสียงขวางมีรายงาน
5: ท่านคำเวียนสีหานาถกรรมการภาคแขวงหัวหน้าห้องว่าการแขวงได้ผ่านห่างบทสรุปการสินำนำพาเวียกงานรอบด้านระยะเดือนมิถุนา5เดือนสิงหาและทิศทางแผนการเดือนกันยา2026ของคณะบริหารงานภาคแขวงซึ่งได้ยกให้เห็นได้เอาใจใส่จัดตั้งเสริมซึมพันธุ์กันใหญ่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคติดพันกับการปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ขององค์คณะภาคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ส่งมาละแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรดามติคำสั่งของศูนย์กลางภาคและรัฐบาลนำพาสิ้นนำการห่วมชีวิตภาคตามกฎระเบียบของภาคติดตามการเคลื่อนไหวการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองของบรรดาหน่วยภาคตามสกัดการปรากฏการย่อท้อคุ้มของการนำใช้สารเคมีเข้าในการผลิตต่างๆให้ถูกต้องลงกวดกาติดตามบรรดาโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าและแนะนำการบริหารจัดการน้ำหน้าเขื่อนในฤดูฝนให้มีความปลอดภัยซ่อมเปล่งตาข่ายที่เกิดจากภัยพิบัติกวดกาน้ำมันเสื้อไฟท่อเควงอย่างปกติติดตามการเหน่งติ้งของราคาสินค้าโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆให้บรรดากลุ่มเป้าหมายให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านกฎหมายโดยบุษยาค่าฝึกอบรมด้านสิทธิเด็กการคุ้มครองกรณีผู้ถูกข้อหาให้เก็บคู่ร่วมงานขั้นเมืองตาแสงสุขสนาบ้านเป้าหมายของโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการแบบเสื่อมซามตั้งหน้าปฏิบัติบรรดาข้อแข่งขันทักษะและพัฒนาสร้างบ้านสามัคคีปองดองนำพาเวียกงานตาแสงกวาดกาคืนบอนเฮ็ดเวียกบอนพักเสาอุปกรณ์หับไซอื่นๆอยู่ภายในตาแสงสุ่มใส่กันสร้างเศรษฐกิจสังคมถือเอาเวียกงานการหันลงก่อสร้างห้างทานการเมืองพัฒนาสนบทแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเวียกงานสามสร้างเป็นปัญหาสำคัญ
0: ปิดท้ายด้วยข่าวจากแขวงเซกองวันที่3กันยายนนี้ท่านศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงก็ไปสุกโยติดตามแก้ไขภัยพิบัติอยู่เมืองละมามก็มีภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมนักข่าวแขวงเซกองมีรายงาน
6: ท่านบุญเพ่งเพ่งสวรรค์กรรมการพรรคเมืองหัวหน้าห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองห้องประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติเมืองละมามได้รายงานว่าภายหลังที่ได้รับแจ้งการเตือนภัยของคณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงคณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองก็ได้มีการกักเก็บความพร้อมในด่านต่างๆเพื่อเฝ้าระวังและตอบโต้ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยได้ประสานกับกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบประจำการปกติในการเฝ้าระวังและมีการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นปกติ แต่ว่าในระยะผ่านมาเมืองละม่ำยังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเฉพาะแม่นพื้นฐานโครงรางเส้นทางระบบน้ำลิ่นส่วนละประทานโรงเรียนและพื้นที่ทำการผลิตของประชาชนเปรียบเสียหายหลายจุดต่อเหตุการณ์ดังกล่าวคณะกรรมการกลุ่มข้องภัยพิบัติการเมืองได้ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขสุขเสริญในแต่ละจุดตามสภาพความเป็นจริงจากนั้นให้กองประชุมก็ได้พร้อมกันคุ้นคว้าปรึกษาหารือวางแผนเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าเพื่อให้วงไว้ท่านเหตุการณ์ดีขึ้นกว่าเก่าโอกาสนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการกลุ่มข้องภัยพิบัติแขวงเซ่กงได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาคณะกรรมการที่เอาใจใส่เก็บกำข้อมูลเพื่อรายงานการนำในแต่ละคันพร้อมทั้งเน้นให้คณะกรรมการกลุ่มข้องภัยพิบัติแต่ละคันปฏิบัติหน้าที่ของตนตามพระบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสูงติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนอกนี้คณะกรรมการกลุ่มข้องภัยพิบัติแต่ละคันต้องได้เอาใจใส่ประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวโดยเฉพาะเร่งแก้ไขซุกเซินเกี่ยวกับโรงเรียนที่ถือผลกระทบเพื่อแน่ใจแก้ไขซุกเซินก่อนเพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นปกติจารุณีมงคลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซ่กงรายงาน
0: นั่นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันอังคารวันที่8กันยายน2026เวลารายการหมดแล้วไว้ใส่พรแก่เพื่อนบริการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่และงานทุกประการปองแต่เจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสวัสดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร